0: ในวันที่30กรกฎาคมนี้
1: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการว่าภาพรวมเป็นที่น่าพอใจหลายประเด็นที่เป็นปัญหาค้างๆมานานสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงและกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันขณะที่ด้านความมั่นคงเห็นพ้องเร่งเดินหน้าการสร้างสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านการหารือและสร้างความเข้าใจระหว่างคู่เจรจาและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงนอกจากนี้ยังบรรลุข้อตกลงความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเปิดให้ภาคธุรกิจและประชาชนใช้ถนนเชื่อมด่านสแตลแห่งใหม่กับด่านบุกิจไซยูฮิตัมเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรก
2: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามนะครับเพราะในการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของสินค้าที่เป็นปัญหาก็คือการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียครับที่ข้อตกลงไปแล้ว
1: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยและมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือมาตรการการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อให้การแก้ไขปัญหาส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้ง2ประเทศเร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโดยฝ่ายไทยจะเข้าตรวจสอบแหล่งเลี้ยงปลากระพงในมาเลเซียว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ขณะที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันกำหนดการเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้
3: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดจาตกลงกันไปเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งผลการตกลงนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนนี
1: ้สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคของทั้งสองประเทศโดยเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการผลักดันเศรษฐกิจระดับฐานรากของทั้งสองฝ่ายให้เติบโตร่วมกันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนป้องกันและรับมือภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนและระยะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนนำมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดสำหรับงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยยืนยันว่าไม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะในจังหวัดสงขลาหรืออำเภอหาดใหญ่เท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณในบางโครงการขอให้เป็นไปตามการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้แบบนั่งรอว่ามันท่วมแล้วก็จะมานะครับแต่ว่าเราก็มาเตรียมการป้องกันให้มากที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะไม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับงบประมาณก็คงต้องใช้งบกลางนะครับที่จะเอามาป้องกันปัญหาที่ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นไปในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมชลประทานนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอาทิเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเรียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนในปีนี้และลดความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยปภ.ได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราววาสนาตระเกตรายงาน
0: เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
6: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยทีมงานได้เพิ่มเครื่องจักรเร่งอุดช่องว่างเร็วมากที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุกๆ30นาทีสำหรับระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันส่วนแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายมีประกันภัยภาพบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาม
7: ันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่ 7-12 วันกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน
6: นายกาศพจนอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการลดการรั่วซึมของน้ำและทรายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานไว้บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถมาแจ้งขอความช่วยเหลือได้ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินซุดตัวพร้อมเฝ้าระวังท่อและระบบจ่ายน้ำประปาโดยได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั่วบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาการกรุงเทพมหานครจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนจึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ที่วัดพิชยาติการามวรวิหารปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและหอการค้าไทยส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษมีงานทำเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงตั้งเป้าภายในปีนี้ต้องมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569
0: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังคงพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAM Next เข้ากับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากร ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพ.ท. 32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการใช้เอกสารปลอมด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาท
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 8 10และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้ในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ขอเชิญร่วม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการต่อโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านขณะเดียวกันนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF พร้อมที่จะกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านอีกครั้งเพื่อขจัดภัยคุกคามจากศัตรูความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันเมื่อเดือนที่แล้ว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนที่คาดการว่าไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองเหวินโจวมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนในช่วงดึกของวันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนต้องประกาศปิดการศึกษาสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิกรุงปักกิ่งมณฑลเหอเป่ยและเขตปกครองตนเองมองโกเลียนอกจากนี้ยังให้ประชาชนในกรุงปักกิ่งเกือบแสนคนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันสำนักงานควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ2ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจียน
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ4คนจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายคว่ำบาตรประเทศต่างๆที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียจากการทำสงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผู้นำสหรัฐมีความไม่พอใจต่อรัสเซียมากขึ้นจากการที่รัฐบาลรัสเซียยังคงไม่สามารถเจรจากับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้
0: ประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียออกแถลงการที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไนจีเรียช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูรวมกัน49คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามลักพาตัวออกจากโรงเรียน3แห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาได้สำเร็จแล้วนอกจากนี้ยังจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามจำนวน8คนที่เป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้กลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS ก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวนมากเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความหวาดกลัวมานานหลายปีโดยเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2557เมื่อกลุ่มดังกล่าวก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงจำนวน276คนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองชิบอกในรัฐบอโนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1สเปนแพ้รอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหัวชนะลีอาหม่านักเทนนิสเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ 6-3 มนัญชยาแพ้รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ130ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการต่อไปกอล์ฟเยาวชน The US Wing Mojing Junior World Golf Championship ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่น 7-8 ปีหญิงน้องเชอรีนพนัลินศรีชาพันธ์ทำสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์178คว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่น 11-12 ปีชายอวีปอเซนระเบิดฟอร์มรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์จบสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์207คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่สกายไวดิ้งคว้าอันดับ2ตามหลังเพียง2สโตรกคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีโค้ชเชชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬาประกอบด้วยณัฐกมลวาสนาศศิการทองจันทร์ปิยะฉัตรฤทัยชารีวันกัญจนาลักษณ์เชื่อนชูกลิ่นบรรลังทัพทีมแดงธนภูมิเฟื่องน้อยกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็คบูดี้เมอร์เซอร์ในรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองในวันกล้าขวัญแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาหรุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านสำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปตามติดชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยณัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางชัดโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมร่วมติดตามสารคดีได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา 20:00 น.พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดกาญจนบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่กำลังเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดความเร็วลม 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง90ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง77ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
13: 1 นาทีกับปตท.
14: ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าโดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงการขับขี่บนที่สูงหรือจุดเด่นไม่ควรขับรถผ่านหรือจอดบริเวณที่สูงเด่นเช่นทางยกระดับสะพานพื้นที่โล่งที่ไม่มีสิ่งกำบังเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้มากกว่าพื้นที่ทั่วไป 2. ไม่ขับขี่ในพื้นที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการขับรถในพื้นที่เปิดโล่งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่า 3. ไม่จอดหลบฝนใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาหากต้องการหยุดพักหรือหลบฝนไม่ควรจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากฟ้าผ่ากิ่งไม้หักโค่นโครงสร้างล้มจากลมแรงและ 4. หากฝนตกหนักควรหยุดขับขี่เมื่อฝนตกหนักจนมองเห็นเส้นทางได้ไม่ชัดควรหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหยุดพักและรอจนสภาพอากาศดีขึ้นไม่ควรฝืนขับต่อเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าแกนคำว่าแกนเขียนสระแอกอไก่นอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงวัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่อย่างแกนของสับปะรดสาลี่แกนของผ้าที่ม้วนไว้สำหรับตัดขายเป็นเม็ดคำว่าแกนยังหมายถึงแข็งเป็นไตอยู่ข้างในใช้แก่ผลไม้อย่างทุเรียนหรือมะม่วงเช่นทุเรียนภูนี้แกนกินไม่ได้เมื่อซ้ำว่าแกนและใช้แก่ต้นไม้มีความหมายว่าไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดินแถบนี้ไม่ดีและแห้งแล้งมากต้นไม้ก็ขึ้นไปแกนตามยถากรรม คำว่าแกนยังใช้ในความหมายว่าฝืนใจจำใจไม่เต็มใจไม่มีกระจิตกระใจเช่นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกกันอยู่กันไปแกนแบบนี้แหละ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่2ชาวมอญนิยมปลูกบ้านหันหน้าจั่วไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้เสาเอกหรือเสาของมอญรับแสงอาทิตย์ก่อนลักษณะบ้านเรือนของชาวมอญรูปแบบสถาปัตยกรรมมอญที่เด่นชัดได้แก่สถาปัตยกรรมประเภทคือหลังคาซ้อนชั้นที่มียอดแหลมต่อขึ้นไปโดยเฉพาะเรือนยอดทรงมนดบที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมวัดและวังโดยลักษณะบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับประกาศปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมเพื่อขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมสมัยใหม่ค่ะ
17: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงมหาดไทยประกาศปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมมิติใหม่ภายใต้หลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดผ่านยุทธศาสตร์ Reform Reset และ Enforce เพื่อขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมสมัยใหม่โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและไม่ละเว้นการตรวจสอบแม้เป็นกลุ่มทุนรายใหญ่ติดตามรับฟังมาตรการเรื่องนี้จากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากมาตรการปราบปรามในอดีตอย่างไรคะและคำว่าหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของการเลือกปฏิบัติหรือว่าการเคลียร์กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างคะ
20: ครับคือจริงๆแล้วคณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยคือจริงๆคณะกรรมการชุดนี้มีอยู่แล้วดั้งเดิมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการทำการเปลี่ยนโครงสร้างเพราะว่าทางรัฐมนตรีเนี่ยได้เปลี่ยนออกไปพอในชุดคณะรัฐมนตรีชุดนี้เข้ามาโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวิชัยบริกูลเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยมาใหม่3ท่านท่านนายกท่านก็เลยปรับเปลี่ยนโครงสร้างอันนั้นคือที่1ซึ่งให้ผมเป็นประธาน
19: ค่ะ
20: 2ก็คือการมอบนโยบายครั้งนี้เนี่ยมันคือ Reform Reset แล้วก็ Enforce ที่ผมมีความตั้งใจที่จะทำนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราคิดว่าผู้ที่มีกฎหมายมีกฎระเบียบอยู่ในมือเนี่ยไม่ได้บังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ท ที่ตามกฎหมายนั้นมีเจตจำนงได้ระบุไว้ให้เจ้าพนักงานนั้นได้มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับพอผมได้เข้ามาในรับตำแหน่งเนี่ยเราก็เริ่มมาดูว่าทุกวันนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิติของปัญหามิติของอาชญากรรมต่างๆเนี่ยมันเพิ่มช่องทางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์หรือว่าจะเป็นทุนต่างชาติก็ตามเนี่ยเราก็เลยมาวางแผนกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาพวกนี้และป้องกันปัญหาพวกนี้ยังไงทีนี้วิธีการทำงานของพวกเราในที่ผมนอกโยบายเนี่ยคือเราจะไม่มองไปอดีตนะครับว่าเราเคยทำอะไรไว้บ้างหรือว่าเราพลาดอะไรไปบ้างหรือพี่น้องข้าราชการนั้นได้ละเว้นหรือมองไม่เห็นปัญหาใดๆบ้างเราก็เลยบอกว่างั้นเรามารับนับหนึ่งไม่กันใหม
3: ่
20: แล้วเราก็มาดูว่าในปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยมันจะสามารถจัดการและป้องกันปัญหาพวกนี้ได้อย่างไรนะครับซ
3: ึ่
20: งชุดเฉพาะกิจนี้มันก็จะออกเป็นมันก็จะแบ่งออกลงไปย่อยอีกนะครับเป็น 3-4 ชุดเฉพาะนะครับแต่ละชุดก็จะมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็กรอบการทำงานอำนาจของตัวเองที่ทางนายกรัฐมนตรีท่านได้กำหนดไว
3: ้
20: นะครับส่วนในชุดใหญ่นี้ก็จะเป็นชุดที่ภาพรวมในการมอบนโยบายในการลงไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผมได้เน้นย้ำว่าในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องลงไปให้ถึงปัญหาจริงๆเราจะไม่ฟังรายงานอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยอย่างวันนี้เดี๋ยวผมก็ลงไปภูเก็ตเพื่อที่จะไปตามว่าโจทย์ที่ผมได้มอบไว้คราวที่แล้วที่ได้ลงไปเนี่ยมันทำไปถึงไหนแล้วโดยเฉพาะบริษัทเราก็มี317บริษัทนะครับเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นทุนต่างชาติเป็นทุนสีเทาเป็นผู้เป็นต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยและประกอบกิจการต่างๆแต่ผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องจัดการให้หมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มองในหมู่ของต่างชาติอย่างเดียวเราก็มองด้วยว่าในผู้คนไทยที่เอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างชาติเข้ามาเอาเปรียบคนไทยด้วยกันเองเนี่ยคือใครเราก็จะสอบไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะตรวจเซ็นเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับ
3: ค่ะทีนี้เราจะมีมาตรการในการเข้าไปสแกนพื้นที่เพื่อตรวจสอบกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาสวมสิทธิ์เนี่ยยังไงได้บ้างคะ
20: คือจริงๆแล้วเราทำในหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกนี่ก็คือเราดูตรงเขาเรียกอะไรอ่ะเราดูในภาพลักษณ์ของจัดธุรกิจเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่าธุรกิจนี้เนี่ยรันโดยต่างชาติหรือคนไทย
3: ค่ะ
20: นะครับสองเนี่ยเราก็มีทางกรมการปกครองเราก็จะมีการข่าวของเราเองและการบูรณาการครั้งนี้เนี่ยเราร่วมมือกับสำนักตำรวจแห่งชาติแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราสงสัยข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานนั้นสงสัยเราก็เอามาแชร์กันแล้วก็โดยอำนาจหน้าที่เนี่ยต่างคนก็ต่างสืบนะครับสืบว่ากิจกรรมต่างๆทุนต่างๆเนี่ยมันมาในรูปแบบไหน
3: นะ
20: ครับแล้วพอเรามั่นใจเนี่ยเราก็ดำเนินคดีต่อไปผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นภูเก็ตโดยเบื้องต้นที่กรมที่ดินเนี่ยโดยการนำของท่านอธิบดีเราก็ไปพบว่าต่างชาติที่ถือครองที่ดินที่ภูเก็ตเนี่ยประมาณสัก317นิติบุคคลนะครับถ้าเกิดผมจำเลขไม่ผิดเนี่ยเราก็ไปคอสเช็คกับกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วเราก็ไปขอเช็คว่าในตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ปรากฏว่าบริษัทที่เราสงสัยจาก600มาลงมาเหลือ300เนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นต่างชาติที่ถือมากกว่าคนไทยนะครับพอเราไปพบตัวเลขนั้นเนี่ยเราก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่ามันอาจจะมีการส่งเสริมของ BOI เข้ามาเกี่ยวข้องที่เราอยากให้นักธุรกิจได้มาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปคอสเช็คกับ BOI อีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวเลขกลับมาก็น่าตกใจนะครับเพราะว่าจาก300กว่านะผมคิดว่าน่าจะเกิน270 280นี่แหละที่ผิดกฎหมายส่วนประมาณสัก 10-20 บริษัทเท่านั้นเองที่ได้รับมาตรการต่างๆหรือขอมาตรการต่างๆเนี่ยผ่านทาง BOI ไปนะครับก็จำนวนหลายร้อยบริษัทนี้ที่เราเจอเนี่ยหนึ่งเลยเราก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับแล้วเราก็แจ้งทางจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตท่านผู้ว่าเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมที่ดินอยู่แล้วในการบังคับจำหน่ายนะครับในการบังคับจำหน่ายนี้ก็ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนไม่เกิน1ปีเขาต้องจำหน่ายทรัพย์สินเนี่ยออกไปนะครับถ้าเกิดเขาไม่จำหน่ายเราก็ดำเนินคดีถึงแม้เขาจำหน่ายเราก็ดำเนินคดีอยู่ดีก็ถือว่าเป็นคดีอาญานะครับแต่ว่าเราไม่หยุดแค่นั้นเราก็จะไปดูว่าคนที่ไปอำนวยความสะดวกให้กับต่างชาตินั้นได้มาจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยคือบริษัทไหนสองก็คือว่าคนไทยที่มีหุ้นส่วนในบริษัทต่างๆนี้เนี่ย เป็นคนไทยที่มีกำลังในการที่จะมีทรัพย์มาเป็นมาเขาเรียกอะไรมาถือหุ้นหรือไม่แล้วก็คนที่มาเป็นส่วนร่วมในการจดบริษัทนี้เนี่ยถืออีกกี่บริษัทแล้วก็จะสอบไปเรื่อยๆสาวเส้นเงินไปเรื่อยๆครับคือตอนนี้เนี่ยมันมาในหลายรูปแบบเช่นทุนต่างชาติอาจจะมาเป็นให้คนไทยกู้เพื่อที่จะมาเปิดบริษัทก็มีเราก็จะไปเช็คว่าคนไทยที่ไปกู้เงินต่างชาติเนี่ยเขาเอาหลักทรัพย์อะไรมาค้ำเพื่อเป็นเงินกู้เราก็จะสืบสอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆล่ะครับ
19: ค่ะ
20: จนกว่าเราจะขจัดพวกนี้หมดไปจากประเทศไทย
19: ค่ะทีนี้ในมาตรการเห็นบอกว่าจะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ใน30วันเนี่ยประชาชนจะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคะ
20: คือจริงๆแล้วทางคณะกรรมการเนี่ยนะครับแต่ละหน่วยงานเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจัดระเบียบสังคมนะครับทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องมารายงานที่ผมทุก15วัน
19: ค
20: ่
19: ะ
20: นะครับทุก15วันจะต้องรีพอร์ตว่าทำอะไรโจทย์เป็นยังไงปัญหาคืออะไรทำไปถึงไหนประสานกันหน่วยงานใดอันนี้ผมต้องรู้ทุก15วันอีก15วันนี้ก็คือการปฏิบัติการว่าเราจะสืบเราจะสอบเราจะออกหมายเราจะเรียกตัวเพื่อมาสืบสวนสอบสวนยังไงและทุก30วันที่เราจะมาประชุมอัปเดตเนี่ยเราก็จะแถลงครับว่า30วันที่ผ่านมาโปรเกรสของในเรื่องต่างๆนี้ไปถึงไหนอันนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปภูเก็ตเนี่ยได้สักประมาณน่าจะเพิ่งเดือนนึงมั้งครับหรือ3-4 อาทิตย์5อาทิตย์นี้เองไม่เกินเดือนครึ่งเนี้ยก็ตอนนี้เราก็ตัวเลขก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านิติบุคคลต่างๆที่เราสงสัยเนี่ยเราบังคับจำหน่ายไปแล้ว30กว่าบริษัทเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นผลงานต่างๆที่จะไปแถลงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลนะครับมาจากส.ส.นักการเมืองในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยว่ามีทั้งผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมหรือว่าผู้ประกอบการทั่วไปที่ไม่มีใบอนุญาตหรืออาจจะกระทำความผิดกฎหมายอยู่นะครับวันนี้เราก็จะเอาลิสต์พวกเนี้ยที่เราได้รับแจ้งมาเนี่ยเพื่อเอามาดูแล้วเราก็จะสอบแล้วเราก็จะปิดนะครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างคะท่านคะ
20: คือจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วพี่น้องประชาชนทราบว่ามีทุนต่างชาติมีนอมินีหรือว่ามีผู้ใดมาประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายในพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งมาที่จังหวัดได้เลยนะครับหรือว่าแจ้งที่อำเภอได้เลยนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนคิดว่ารู้สึกไม่เขาเรียกอะไรไม่ comfortable กับการที่จะแจ้งหน่วยงานของจังหวัดนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถใช้กระบวนการศูนย์ดำรงธรรมต่างๆปน.1111หรือว่าแจ้งมาที่ผมที่กระทรวงมหาดไทยได้เลยนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าข้อมูลทุกอย่างที่ท่านแจ้งระหว่างนี้จะเป็นข้อมูลที่เราปิดเป็นความลับนะครับแล้วก็ทางตัวผมเองเนี่ยผมให้ความจริงจังกับเรื่องจัดระเบียบสังคมมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจธุรกรรมต่างๆที่มาเปรียบคนไทยและโดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจของประเทศหรือของเศรษฐกิจของโลกนะวันนี้เนี่ยยิ่งต่างชาติมาประกอบการหรือคนไทยมาเอาเปรียบกันเองมากเท่าไหร่เนี่ยเงินมันก็ไม่กลับไปกับคนที่เขาตั้งใจจะประกอบการหรือทำถูกกฎหมายจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลคนที่ทำถูกกฎหมายนะครับแล้วเราก็จะไม่เอ็นดูคนที่ทำผิดกฎหมายอันนี้คือมาตรการผมชัดเจนเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้นโยบายมาอย่างชัดเจนครับว่าเราปิดชื่อดูพฤติกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดเนี่ยแล้วเราทราบแล้วเราไปสืบแล้วเราไปดำเนินคดีเนี่ยผมไม่ปล่อยไว้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเป็นเอกชนใหญ่ขนาดไหน
19: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
21: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ท่านผู้ฟังคะด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของประเทศไทยวันนี้ด่านแห่งนี้ก้าวสู่บทบาทใหม่หลังไทยและมาเลเซียร่วมเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พร้อมถนนเชื่อมต่อกับด่านบุกิจกายูฮิตามเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงชายแดนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและรองรับการเติบโตของการค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: ไทยและมาเลเซียร่วมเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาและเปิดใช้งานถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายูฮิตามรัฐเคดาประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนับเป็นการเปิดโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการค้าชายแดนที่สำคัญที่สุดโครงการหนึ่งของทั้งสองประเทศในรอบหลายปีด่านศุลกากรสะเดาถือเป็นด่านการค้าชายแดนทางบกที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศไทยเชื่อมต่อกับด่านบุกิจกายูฮิตามซึ่งเป็นประตูการค้าสำคัญของมาเลเซียปัจจุบันมีมูลค่าการค้าชายแดนกว่า 400,000 ล้านบาทต่อปีมีผู้เดินทางผ่านแดนเฉลี่ยกว่า5ล้านคนต่อปีรถบรรทุกสินค้ากว่า 400,000 คันและรถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 600,000 คันต่อปีทำให้ด่านเดิมประสบปัญหาความแออัดและไม่สามารถรองรับการขยายตัวของการค้าและการเดินทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่าเดิมรองรับรถบรรทุกสินค้าได้มากกว่า300คันพร้อมระบบตรวจปล่อยสินค้าที่ทันสมัยและการเชื่อมต่อกับถนนสายใหม่เข้าสู่ด่านบุกิจกายูฮิตามโดยตรงช่วยลดระยะเวลาการผ่านแดนลดต้นทุนด้านโลจิสติกและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวโครงการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการก่อสร้างด่านแห่งใหม่แต่เป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกของไทยและมาเลเซียเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศพร้อมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตและเสริมบทบาทของจังหวัดสงขลาในฐานะประตูเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ทางด้านนายสิทธิพงศ์สิทธิพัฒน์ประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาตัวแทนของภาคเอกชนมองว่าการเปิดใช้ด่านแห่งใหม่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
5: ครับซึ่งตรงนี้เราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกระดับการค้าการท่องเที่ยวการขนส่งระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตรงด่านสะเดาเนี่ยที่เรามีมูลค่าการส่งออกและก็จำนวนนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดในด่านพรมแดนทางบกของไทยนะครับเราก็คาดหวังว่าอยากจะเห็นตรงนี้เป็นต้นแบบที่จะพัฒนาให้ทัดเทียมนานาชาติแล้วให้เป็นโมเดลก่อนที่จะพัฒนาไปสู่พื้นที่อื่นๆนะครับแต่ก็เลยหวังว่าตรงทั้งรูปแบบการเข้าออกเองหรือรูปแบบการเดินทางเองเนี่ยจะมีการปรับไปสู่ระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับให้สอดคล้องกับความเป็นด่านสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซียครับ
2: การเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และถนนเชื่อมต่อด่านบุกิจกายูฮิตามจึงเป็นมากกว่าการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานแห่งใหม่แต่เป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศพร้อมผลักดันจังหวัดสงขลาให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกและการค้าชายแดนของภาคใต้และเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตธัญวรรณจิระโรสปท.สงขลารายงาน
0: จังหวัดพะเยาเตรียมฟื้นฟู8ประตูเมืองโบราณและคูเมืองเวียงน้ำเต้าให้เป็นพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570ติดตามรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
22: จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขามีระดับความสูงตั้งแต่300ถึง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีเนื้อที่ประมาณ 3,959,412 ไร่บริเวณที่ตั้งของตัวเมืองพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว้านพะเยาแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของภาคเหนือเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองภูกำยาวที่ก่อตั้งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่16โดยกษัตริย์องค์แรกคือพระยาจอมธรรมภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนาเมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปีพุทธศักราช2386ตรงกับสมัยรัชกาลที่3เมืองพะเยาถูกตั้งขึ้นใหม่พร้อมเมืองเชียงรายและเมืองงาว พื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านต่อตีกับกองทัพพม่าที่ตั้งอยู่ที่เมืองเชียงแสนท้ายที่สุดก่อนที่พะเยาจะถูกยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดพะเยาอยู่ใต้การปกครองของจังหวัดเชียงรายในฐานะอำเภอพะเยาและเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2520อำเภอพะเยาได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่72ของประเทศไทยและจะครบรอบ50ปีของการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปีพุทธศักราช2570นางสาวออนอาภาโรวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายพีรัตน์จันทิมาปลัดจังหวัดพะเยาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้สำรวจและวางแผนฟื้นฟูประตูเมืองเก่าทั้ง8ประตูและคูเมืองเก่าเวียงน้ำเต้าในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเมืองโบราณพะเยาเพื่ออนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์นายพีรัตน์จันทิมาปลัดจังหวัดพะเยากล่าวถึงการเตรียมวางแผนฟื้นฟูประตูเมืองเก่าทั้ง8ประตูโดยมีเป้าหมายให้โบราณสถานและโครงสร้างเมืองเดิมกลับมาเป็นพื้นที่เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ประชาชนเข้าถึงได้พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของเมือง
6: ในจังหวัดพะเยาอาณาจักรภูคำยาวเนี่ยมีประตูเมืองอยู่8ประตูนะครับมีประตูชัยประตูเหล็กประตูปู่ยี่ประตูปราสาทประตูกรองประตูแป้นประตูท่านางเพราะฉะนั้นก็เลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะฟื้นสร้างสิ่งที่ดีงามอย่างน้อยก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ศึกษาประวัติศาสตร์ให้กับน้องๆคนพะเยาได้เรียนรู้ว่าพะเยาเรามีประตูเมืองนะประตูชัยเวลาศึกสงครามชัยชนะแล้วก็ผ่านประตูชัยแล้วประตูอีกประตูคือประตูเหล็กที่เวลามาจากเชียงรายก็จะเข้าประตูนี้ประตูปูยี่เนี่ยก็มาจากกรุงเทพขึ้นมาจากลำปางก็จะเข้ามาประตูนี้ประตูที่สามารถที่จะดำเนินการฟื้นสร้างมาได้เนี่ยก็เป็นประตูเหล็กประตูชัยและประตูปูยี่นะครับสามประตูนี้น่าจะมีพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่สาธารณะเป็นที่ของเทศบาลทางหลวงบ้างแต่บางประตูเนี่ยอีกห้าประตูเนี่ยก็คงจะสร้างแต่เชิงสัญลักษณ์ไว
22: ้แม้ปัจจุบันประตูเมืองหลายแห่งจะเหลือเพียงชื่อและตำแหน่งที่ตั้งแต่ยังคงปรากฏอยู่ในชื่อของชุมชนวัดถนนและย่านต่างๆของตัวเมืองพะเยาเป็นหลักฐานที่บอกถึงพัฒนาการของเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า900ปีและเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรภูกามยาวในอดีตการฟื้นฟูประตูเมืองเก่าทั้ง8ประตูในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองแล้วยังเป็นการนำประวัติศาสตร์กลับมาเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนอีกครั้งให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้เห็นเมืองพะเยาผ่านผังเมืองโบราณที่เคยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมสำคัญของล้านนาและร่วมกันสืบสานมรดกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่เมืองพะเยาสืบไปสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
0: ปิดท้ายที่รัฐบาลเดินหน้าปั้นแข้งเยาวชนทั่วประเทศผ่านเวทีฟุตบอล Prime Minister Cup เพื่อสร้างฐานสู่ทีมชาติไทยในอนาคตติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: การวางรากฐานและการพัฒนานักกีฬาเยาวชนถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดกระทรวงได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน Prime Minister Cupเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพโดยจะจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลพรามมินิสเตอร์ครับมีเป้าหมายเพื่อค้นหาและพัฒนานักฟุตบอลดาวรุ่งจากทุกภูมิภาคของประเทศสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตและยกระดับศักยภาพฟุตบอลสู่เป้าหมายการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น5รุ่นประกอบด้วยฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและ18ปีทั้งนี้จะคัดเลือกทีมตัวแทนระดับจังหวัด2ทีมได้แก่ทีมแชมป์จังหวัดและทีมนักกีฬายอดเยี่ยมระดับจังหวัดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบระดับประเทศต่อไป
9: มุ่งเน้นไปการพัฒนาเฟ้นหาต่อยอดให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติและนักฟุตบอลอาชีพเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ที่จะมีรอบคัดเลือกตั้งแต่รอบระดับจังหวัดหรืออำเภอต่างๆในจังหวัดนั้นๆจังหวัดอำเภอหนึ่งมีสิทธิ์ส่ง2ทีมต่อรุ่นนะครับจังหวัดจะมีตัวชนะเลิศ2ทีมในแต่ละรุ่นนะ2ทีมในแต่ละรุ่นหมายถึงว่า1จะมีทีมออสตาร์ทีมชนะเลิศปกติก็คือเป็นตัวแทนอยู่แล้วแต่ทีมออสตาร์เนี่ย ทางสมาคมฟุตบอลทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยพระกรมพละจะเข้าไปสเกาต์และดึงคนเก่งที่ตกรอบแต่ละทีมเข้ามาเป็นทีมออลสตาร์ของจังหวัด
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีแผนรื้อฟื้นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนลีกหรือยูธลีกกลับมาจากการแข่งขันอีกครั้งหลังเว้นว่างมาหลายปีโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและสถานที่จัดการแข่งขันเนื่องจากเห็นว่ารายการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

0: จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถพร้อมสร้างรากฐานสู่อนาคตของวงการฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีจะคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกซึ่งสัปดาห์นี้มีเรื่องสำคัญและผลงานเด่นๆของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกคุณผู้ฟังคงจำได้นะครับว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุกับโครงการก่อสร้างของรัฐไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานลอยหรือว่าอุโมงค์ก็มีคนบาดเจ็บคนตายทรัพย์สินประชาชนเสียหายสังคมก็เรียกร้องให้ผู้รับเหมารับผิดชอบแต่บางครั้งเราก็ยังเห็นผู้รับเหมารายเดิมๆซึ่งเป็นต้นตอของอุบัติเหตุยังประมูลได้งานต่อไปอีกแต่จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเห็นว่ามีข่าวดีว่าต่อไปนี้จะมีกฎหมายที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผู้รับเหมาไม่รับผิดชอบหรือไม่มีคุณภาพแล้วใช่ไหมครับท่านโฆษกครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นร่างกฎกระทรวงที่เอาผิดกับคนที่ทิ้งงานนะคะไม่ให้มาอยู่ในระบบที่จะได้โอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได
1: ้
2: คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกฎหมายก็ยังไม่ครอบคลุมกรณีที่ไม่รับผิดชอบงานให้แล้วเสร็จแล้วการที่โครงการไม่แล้วเสร็จนั้นเนี่ยมันนำไปสู่อุบัติเหตุหรือว่าความเสียหายอย่างมากแต่ว่าผู้รับเหมาเหล่านี้ก็ยังเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอีกเพราะว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมกรณีดังกล่าวนะคะดังนั้นรัฐบาลนี้ตั้งใจที่จะปิดช่องโหว่ต่างๆเลยออกกฎกระทรวงออกมากฎกระทรวงนี้ชื่อทางการจะเรียกว่าร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานนะคะในสาระกำหนดไว้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนนะคะอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญานั้นเนี่ยก็จะถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นผู้ทิ้งงานและเมื่อเป็นผู้ทิ้งงานแล้วเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีก็ยังให้โอกาสนะคะคือไม่มีสิทธิ์ที่จะทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีค่ะ
1: ครับอันนี้ก็ต้องมีการแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆทราบด้วยใช่ไหมครับว่ามีบริษัทอะไรบ้างอย่างน
2: ี้แน่นอนค่ะถ้าไม่มีความรับผิดชอบขนาดนี้ก็ต้องถูกขึ้นบัญชีดำนะคะแล้วชื่อของบริษัทก็จะเวียนไปในหน่วยงานให้รับทราบแล้วก็จะมีการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้วยค่ะ
1: แล้วมาตรการตามร่างกฎกระทรวงนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
2: ชัดๆเลยก็คือผู้ประกอบการที่เคยสร้างความเสียหายร้ายแรงก็จะไม่สามารถกลับเข้ามารับงานภาครัฐได้อันนี้ก็เป็นการป้องปรามว่าคุณอย่าคิดว่าได้งานแล้วจะทำอีลุ่ยฉุยแฉกยังไงไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ต่อไปในอนาคตนะคะและอีกอันนึงก็สำคัญค่ะคือลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาซ้ำในโครงการของรัฐสุดท้ายแน่นอนเราต้องพูดถึงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกคู่สัญญาให้มีความโปร่งใสมีคุณภาพและก็ต้องคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐด้วยนะคะและในระยะต่อไปท่านนายกก็ได้สั่งการให้มีการแก้กฎหมายที่เดิมเนี่ยเรามองแค่ว่าคนที่จะได้รับโอกาสจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐดูที่ราคาอย่างเดียว
1: ราคาถูกอย่างเดียวไม่ได้
2: ถูกอย่างเดียวคุณภาพไม่ใช่ประเด็นแต่ว่ามันก็นำไปสู่ความเสียหายอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กำลังพิจารณาในการออกกฎระเบียบออกมาที่ต้องพิจารณาทั้งเรื่องของราคาและคุณภาพด้วยค่ะ
1: ครับเมื่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เรียบร้อยแล้วก็มีผลบังคับใช้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่จะไม่ต้องเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับรวมจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานดีๆของรัฐบาลนะครับ อีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องขอให้ท่านโฆษกรัชดาขยายความก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนารวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับทันทีหลังจากที่ท่านนายกได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือที่เรียกย่อๆว่ากรอก็มีการประชุมกันครั้งแรกเมื่อเดือนก่อนดูเหมือนว่ากรอชุดนี้จะฟิตมากนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกก็นั่งเป็นประธานการประชุมครั้งที่2แต่เห็นว่าเป็นการประชุมวาระพิเศษคนนี้เนี่ยคุยกันเรื่องอะไรหรือมีมาตรการอะไรครับ
2: คนนี้ก็คุยเรื่องของการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่นะ
1: ค
2: ะสืบเนื่องจากปีที่แล้วที่เราประสบอุทกภัยหนักหนาสาหัสมากการเตรียมการต่างๆเนี่ยมันต้องยกระดับมากขึ้นและที่สำคัญก็คือจากน้ำท่วมครั้งนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบคู่ไปกับประชาชนก็คือภาคธุรกิจด้วยนะคะในครั้งนี้ทางภาคเอกชนของสงขลามาเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็ธุรกิจต่างๆด้วยว่าอยากจะเสนอโครงการอะไรซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่ภาครัฐได้ดำเนินการมานะคะมันตั้งเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยามันก็ผ่านไปแล้วนะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องมองในเรื่องของการป้องกันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจตรงนั้นเพราะว่าแม้ว่าจำนวนหนึ่งก็เข้าถึงสินเชื่อไปแล้วแต่ว่าการฟื้นฟูก็ยังไม่เหมือนก่อนที่จะอุทกภัยจะเกิดขึ้นค่ะว
1: ัน
2: นี้ก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาพูดคุยกันประเมินกันเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันยังขาดอะไรอีกที่จะทำให้เมื่อฤดูน้ำมาถึงพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องกังวลค่ะก็มีการอนุมัติงบประมาณไปที่จะทำให้เกิดการป้องกันน้ำท่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส
1: ่
2: วนโครงการใหญ่ๆท่านนายกก็บอกว่าก็พร้อมที่จะพิจารณาในคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องที่เห็นชอบแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
1: ครับเห็นว่ามีกรอสงขลาได้เสนอโครงการต่างๆที่อยากจะให้ดำเนินการด้วยใช่ไหมครับ
2: ภาคเอกชนสงขลานะคะเขาก็เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่อยากจะทำจริงแล้วก็เป็นโครงการที่ในส่วนพื้นที่ก็ทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรก็เป็นการป้องกันการบริหารจัดการน้ำแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำค่ะเริ่มจากขุดลอกท่อจัดหาครุพันธ์การติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติระบบควบคุมทางไกลการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำการขุดลอกแล้วก็กำจัดวัชพืชนะคะอันนี้อยู่ในแผนแม่บทของสทนช.อยู่แล้วจึงจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
2: แต่เมื่อมันเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนเสนอมาเนี่ยท่านนายกก็พร้อมรับฟังแล้วก็ให้ความมั่นใจว่ามันจะได้รับการดูแลอยู่แล้วค่ะส่วนโครงการใหญ่ๆนั้นท่านนายกก็ได้มอบให้รัฐมนตรีพระดอนปริศนานันทกุลนะคะไปหารือร่วมกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักงบเนี่ยไปดูอีกว่าถ้ามันอยากจะได้โครงการที่มันใหญ่กว่านี้เพิ่มเติมจากที่ขับเคลื่อนไปแล้วมันจะมีอะไรอีกค่ะ
1: ครับก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของการที่จะเยียวยาแต่หนนี้เนี่ยจะดูให้ครบวงจรทั้งการเตรียมการป้องกันล่วงหน้ามีการสื่อสารให้กับประชาชนรับรู้นะครับแล้วก็ให้มีการบูรณาการการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะการป้องกันเป็นแนวทางที่ดีที่สุดไม่มีใครอยากได้เงินเยียวยานะจ๊ะ ขอให้เรียกว่าน้ำมาก็อยู่กับน้ำได้แล้วก็น้ำลดโดยเร็วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังค่ะและรัฐบาลก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นด้วย
1: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกนำประเด็นสำคัญและผลการดำเนินงานของรัฐบาลมาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเอาเรื่องการเยือนมาเลเซียครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงท่านนายกได้พบหารือกับใครบ้างแล้วก็คาดหวังหรือผลที่จะได้รับคืออะไรครับ
2: การไปเยือนมาเลเซียเมื่อวันพฤหัสกับศุกร์นะคะเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านนายกอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเป็นบรรยากาศที่เรียกว่ากันเองที่สุดเพราะว่าท่านนายกอนุทินกับท่านนายกอันวานั้นก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอยู่แล้ว
1: คร
2: ั้งนี้ก็เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการเพราะว่าท่านนายกก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนะคะสมัยที่สองสามเรื่องที่ทั้งสองท่านคุยกันก็คือเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร เพราะว่าทั้งประเทศไทยและมาเลเซียเราก็โพซิชันตัวเองไม่ใช่แค่ประเทศเกษตรกรรมแต
1: ่
2: ว่าเป็นประเทศที่สามารถผลิตอาหารเซิร์ฟกับคนทั้งโลกได้และนี่ก็คือจุดแข็งของประเทศไทยและนายกก็จะพูดเรื่องของความมั่นคงทางอาหารทุกๆเวทีอะค่ะแล้วเราก็ต้องจับมือไปกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพในทิศทางเดียวกันอีกเรื่องนึงที่คุยกันก็คือเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเพราะว่ามาเลเซียเขาก็เป็นประเทศที่มีทั้งก๊าซธรรมชาติแล้วก็พลังงานในส่วนของน้ำมันด้วยภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้าอาเซียนจะคิดแต่พึ่งพาคนอื่นอย่างเดียวเนี่ยเราก็คงจะอยู่ลำบากดังนั้นความเชื่อมโยงในเรื่องของพลังงานหาจุดแข็งร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญมากณจังหวะเวลานี้นะคะ
1: ครับ
2: ไฮไลท์หนึ่งของทริปนี้นอกจากการพูดในประเด็นเรื่องของความมั่นคงมิติต่างๆแล้วในวันศุกร์ทั้งสองท่านก็ยังไปเปิดด่านชายแดนของฝั่งไทยเราก็จะเรียกว่าด่านสะเดาแห่งใหม่นะคะส่วนในฝั่งของมาเลเซียก็จะชื่อว่าด่านบูกิตกายูฮิตัมนะคะด่านสะเดาแห่งใหม่มีพื้นที่ใหญ่มากคือ500กว่าไร่เลยนะ
1: โอ้โห
2: ใหญ่แล้วก็มีถนนให้รถยนต์ทั่วไปสำหรับคนทั่วไปที่จะเดินทางข้ามประเทศแล้วก็รถบรรทุกค้าขายชายแดนอันนี้จะสะดวกมากแก้ปัญหารถติดในพื้นที่อำเภอสะเดา
1: ครับ
2: เพราะว่าของเดิมเนี่ยถ้าเราจะขับผ่านจากฝั่งไทยไปยังฝั่งมาเลเนี่ยมันต้องผ่านในเมืองสะเดาอะค่ะ
1: ครับ
2: แล้วรถติดมากพอขยายมาด่านสะเดาแห่งใหม่นี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยก็จะคลี่คลายไปนะคะซึ่งหลังจากที่ทั้งสองนายกได้ไปกดปุ่มเปิดด่านเรียกว่าคนละฝากกดปุ่มคนละฝั่งแล้วท่านนายกก็เดินข้ามไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ฝั่งมาเลเซียนายกอันวาเป็นเจ้าภาพนะคะส่วนด่านนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมอันนี้อย่างเป็นทางการค่ะเปิดตั้งแต่ตี5ถึง5ทุ่มทุกวันเลยค่ะ
1: ครับถึงวันนี้ก็ถือว่าด่านสะเดาแห่งใหม่นี่ก็เปิดอย่างเป็นทางการที่สามารถจะใช้ข้ามผ่านพรมแดนได้แล้วนะครับชาวมาเลเซียซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่แล้วก็ปริมาณการค้าขายระหว่างเรากับเขาก็มากโขอยู่นะครับก็เชื่อว่าการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับ
2: แน่นอนค่ะแล้วเรื่องของการค้าเนี่ยถ้าในภูมิภาคอาเซียนของเราคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็คือมาเลเซีย
1: ครับ
2: และทริปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุยประเด็นหลักๆหรือเปิดด่านแค่นั้นนะคะยังมีการพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหากุ้งที่มาเลเซียเขาแบนการนำเข้ากุ้งนะคะแล้วเขาก็อยากให้เรานำเข้าปลากระพงของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันท่านรัฐมนตรีสุริยะก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปคุยตรงนี้ก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของแรงงานรัฐมนตรีแรงงานของเราก็ไปเพราะว่าก็มีคนไทยไปทำงานในฝั่งมาเลเซียก็เยอะค่ะเรียกได้ว่าทริปนี้นะคะเป็นการพูดคุยหลายระดับตั้งแต่ผู้นำและในระดับกระทรวงรวมถึงการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ได้มีการลงในรายละเอียด
1: ท่านโฆษกก็เคยเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับก็คงจะส่งผลถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเนี่ยเรายึดแนวทางสันติภาพสร้างการพัฒนาเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะคะแต่ว่าถ้ามันมีคนที่ใช้ความรุนแรงไม่หวังดีต่อประเทศอันนี้ก็ต้องใช้กระบวนการที่เหมาะสมเข้าไปดำเนินการจัดการอย่างไรก็ตามการพูดคุยสันติภาพการที่มีคนกลางแล้วก็การให้การสนับสนุนในเรื่องข้อมูลจากฝั่งมาเลเซียเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าปัญหาทางภาคใต้เนี่ยจะได้รับการคลี่คลายและคำว่าคลี่คลายในที่นี้คือเหตุร้ายต้องลดลงปากท้องคนในพื้นที่ต้องดีขึ้นค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วอยากให้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกนำประเด็นไหนมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังก็เข้าไปฝากข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงช่องทางรับข้อมูลข่าวสารของทางรัฐบาลทั้ง Facebook X TikTok และ Instagram นะครับท่านโฆษกก็จะมาตอบให้เคลียร์ทุกเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 แห่งนี้นะครับสัปดาห์นี้ผมสุรพงษ์มาลีกับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกต้องลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีหลายคนที่ต้องการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ในระบบหรือเจ้าหนี้นอกระบบแต่บางครั้งเจ้าหนี้ก็ปฏิเสธไม่รับชำระหนี้จนทำให้ต้องถูกฟ้องและท้ายที่สุดถูกบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของตัวเองครับที่ผ่านมามีประชาชนหลายท่านมาสอบถามและเล่าข้อเท็จจริงให้ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษว่าต้องการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้แต่เจ้าหนี้ได้ปฏิเสธรับชำระหนี้โดยไม่มีเหตุผลใดๆให้แก่ผู้กู้ประชาชนจึงได้รับความเดือดร้อนว่าตนจะต้องขึ้นศาลและอยากทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างในวันนี้ครับผมจึงจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางทรัพย์การวางทรัพย์คือวิธีการชำระหนี้ที่กฎหมายกำหนดขึ้นเมื่อการชำระหนี้มีอุปสรรคอันเกิดจากตัวเจ้าหนี้โดยลูกหนี้หรือผู้วางทรัพย์ต้องนำเงินหรือทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ไปวางณสำนักงานบังคับคดีซึ่งที่ส่วนกลางคือสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพ1-6ส่วนภูมิภาคคือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศครับแต่การวางทรัพย์ก็ต้องมีเหตุผลที่จะขอวางทรัพย์เช่น 1. เจ้าหนี้บอกปัดหรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้โดยปราศจากมูลเหตุอันอ้างกฎหมายได้เช่นผู้กู้ได้ทำสัญญากู้ยืมตามกฎหมายโดยกู้ยืมเงินจำนวน 500,000 บาทจากผู้ให้กู้โดยมีกำหนดชำระทุกต้นเดือนของทุกเดือนและต้องชำระเสร็จสิ้นภายใน3ปีแต่ต่อมาใกล้ครบกำหนดชำระหนี้ผู้กู้ต้องการปิดยอดชำระก่อนครบกำหนดแต่ผู้ให้กู้ปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้โดยไม่มีเหตุจะอ้างได้ตามกฎหมายหรือว่าเพื่อเอาดอกเบี้ยผิดนัดครับ 2. เจ้าหนี้ไม่สามารถรับชำระหนี้ได้เช่นเจ้าหนี้ไปต่างประเทศหรือหาตัวเจ้าหนี้ไม่พบซึ่งผลของการวางทรัพย์หากลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดชำระหนี้จะมีผลทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนหรือเบี้ยปรับและเจ้าหนี้จะร้องต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ไม่ได้ในส่วนการไถ่ถอนการขายฝากที่ดินการวางทรัพย์จะทำให้ได้กรรมสิทธิ์กลับมาสู่ผู้วางทรัพย์หรือผู้ขายฝากครับ

0: สื่อสารมวลชนตอน AI Slop ภาพลวงยุคดิจิทัลทุกวันนี้แค่เลื่อนหน้าจอไม่กี่วินาทีเราก็อาจเห็นคนดังที่เรารู้จักปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งภาพเสียงและคำพูดที่เหมือนจริงจนแทบไม่ตั้งคำถามแต่สิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ AI Slopเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI อย่างแนบเนียนจนสามารถทำให้คนดังพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและที่น่ากังวลคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนดังเพราะแม้แต่เสียงของคนใกล้ตัวก็อาจถูกเลียนแบบได้วันนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระจะมาร่วมสะท้อนความน่ากังวลของ AI Slop ในปัจจุบันค่ะ
1: ตัวผลงานที่เป็นเขาเรียก AI Made ออกมาในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะฮะในประเทศจีนจำนวนมากแล้วซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราใช้คำว่า AI Slop นะฮะ AI Slop นี่เป็นคำพูดหนึ่งซึ่งจะเห็นใน YouTube แล้วคือเป็นคอนเทนต์ที่สร้างเพียวๆเลยจาก AI โดยที่ไม่ได้มีการคัดกรองมีการกั่นกรองมีการตรวจทานนะฮะก็ได้ออกมาเพื่อฝักตลาดเพื่อถมตลาดให้มันเต็มนะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า user aggregated content เนี่ยก็คือพื้นที่ที่คนอัพโหลดขึ้นไปได้ใครก็ได้สามารถที่จะเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหาขึ้นไปได้แต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าบริษัทใหญ่ๆจะเริ่มทำที่เป็น AI driven content เลยนะครับก็คือใช้ AI ทั้งกระบวนการทั้งหมดโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ลดจำนวนคนลงมาจากเดิมอาจจะใช้โปรเจกต์หนังใหญ่ๆของอเมริกาใช้ 3-4 พันคนอาจจะลดเหลือแค่ประมาณ50คนหรือ20คนจ้างในราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ได้หนังทั้งเรื่องแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนดังหรอกครับคนทั่วไปก็อาจจะถูกนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานหรือนำเสียงของเราไปใช้ในการทำสแกมได้หรือการใช้หน้าตาของเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราไปคลินิกแห่งหนึ่งเขาสแกนหน้าเราไปแล้วเราทำหน้าให้ออกมาดีขึ้นแล้วเขาก็ใช้รูปร่างหน้าตาเหล่านี้ในการที่จะโปรโมทหรืออะไรประเภทนี้ครับคือของเหล่านี้คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งพอยิ่งมี AI สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์มาเปลี่ยนมาแปลงมาปรับให้มันเป็นสิ่งอื่นๆได้อีกยิ่งมันทำให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิม
0: AI Slop กำลังเปลี่ยนโลกของการสื่อสารอย่างรวดเร็วหากใช้ในทางสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคุณค่าลดต้นทุนและเปิดโอกาสใหม่ๆแต่หากใช้ในทางทุจริตก็อาจกลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถืออย่างประเมินค่าไม่ได้แม้หลายประเทศเริ่มมีกฎหมายควบคุมแต่เพราะเทคโนโลยียังใหม่และพัฒนาเร็วการกำกับดูแลในปัจจุบันยังตามไม่ทันทั้งหมด
1: ดังนั้นของพวกนี้ก็ต้องปกป้องพื้นฐานของมันไม่ได้ปกป้องแค่บอกว่า AI ดีหรือไม่ดีแต่มันจะทำอย่างไรที่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเรายังไม่มีอะไรเลยที่จะรับมือนะเรายังไม่มีพรบ AI การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลการปกป้องผู้คนการปกป้องประชากรการปกป้องการจ้างงานโดยที่ยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้และโอกาสเข้าสู่ประเทศอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดล่วงหน้าเป็น10ปีเลยครับแม้กระทั่งกฎหมายใดๆก็ตามแต่บนโลกใบนี้มันก็อยู่ในบนกฎข้อนี้ทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการพัฒนาการทำให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราปกป้องการคามเราปกป้องสิทธิและเสรีภาพของคนและกลุ่มคน
0: ทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือการรู้เท่าทันและดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาปลอมจาก AI Slop อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทันทีโดยเฉพาะคลิปที่ดูดีเกินจริงลองตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึงสังเกตความผิดปกติเล็กๆทั้งภาพเสียงและจังหวะการพูดที่อาจไม่เป็นธรรมชาติเพราะในโลกที่ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทัน AI ไม่ใช่แค่ทักษะเซิร์ฟอีกต่อไปแต่คือทักษะปกป้องตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกดิจิทัลโลกที่บางครั้งของปลอมอาจดูเหมือนจริงที่สุดแล้ว

0: วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุด

สวัสดีครับวันนี้พบกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของคดีแพ่งในการเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าในคดีแพ่งผู้ใดทำละเมิดผู้นั้นก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วถ้าเกิดกรณีมูลละเมิดนั้นเกิดจากการกระทำของสัตว์ล่ะเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องชดใช้ค่าสินไหมได้ทางแพ่งหรือไม่วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อไปประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือกรณีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายแล้วเป็นเหตุให้ผู้เสียหายรถจักรยานยนต์ล้มได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินก็คือรถจักรยานยนต์เสียหายเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของรถหรือไม่เรื่องนี้ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดแต่สัตว์นั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่ชนิดและวิสัยของสัตว์เช่นนี้แล้วเจ้าของสุนัขเป็นผู้ดูแลสัตว์จึงมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตัวเองมิให้กีดขวางการจราจรการที่สุนัขวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายย่อมเป็นผลโดยตรงที่ทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายล้มดังนั้นเหตุละเมิดจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าของสัตว์ที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการควบคุมดูแลสุนัขของตนเองเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เลี้ยงของตนเองเจ้าของสัตว์จึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายเพราะฉะนั้นแล้วบุคคลใดก็ตามที่มีสัตว์เลี้ยงหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของสัตว์จะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่การเลี้ยงตามชนิดและวิสัยของสัตว์เพราะหากปล่อยปละละเลยสัตว์เลี้ยงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นเจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรักษาไว้แทนเจ้าของจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวด้วยครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วส่วนในตอนต่อไปจะเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องใดขอได้ฝากโปรดติดตามรับชมในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ

0: สื่อสารมวลชวตอน AI สล็อปภาพลวงยุคดิจิทัลทุกวันนี้แค่เลื่อนหน้าจอไม่กี่วินาทีเราก็อาจเห็นคนดังที่เรารู้จักปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งภาพเสียงและคำพูดที่เหมือนจริงจนแทบไม่ตั้งคำถามแต่สิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ AI สล็อปเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI อย่างแนบเนียนจนสามารถทำให้คนดังพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและที่น่ากังวลคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนดังเพราะแม้แต่เสียงของคนใกล้ตัวก็อาจถูกเลียนแบบได้วันนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระจะมาร่วมสะท้อนความน่ากังวลของ AI สล็อปในปัจจุบันค่ะ
1: ตัวผลงานที่เป็นเขาเรียก AI Made ออกมาในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะฮะในประเทศจีนจำนวนมากแล้วซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราใช้คำว่า AI Slop นะฮะ AI Slop นี่เป็นคำพูดหนึ่งซึ่งจะเห็นใน YouTube แล้วคือเป็นคอนเทนต์ที่สร้างเพียวๆเลยจาก AI โดยที่ไม่ได้มีการคัดกรองมีการกั่นกรองมีการตรวจทานนะฮะก็จะออกมาเพื่อฝักตลาดเพื่อถมตลาดให้มันเต็มนะฮะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า user aggregated content เนี่ยก็คือพื้นที่ที่คนอัพโหลดขึ้นไปได้ใครก็ได้สามารถที่จะเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหาขึ้นไปได้แต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าบริษัทใหญ่ๆจะเริ่มทำที่เป็น AI driven content เลยนะครับก็คือใช้ AI ทั้งกระบวนการทั้งหมดโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ลดจำนวนคนลงมาจากเดิมอาจจะใช้โปรเจกต์หนังใหญ่ๆของอเมริกาใช้ 3-4 พันคนอาจจะลดเหลือแค่ประมาณ50คนหรือ20คนจ้างในราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ได้หนังทั้งเรื่องแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนดังหรอกครับคนทั่วไปก็อาจจะถูกนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานหรือนำเสียงของเราไปใช้ในการทำสแกมได้หรือการใช้หน้าตาของเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราไปคลินิกแห่งหนึ่งเขาสแกนหน้าเราไปแล้วเราทำหน้าให้ออกมาดีขึ้นแล้วเขาก็ใช้รูปร่างหน้าตาเหล่านี้ในการที่จะโปรโมทหรืออะไรประเภทนี้ครับคือของเหล่านี้คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งพอยิ่งมี AI สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์มาเปลี่ยนมาแปลงมาปรับให้มันเป็นสิ่งอื่นๆได้อีกยิ่งมันทำให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิม
0: AI สล็อปกำลังเปลี่ยนโลกของการสื่อสารอย่างรวดเร็วหากใช้ในทางสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคุณค่าลดต้นทุนและเปิดโอกาสใหม่ๆแต่หากใช้ในทางทุจริตก็อาจกลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถืออย่างประเมินค่าไม่ได้แม้หลายประเทศเริ่มมีกฎหมายควบคุมแต่เพราะเทคโนโลยียังใหม่และพัฒนาเร็วการกำกับดูแลในปัจจุบันยังตามไม่ทันทั้งหมด
1: ดังนั้นของพวกนี้ก็ต้องปกป้องพื้นฐานของมันไม่ได้ปกป้องแค่บอกว่า AI ดีหรือไม่ดีแต่มันจะทำอย่างไรที่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเรายังไม่มีอะไรเลยที่จะรับมือเรายังไม่มีพรบ AIการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลการปกป้องผู้คนการปกป้องประชากรการปกป้องการจ้างงานโดยที่ยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้และโอกาสเข้าสู่ประเทศอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดล่วงหน้าเป็น10ปีเลยครับแม้กระทั่งกฎหมายใดๆก็ตามแต่บนโลกใบนี้มันก็อยู่ในบนกฎข้อนี้ทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการพัฒนาการทำให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราปกป้องการคามเราปกป้องสิทธิและเสรีภาพของคนและกลุ่มคน
0: ทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือการรู้เท่าทันและดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาปลอมจาก AI สล็อปอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทันทีโดยเฉพาะคลิปที่ดูดีเกินจริงลองตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึงสังเกตความผิดปกติเล็กๆทั้งภาพเสียงและจังหวะการพูดที่อาจไม่เป็นธรรมชาติเพราะในโลกที่ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทัน AI ไม่ใช่แค่ทักษะเซิร์ฟอีกต่อไปแต่คือทักษะปกป้องตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกดิจิทัลโลกที่บางครั้งของปลอมอาจดูเหมือนจริงที่สุดแล้ว

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งสำคัญและอยู่ใกล้ตัวทุกท่านนั่นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงพ.ศ. 2550ซึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนี้เป็นปัญหาสำคัญซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมนะครับโดยกฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญที่น่าสนใจหลายประการประการแรกนะครับคือความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายไม่ได้จำกัดเฉพาะการที่เป็นการทำร้ายร่างกายต่อเนื้อตัวร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกระทำที่มุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจิตใจและสุขภาพรวมถึงการใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมเพื่อบังคับให้บุคคลในครอบครัวกระทำการอย่างใดโดยไม่ชอบเช่นบังคับให้จำหน่ายยาเสพติดบังคับให้บุคคลในครอบครัวค้าบริการทางเพศหรือทำคลิปโป้เพื่อหารายได้เหล่านี้ล้วนเป็นการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวทั้งสิ้นบุคคลซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครองนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ตามกฎหมายอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงบุคคลซึ่งเคยอยู่กินกันฉันสามีภรรยาหรือเคยอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนรวมทั้งบุคคลซึ่งพึ่งพาและอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันก็เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันทั้งสิ้นโดยหากผู้ใดนะครับกระทำความรุนแรงในครอบครัวต่อบุคคลในครอบครัวจะมีความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นความผิดอันยอมความได้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลในครอบครัวตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีหรือไม่และเปิดโอกาสให้ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับโดยกฎหมายยังกำหนดหน้าที่ว่าหากผู้ใดพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวก็มีหน้าที่ต้องแจ้งนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็จะเข้าไปแยกผู้กระทำความผิดออกจากผู้เสียหายรวมทั้งให้ที่พึ่งพาพึ่งพิงอาศัยให้กับผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความปลอดภัยนั่นเองนะครับรวมถึงมีการบำบัดผู้กระทำความผิดเพื่อให้ไม่ไปกระทำความผิดซ้ำนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับผู้ที่ไปแจ้งเหตุดังกล่าวนะครับหากแจ้งด้วยความสุจริตแล้วก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและไม่มีความผิดนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการส่งเสริมคุ้มครองนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐให้ทราบถึงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองกฎหมายฉบับนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงแต่กฎหมายอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐมีขึ้นเพื่อกระจัดความรุนแรงในครอบครัวครับผม

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EFหรือ Executive Function คือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
2: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ brain EF เนี่ยฮะคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memory ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆแบบนี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองแล้วกำหนดจังหวะการเล่นของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
1: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
2: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดเย็นหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นโดฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ทีมวิศวกรเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบรอยร้าวอีกครั้งวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คนรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
5: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ทีมวิศวกรเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบรอยร้าวรอบวงเวียนใหญ่อีกครั้งวันนี
6: ้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการขยายพื้นที่กั้นเพิ่มเป็นผลมาจากพฤติกรรมการทรุดตัวของดินเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรในพื้นที่ซึ่งเป็นภาวะปกติที่ควบคุมได้โดยภาพรวมอัตราการทรุดตัวมีแนวโน้มชะลอตัวและส่งสัญญาณดีขึ้นต่อเนื่องขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศวีระสิริผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบุว่าจำเป็นต้องปิดกั้นพื้นที่เพิ่มจากจุดปิดกั้นเดิม 2-3 เมตรแต่ยังอยู่ในรัศมีเฝ้าระวัง30เมตรโดยในวันนี้ทีมวิศวกรจะเข้าเอ็กซเรย์พื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหากพบรอยร้าวขยายตัวเพิ่มจะระดมผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างโดยรอบทันทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการด่วนที่สุดไปยังอำเภอแม่อายเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงหลังพบค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินในพื้นที่บ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาสูงเกินกว่า150ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่ม
7: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลของส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่พบว่าฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ค่าดัชนีความชื้นของดินในพื้นที่เสี่ยงภัยบ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายพุ่งสูงเกิน150ซึ่งอยู่ในเกณฑ์วิกฤตจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายร่วมกับท้องถิ่นดำเนินการมาตรการเข้มข้น5ด้านทันทีโดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลหนักเปิดเส้นทางหากเกิดภัยสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมแผนอพยพโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมสรรพกำลังเข้าเผชิญเหตุและปิดกั้นพื้นที่อันตรายทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักในการปฏิบัติงานถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
5: จังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
8: นายภูธนาชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยขอให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินควรเสริมคันบ่อให้สูงขึ้นจัดทำร่องระบายน้ำและทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายส่วนผู้เลี้ยงในกระชังให้ตรวจสอบซ่อมแซมกระชังให้แข็งแรง ดเรียงไม่ให้ขวางทางน้ำและเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนให้พร้อมขณะที่ผู้เลี้ยงจระเข้ต้องตรวจซ่อมแซมสถานที่กักกันและผนังบ่อให้มั่นคงแข็งแรงป้องกันการหลุดรอดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั้งนี้ขอให้เกษตรกรตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำกับสำนักงานประมงอำเภอให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการรับความช่วยเหลือหากได้รับความเสียหายหรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาหรือประมงอำเภอในพื้นที่ได้ทันทีวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: ับธรรมดารับตื้นร่างกายเริ่มผ่อนคลายรับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
2: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
3: โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี

0: สวัสดีค่ะพบกับรอบรั้วชลบุรีค่ะวันนี้เจอกันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันสุนินทาสัตบุตรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีเช่นเคยค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเริ่มกันที่เรื่องของนอมินีค่ะนะคะท่านผู้ว่าเอาจริงเอาจังเรื่องนอมินีที่ถือครองที่ดินแทนชาวต่างชาตินะคะก็มีการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกนะคะ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็ความถูกต้องตามกฎหมายโดยท่านนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ประชุมติดตามความคืบหน้านะคะในการตรวจสอบนิติบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีก็มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายในระดับจังหวัดขึ้นนะคะซึ่งก็มีทางด้านของนายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์จังหวัดที่ดินจังหวัดภูมิคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะคะแล้วก็ตม.ตรวจคนเข้าเมืองนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะคะสำหรับสถิติการถือครองที่ดินกลุ่มเสี่ยงเนี่ย350รายนะคะมูลค่าเนี่ย 1,300 ล้านบาทจากการตรวจสอบข้อมูลนะคะการถือครองของนิติบุคคลในจังหวัดชลบุรีมีการพบข้อมูลที่น่าสนใจก็คือภาพรวมนะคะการถือครองเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะประมาณ 22,400 กว่ารายแล้วก็พบว่าเข้าข่ายนะคะจะเป็นลักษณะนิติบุคคลต่างด้าวเนี่ย350รายขนาดแล้วก็มูลค่าการถือครองที่ดินเนี่ยรวม564แปลงนะคะเนื้อที่รวม 1,000 กว่าไร่คิดเป็นมูลค่านะคะการประเมินเนี่ยอยู่ที่ 1,300 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็มีพื้นที่เพ่งเล็งสำคัญอยู่ที่บางละมุงค่ะคลองแชมป์นะคะพื้นที่เสี่ยงสูงสุดมีนิติบุคคลเข้าข่ายถึง305รายนะคะถือครองที่ดิน400กว่าแปลงค่ะมูลค่า900กว่าล้านบาทนะคะรองลงมาอยู่ที่อำเภอพันทองแล้วก็อำเภอสัตหีบนะคะแล้วก็มีการเจาะลึกผลการตรวจ21บริษัทพบเสี่ยงสูงถึง15รายนะคะคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพื้นที่กลุ่มความเสี่ยงต่ำเนี่ยไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีสำนักงานแล้วก็มีการประกอบกิจการจริงมีเอกสารครบถ้วนไม่พบพฤติการนอมินีนะคะแล้วก็มีกลุ่มความเสี่ยงสูงก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกเนื่องจากพบข้อพิรุธมีสิ่งผิดปกติหลายประการอย่างเช่นไม่พบกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในวันที่ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็มีสำนักงานปิดเป็นอาคารร้างไม่มีการดำเนินกิจการจริงนะคะไม่พบสำนักงานตามทะเบียนที่จดไว้แล้วก็ไม่มีป้ายชื่อบริษัทด้วยนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นความสัมพันธ์กับไทยแล้วก็ต่างชาติแล้วก็แหล่งที่มาของเงินทุนที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะก็คืออย่างเช่นเงินทุนจากคู่สมรสชาวต่างชาติเป็นต้นนะคะซึ่งก็จะขยายผลตรวจสำนักงานบัญชีกลุ่มเสี่ยงนะคะก็สำนักงานบัญชีกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะเป็นตัวช่วยอำพรางนะคะก็ปฏิบัติการครั้งนี้ก็ยังได้สาวลึกไปถึงผู้ให้บริการจดทะเบียนแล้วก็ทำบัญชีนะคะก็ตรวจสอบสำนักงานบัญชีกลุ่มเสี่ยง15แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็ผู้ทำบัญชี31รายพบว่ามีการรับทำบัญชีให้กับบริษัทที่มีผู้ทำบัญชีถือหุ้นเองเนี่ยถึง642บริษัทด้วยกันนะคะมูลค่าหุ้นเนี่ย600กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ไปตรวจพบสำนักงานบัญชีแล้วก็ผู้ทำบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมรับทำบัญชีให้กับนิติบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงกว่า1รายซึ่งถ้าหากว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบพบว่าฝ่าฝืนมาตรฐานหรือว่าจรรยาบรรณวิชาชีพก็จะดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดนะคะก็ถึงขั้นเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีทันทีนะคะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการ เด็ดขาดของท่านนฤทธิ์นิราไมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในการปราบนอมินีนะคะผู้ที่สวมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งก็เข้มข้นนะคะก็มีการดำเนินการทางกฎหมายนะคะแล้วก็มีแผนงานที่จะลงในเฟสต่อไปนะคะก็เตรียมที่จะตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายอีก70รายนะคะก็ชุดปฏิบัติการก็กระจายตามพื้นที่ต่างๆนะคะในที่ตั้งในแต่ละอำเภอยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานนะคะภายใต้หลักการโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้บูรณาการร่วมกันเพื่อเศรษฐกิจที่มั่นคงของจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะขุดรากถอนโคนขบวนการนอมินีแล้วก็รักษาผลประโยชน์พื้นแผ่นดินไทยไว้ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนี่ก็คื อความเข้มแข็งนะคะของท่านผู้ว่าแล้วก็หน่วย งานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบนอมินีช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรอบรั้วชลบุรีในช่วงที่2ค่ะ
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังรอบรั้วชลบุรี

0: าอยู่กันในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรอบรั้วชลบุรีนะคะทางด้านท่านชัยพรแพรพิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะท่านประชุมคณะทำงานนะคะโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะคะโดยนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีเนี่ยกำหนดจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ขึ้นนะคะในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมที่เทศบาลตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะก็จัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะคะที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรนะคะสามารถเข้าถึงการบริการแล้วก็ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันนะคะกิจกรรมในงานนะคะก็ประกอบไปด้วยการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรนะคะให้คำปรึกษาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินแล้วก็จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วก็มีการให้บริการของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชตลอดจนจำหน่ายสินค้าเกษตรกรแล้วก็กลุ่มเกษตรกรนะคะมีการให้ความรู้ด้านการเกษตรในพื้นที่เป็นการลดต้นทุนการผลิตการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชโรคระบาดในสัตว์นะคะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะคะก็ทางชลบุรีเองมีการทำงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดมอบถุงยางชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการควบคู่กันไปด้วยนะคะแต่ควบคู่กับการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็ประชาชนท่านใดนะคะที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ทำหมันสัตว์นะคะวันที่24กรกฎาคมซึ่งเป็นวันศุกร์นะคะตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปนะคะปิดท้ายกันที่ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนะคะก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะมีกำลังแรงแล้วก็มีคลื่นสูงนะคะทำให้ช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่14เนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกของเรานะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ระนองพังงาจันทบุรีตราดแล้วก็กาญจนบุรีนะคะก็ให้เฝ้าระวังฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะส่วนพายุใต้ฝุ่นบาวีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วง11-12นะคะก็พายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออากาศของไทยนะคะชลบุรีของเราก็แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมขังหรือว่าดินโคลนถล่มคลื่นลมแรงได้นะคะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะให้ติดตามสภาพอากาศโดยเฉพาะจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังเป็นประจำนะคะแล้วก็หากมีฝนตกหนักก็ห้ามเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเด็ดขาดนะคะเกษตรกรก็เตรียมการป้องกันลดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรรวมถึงห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงด้วยชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะทีนี้ถ้าหากว่าแจ้งเหตุภัยพิบัติต่างๆปภ.ชลบุรีค่ะ0382780031 0382780031หรือว่าจะเป็นสายด่วน1784นะคะจำง่ายเหตุด่วนเหตุร้ายภัยพิบัตินะภัยพิบัติน้ำท่วมไฟไหม้วาตภัยอะไรก็แล้วแต่นะคะ1784นะคะสายด่วนปภ.เอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้

าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

คยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเอื้อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

ป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสง

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามการแก้ไขน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามการแก้ไขน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับและอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินป้องกันความเสี่ยงดินทรุด
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์ผ่านเพจชัชชาติสิทธิพันธ์ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยระบุว่าภาพรวมสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำดินจากด้านบนเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการยกสะพานลอยคนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อช่วยลดน้ำหนักที่กดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรเพื่อเฝ้าระวังการทรุดตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดส่วนของการจราจรยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดย่าหรือถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนโดยแม้จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบยังสามารถสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัวเฝ้าระวังอาคารรอบวงเวียนใหญ่สุดส่วนผลตรวจค่าการเคลื่อนตัวของอาคารยังคงที่นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยผลการปฏิบัติของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ผลตรวจการเลื่อนของตัวอาคารค่าที่วัดผลได้ยังคงเดิม 8.3และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภ.และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสนับสนุนเซ็นเซอร์วัดระดับจำนวน11ตัวนำมาติดตั้งเพิ่มเติมโดยรอบอาคารที่ทรุดตัวและอาคารข้างเคียงจำนวน9ตำแหน่งเพื่อวัดความลาดเอียงซึ่งจะทำให้ได้ผลการวัดที่ละเอียดแม่นยำขึ้นส่วนการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมขณะนี้สามารถยกสะพานทั้ง2ท่อนได้เป็นที่เรียบร้อยแม้ในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่จังหวัดยะลาจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ต่อเนื่องเป็นปีที่22
7: จังหวัดยะลาร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ณวัดเวฬุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุสงฆ์และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิรนายกพระราชปัญญามุนีเจ้าอาวาสวัดเวฬุวันและเจ้าคณะจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพันเอกภูมิพัฒน์บุญเรืองขาวรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้แทนแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแด่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยมอบทุนหนุนแรงใจแด่คณะครูผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้รำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จาก323วัดพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนพิธีถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานแด่พระสงฆ์323วัดและถวายภัตตาหารเพลอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่รอ
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
3: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
4: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับ

0: วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษๆแบบนี้ไปจนถึง11นาฬิกาโดยประมาณค่ะแน่นอนค่ะวันนี้รับหน้าที่ตรงนี้โดยแอมสิรัชชาเช่นเดิมเจอกับคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสวทชลบุรีค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ค่ะนะกับรายการอปมช.คุยข่าวเป็นเรื่องของข่าวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังทั้งความรู้เรื่องของสุขภาพข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์มีให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้เนี่ยฝนทิ้งช่วงนะคุณฟังฝนจะห่างหายไปในบ้านเรานะฮะแต่ว่าจะอาจจะไปตกอยู่ในกรุงเทพหรือว่าภาคใต้ค่อนข้างจะมากนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางหรือว่ามีญาติอยู่แถวแถวภาคใต้หรือว่าในส่วนที่ตรงไหนฝนตกก็ฟังพยากรณ์อากาศกันก่อนแล้วกันนะคะแน่นอนค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศเรามีให้ฟังเป็นประจำเป็นค่าหมายอากาศแบบ7วันแบบอินโฟกราฟิกค่ะคุณฟังค่ะก็ตั้งแต่วันที่11ก็คือวันนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ค่ะก็คือช่วงวันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569เนี่ยประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่าลมมรสุมนะคะก็คือร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรถือว่าสูงนะนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรก็ยังสูงอยู่นะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในวันที่16กรกฎาคม2569ประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเนื่องจากร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนจีนตอนใต้แล้วก็เวียดนามตอนบนนะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงอ่อนลงนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะอันหนึ่งเนี่ยพายุไต้ฝุ่นนะบาวีนะด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงของวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569ซึ่งโดยพายุนี้เนี่ยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงนะคะก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวเนี่ยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางก็คือใครที่จะไปต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลที่ผ่านคือใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยนะคะสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยต้องงดออกจากฝั่งนะจนถึงวันที่15คือ15นี้แหละนะเนื่องจากว่าคลื่นลมแรงส่วนประชาชนที่อยู่ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้ามาด้วยนะอย่างที่บอกว่ามีคลื่นสูงนะ 2-4 เมตรนี่ถือว่าสูงนะคะคุณผู้ฟังเนาะนะคะหรือว่าทางด้านของทะเลอันดามันอ่าวไทยนะ 2-3 เมตรก็ยังสูงอยู่นะดังนั้นฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่จะต้องเดินเรือหรือว่าจะต้องเขาเรียกอะไรล่ะพายุฝนต่างๆก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าในช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าว
0: คุณฟังคะช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะแบบนี้เป็นประจำเลยเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้เป็นข่าวของภาครัฐนะคะเป็นเรื่องของทางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเขาเชิญชวนนะเชิญชวนให้ดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ก็สามารถที่ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนำมาบอกให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะท่านใดที่อยากดาวน์โหลดนะคะพระบรมฉายาลักษณ์ก็เชิญได้ที่กรมประชาสัมพันธ์นะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์เองนะก็เข้าไปที่เว็บไซต์เขียนไว้ว่าเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ละกันนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปในเพจของเขานั่นเองนะคะค่ะมาต่อที่เรื่องนี้ค่ะคุณฟังค่ะเรื่องของทางรัฐบาลเขายกระดับสนามบินภูมิภาคเตรียมระบบนะคะระบบของเอฟริสนะคะใช้ครั้งแรกในไทยนะคะคือใช้ครั้งแรกเลยเพิ่มประสิทธิภาพของการบินรองรับการท่องเที่ยวเมืองรองนะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่10กรกฎาคม2569นางสาวลลิดาเพิศวีวัฒน์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เดินหน้ายก

0: โดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มอบหมายให้บริษัทของวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือว่าวว.ท.เนี่ยนะฮะพัฒนาระบบบริหารจราจรทางอากาศแล้วก็เตรียมนำระบบนะระบบของแอโรโดมนะฮะเป็นระบบแอโรโดมไฟอินฟอร์เมชั่นเซอร์วิสนะฮะหรือว่าแอร์ฟลีทเนี่ยนะฮะมาใช้ครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการนะสนามบินภูมิภาคแล้วก็รองรับการขยายตัวของเที่ยวบินในอนาคตนะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็ได้บอกว่าระบบแอร์ฟลีทเนี่ยเป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลเขาเรียกว่าให้บริการข้อมูลการบินในเขตสนามบินโดยเทคโนโลยีและก็ระบบอัตโนมัตินะเหมาะสำหรับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินที่ไม่หนาแน่นนะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารห่วงอากาศลดการใช้กำลังคนแล้วก็ยกระดับมาตรฐานของการให้บริการด้านการบินโดยมีแผนนำร่องใช้ครั้งแรกเลยนะคะที่สนามบินแพร่แล้วก็สนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571นะก่อนที่จะขยายผลสู่สนามบินภูมิภาคอื่นๆตามความเหมาะสมนะนะฮะซึ่งนางสาวลลิดาเนี่ยเขาก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นศักยภาพเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างนะฮะเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์แล้วก็ตากแล้วก็ยังยกระดับระบบบริหารการจราจรทางอากาศแล้วก็นำการเขาเรียกว่านำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางกระจายรายได้สู่ภูมิภาคนะคะแล้วก็สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยสนามบินพิษณุโลกเนี่ยมีเที่ยวบินเฉลี่ยประมาณ 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนนะโดยเที่ยวบินทหารร้อยละ62แล้วก็เที่ยวบินพลเรือนร้อยละ38นะซึ่งบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านของระบบอุปกรณ์และก็บุคลากรนะเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินและก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างนะพื้นฐานด้านการบินในระยะยาวค่ะรัฐบาลก็ได้เดินหน้ายกระดับเรื่องของทางคมนาคมทางอากาศควบคู่กับการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพในการบริการนะเชื่อมโยงเมืองรองกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคนะคะแล้วก็เป็นการเสริมศักยภาพประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการคมนาคมทางภูมิภาคนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะในเรื่องของการยกระดับเรื่องของการบินสู่เมืองรองนะคะเพราะว่ามีหลายจังหวัดเนี่ยมีสนามบินนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะเป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการบินเพื่อรองรับการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะนะเป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเรื่องนี้ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะว่าในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะในประเทศของเรานะเขามีนโยบายใดๆหรือว่ามีอะไรกันบ้างนะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาที่จังหวัดชลบุรีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชลบุรีของเราเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวต่างๆนะที่จะนำเสนอค่ะเรื่องนี้ก่อนเรื่องของท่านผู้ว่าชลบุรีเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมเรื่องของการ จัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดชลบุรีนะคะบูรณาการทุกภาคส่วนให้สมพระเกียรติเลยก็คือเมื่อวานนี้วันที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นที่ห้องประชุมพระพิพิธโพไคค่ะชั้น3สารการจังหวัดชลบุรีเนี่ยนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดชลบุรีครั้งที่1ท่าน2569นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็บูรณาการทางการดำเนินงานของทุกภาคส่วนนะคะในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดชลบุรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรตินะในการนี้เนี่ยนายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายวิทยาคุณปื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนางสุกุมลคุณปื้มประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะที่ประชุมเนี่ยได้รับทราบแนวทางจากกระทรวงมหาดไทยค่ะให้เรื่องของการเตรียมความพร้อมนะเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนนะเพื่อถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยได้ร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำหนดการที่จะจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การกำหนดสถานที่เผาดอกไม้จันทร์การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนการจัดแสดงนิทรรศการและพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจการจัดทำดอกไม้จันทร์ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรงบประมาณและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการประชุมยังพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภายใต้คณะกรรมการการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อที่จะแบ่งภารกิจและก็ความรับผิดชอบให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทร์ฝ่ายพิธีการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายจัดเตรียมดอกไม้จันทร์ฝ่ายจัดมหรสพและนิทรรศการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและก็การจราจรฝ่ายปฐมพยาบาลฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มและฝ่ายปฏิคมนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นี่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็เตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดชลบุรีให้เป็นไปด้วยความสมพระเกียรติเรียบร้อยและก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องห่วงนะเรื่องขององค์การที่จะวางดอกไม้จันทร์นะคะในวันนั้นนะคะก็นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญนะเรื่องนี้อ่ะมาต่อกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการเนี่ยก็ได้เตือนแจ้งชลบุรีเนี่ยแจ้งเตือนเลยเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงระหว่างวันที่10ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์นะก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนขอให้ติดตามสภาพอากาศและก็เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเลยเนื่องจากว่าอาจจะเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มหรือว่าคลื่นลมแรงในระยะนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยก็คือต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังมา ที่มีอยู่เป็นประจำแล้วก็เด็กเลี่ยงพื้นที่ถ้าหากว่ามีฝนตกหนักห้ามเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเด็ดขาดนะหลายๆคนเดี๋ยวหน้าฝนต้องไปเที่ยวน้ำตกต้องไปนู่นนี่ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของภาคการเกษตรค่ะเกษตรกรก็ควรจะเตรียมการป้องกันเพื่อลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะความปลอดภัยทางทะเลห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงนะแล้วก็มีชาวเรือก็ควรระมัดระวังในเรื่องของการเดินเรืออย่างที่แอมแจ้งให้ทราบนะช่วงนี้คลื่นสูง 2-4 เมตรเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงนะบ้านเราก็อยู่ในช่วง 2-3 เมตรนะคะซึ่งช่องทางของการติดต่อแล้วก็แจ้งภัยนะแจ้งเหตุภัยพิบัติเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปภ.จังหวัดชลบุรีค่ะหมายเลขโทรศัพท์038-278-031นะคะสายด่วนปภ.ค่ะแจ้งเหตุนะ1784หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งท่านผู้ว่าก็ออกมาเตือนภัยให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกนะอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะนะอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่านะไม่ได้กระทบแบบเต็มที่แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะคะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเป็นเรื่องของข่าวต่างๆยังมีอีกหลายเรื่องราวค่ะคุณผู้ฟังที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในข่าวของภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวในพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีของเราอย่างที่บอกอะค่ะเพราะว่าในหนึ่งสัปดาห์นะฮะในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราก็เจอกันแค่หนึ่งวันสองวันนะคะเสาร์อาทิตย์นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีข่าวที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่มีมาฝากคุณผู้ฟังแบบนี้เป็นประจำคุณผู้ฟังขาช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะคะทางไหนก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะอาจจะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเดี๋ยวจะมีอาการแบบไม่สบายนะคะก็ดูแลกันนิดนึงแล้วกันเรื่องสองสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญคือเจอกันกี่ครั้งก็คุยกันเรื่องของสุขภาพทุกครั้งนะว่าเราเองเนี่ยต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะอย่ามาให้ใครดูแลเรามันยากนะสำหรับการที่จะให้คนอื่นมาดูแลสุขภาพของเรานะมีอีกเรื่องนึงแล้วกันคุณผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องที่ได้ยินดีทางเทศบาลเมืองพนัสนิคมเนี่ยเขาเข้าชิงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบนะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกนะก็เมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะเวลา 9:30 นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพนัสนิคมนะคะก็คือศูนย์เดย์แคร์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเนี่ยนางสาวอ้อวดีนะสุนทรวิภาสนะคะผู้ตรวจราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็ได้นำคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นระดับภูมิภาคลงมาตรวจประเมินเทศบาลเมืองพนัสนิคมนะคะโดยมีนายชัยพลรัตนวิสุทธิกุลนายอำเภอพนัสนิคมให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายเจเสียงลือชานะคะท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีนายธรรมรัตน์เพชรบุติไก่นะนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมคณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดผู้นำท้องถิ่นและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วยนะเป็นการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นระดับภาคต ตะวันออกซึ่งเทศบาลเมืองพนัสนิคมเนี่ยเป็นหนึ่งใน3องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของภาคตะวันออกนะโดยมีการนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองพนัสนิคมภายใต้หัวข้อที่ว่ามนต์เสน่ห์หัตถกรรมจักสานพนัสนิคมพร้อมกับลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่นะคะแล้วก็เป็นศูนย์จักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกพนัสนิคมนะคะสำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการสร้างรายได้นะเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากนะฮะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ได้จัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำศักยภาพและอัตลักษณ์ของพื้นที่เนี่ยมาพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อที่จะสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมนะทั้งนี้เนี่ยภาคตะวันออกก็มีองค์การปกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเนี่ย3แห่งก็คือเทศบาลเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเทศบาลนครระยองจังหวัดระยองแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ากระดานจังหวัดฉะเชิงเทรานะโดยคณะกรรมการก็จะลงพื้นที่ตรวจประเมินทั้ง3แห่งเพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1แล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2อันนี้ก็ถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องดีๆเป็นข่าวดีของจังหวัดชลบุรีของเรานะฮะก็ได้รับการคัดเลือกคืออำเภอพนัสนิคมนั่นเองนะก็เลยนำมาเล่าให้คุณบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยนะฮะก็ได้รับการคัดเลือกนะคือเป็นเขาเรียกว่าผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะสามแห่งนะชลบุรีของเราพนัสนิคมเป็นหนึ่งในนั้นพนัสนิคมระยองแล้วก็ฉะเชิงเทรานะก็ทีนี้ก็จะเหลือรอบเขาเรียกว่ารอบรางวัลชนะเลิศนะว่าในสามแห่งนี้นะเทศบาลไหนนะคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไหนที่จะได้รับรางวัลก็เลยนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงของเรื่องเล่าค่ะ
1: ชลบุรีเนี่ยเขามีอะไรเยอะแยะมาเลยมาเร็วๆเข้าช่วงเรื่องเล่าชาวชลบุรี
0: กลับเข้าสู่ช่วงของเรื่องเล่าค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เนี่ยเรื่องเล่าแอมก็จะมาเล่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของในอดีตวันนี้ในอดีตนั่นเองนะคะก็คือวันที่11กรกฎาคมพ.ศ.2231สมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ปราสาททองกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ผู้ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเสด็จสวรรคตนะคะณพระที่นั่งพุทธาสวรรค์นะคะพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศเมืองลพบุรีหลังจากที่ประชวรหนักนะในช่วงในช่วงที่พระเทพราชากระทำการชิงราชสมบัตินั่นเองนะคะวันนี้ก็จะนำวันนี้ในอดีตมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์รัชกาลที่4ของราชวงศ์ปราสาททองนะทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าปราสาททองและพระนางเจ้าสิริกัลยาณีนะคะพระราชสมภพในปี2175แล้วก็เสด็จขึ้นของราชเมื่อวันที่15ตุลาคม2199ค่ะมีพระนามนะพระนามจารึก ในพระสุบรรณบัตรว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่3นะคะเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยานะขณะที่มีพระชนมายุได้25พรรษาค่ะหลังจากที่ประทับที่กรุงศรีอยุธยาได้10ปีนะพระองค์ก็ทรงโปรดเกล้าให้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่2ในปี2209นะคะแล้วก็เสด็จไปประทับทุกๆปีนะครั้งละเป็นเวลานานหลายเดือนเลยนะกระทั่งเสด็จสวรรคตในปีพ.ศ. 2231ขณะนั้นก็พระชนมายุได้56พรรษารวมเวลาทรงครองราชก็32ปีนะคะพระองค์เนี่ยได้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมากเลยนะด้วยพระปรีชาสามารถหลายด้านของพระองค์นะทั้งด้านของการปกครองการทหารก็ทรงชำนาญด้านการศึกทรงปราบปรามหัวเมืองต่างๆให้มาสวามิภักดิ์ต่อกรุงศรีอยุธยาจำนวนมากเลยนะคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยครั้งเสด็จออกมารับคณะทูตนะฝีมือวาดช่างฝรั่งเศสจากหนังสือนวนิยายเรื่องรุกสยามในนามของพระเจ้าโดยมอร์แกนสปอร์เดตนะคะทางด้านการทูตนะก็ทรงสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างกว้างขวางทั้งอังกฤษฝรั่งเศสฮอลันดาจีนญี่ปุ่นอิหร่านนะเช่นพระองค์ก็ทรงโปรดเกล้าให้ส่งคณะราชทูตไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสนะการค้ากับต่างประเทศก็เจริญในช่วงนั้นนะคะมีชาวต่างชาติเข้ามาเขาเรียกว่ามาติดต่อค้าขายแล้วก็บางส่วนก็เข้ามารับราชการในราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังได้ดูละครนะคะดูละครมีเรื่องหนึ่งที่เขาก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังน่าจะจำกันได้นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ยังทรงเป็นเขาเรียกว่ารับวิทยาการสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องดูดาวและก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆการวางระบบท่อประปาภายในราชวังด้วยนะนอกจากนี้เนี่ยในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยเป็นยุคที่วรรณคดีแล้วก็ศิลปะเจริญถึงขีดสุดเลยนะมีงานวรรณคดีชิ้นสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นหลายเขาเรียกอะไรล่ะหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุดโคตรคำฉันคำฉันกอนคำฉันกล่อมช้างอันนี้รุษคำฉันจินดามณีนะแล้วก็จินดามณีของพระโหราธิบดีนะซึ่งจัดเป็นตำราเรียนเล่มแรกของไทยนะคุณฟังพอจำได้ไหมคะว่าคุ้นนะคุ้นกับละครที่มีที่เคยชมกันนะแล้วก็เขาก็มีถึงเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่11กรกฎาคมก็เป็นวันที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็คือวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถจนได้รับการเทิดพระเกียรติให้เป็นมหาราชนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อวันที่11กรกฎาคมพ.ศ. 2231หรือว่าเมื่อประมาณสัก300กว่าปีก่อนเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ได้เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ปัสสัททองกรุงศรีอยุธยานะคะ ก็เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในด้านของประวัติศาสตร์เสด็จสวรรคตนะพระพุทธพระที่นั่งนะสุทธาสวรรค์พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศเมืองลพบุรีนะหลังจากที่ประชวรป่วยหนักในช่วงนั้นนะคะก็นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันว่าวันนี้ในอดีตเนี่ยนะมีอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันนานนานมากสมัยคือเราเนี่ยยังไม่ทราบไม่รู้ไม่เกิดยังไม่เกิดบางเรื่องเราก็ไม่ได้รับรู้รับทราบนะคะบางเรื่องเราก็เพิ่งจะรู้ว่าเป็นแบบนี้เหรอนะเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเล่าวันนี้ในอดีตนะคะที่นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะอย่างที่บอกนะแอมเองแอมก็บางทีก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเอ๊ะวันนี้เมื่อครั้งก่อนในอดีตเนี่ยคืออะไรยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็มาศึกษาเอาแบบโอ้เหรอเหมือนที่เราเคยดูหนังดูละครแล้วเขาก็นำมาบอกเล่าอะนะว่าอ๋อเป็นแบบนี้นะนะเราพอเราได้ฟังอะนะได้รับรู้รับทราบได้ฟังถึงพระราชประวัตินะของพระองค์ท่านเนี่ยเราก็เลยแบบเหมือนกับปฏิปต่อว่าอ๋ออันนี้เราเคยดูหนังดูละครมาแล้วนี่เป็นแบบนี้เหรออะไรประมาณนั้นนะใช่ไหมคะแอมเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยดูหนังดูละครกันมาแล้วเหมือนกันนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพระองค์เนี่ยทรงมีเขาเรียกว่าพระราชกรณียกิจมากมายนะคะแล้วก็ทรงครองราชนะส่วนสำคัญในการขึ้นครองราชของพระองค์ท่านเนี่ยนะก็ครองราชนานเหมือนกันนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะพระองค์ทรงครองราชถึง32ปีเนี่ยก็มีพระชนมายุ56พรรษานะก่อนที่พระองค์จะสวรรคตนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยเราพักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงท้ายแน่นอนเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะที่จะมีมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะรวมทั้งเรื่องของข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆก็อยู่ในช่วงท้ายรายการนี่แหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยแอมจะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยก็จะมียุงลายเยอะแยะมากมายที่ออกมากัดนะคะสังเกตไหมช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของไข้เลือดออกที่จะมีมาฝากคุณผู้ฟังเพราะนั้นเนี่ยไข้เลือดออกเนี่ยก็เป็นโรคที่ติดเชื้อนะไวรัสที่มีพาหะก็คือยุงลายนั่นเองนะไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคที่พบโดยทั่วไปในพื้นที่เขตร้อนแล้วก็กึ่งเขตร้อนทั่วโลกเลยนะโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศไทยของเราเองก็เป็นหนึ่งในประเทศนะคะที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวนมากทุกๆปีเลยนะ โรคนี้เนี่ยสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็อวัยวะสำคัญต่างๆในร่างกายทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงนะฮะได้คือถ้าว่าไม่รู้รักษาไม่ทันมันก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันในเรื่องของไข้เลือดออกนี่เองอย่างที่บอกว่าไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญในการสังเกตอาการตั้งแต่ระยะแรกเริ่มต้นเลยนะซึ่งอาจจะช่วยลดความรุนแรงของโรคนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการรักษาได้ทันเวลานั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้นำมาบอกเล่ากันนะคะมันไข้เลือดออกเนี่ยมันมีความแตกต่างนะความแตกต่างของไข้เลือดออกกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็น2โรคที่มักจะถูกเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะเนื่องจากว่ามีอาการเริ่มต้นที่คล้ายๆกันก็คือเป็นไข้ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อนะคะซึ่งทั้งสองโรคเนี่ยสาเหตุและลักษณะของอาการเนี่ยที่แตกต่างกันมันมีอยู่อย่างชัดเจนนะโดยไข้เลือดออกเนี่ยจะเกิดจากไวรัสเดงกีนะที่มียุงลายเป็นพาหะในขณะที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่นะที่ติดต่อจากคนสู่คนผ่านละอองฝอยของน้ำลายเรื่องของการไอการจามนะคะอาการเป็นไข้หวัดใหญ่ก็มักจะมีการเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามเจ็บคอซึ่งไม่มีในผู้ป่วยไข้เลือดออกนะนอกจากนี้เนี่ยไข้เลือดออกเนี่ยยังมีลักษณะอาการที่เด่นชัดเลยก็คืออาการปวดกระดูกที่รุนแรงแล้วก็มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายซึ่งอาการเนี้ยบ่งบอกถึงการติดเชื้อไวรัสเดงกีค่ะนะเดงกีก็คือไข้เลือดออกเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยการสังเกตความแตกต่างของอาการเหล่านี้เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะในการวินิจฉัยหรือว่าเลือกวิธีการรักษาที่ถูกต้องซึ่งลักษณะอาการทั่วไปของไข้เลือดออกเนี่ยอาการทั่วไปของไข้เลือดออกก็มักจะปรากฏหลังจากถูกยุงที่มีเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยกัดอยู่ประมาณสัก4-10วันนะผู้ป่วยก็จะไม่มีอาการแบบมีไข้สูงเฉียบพลันมีเขาเรียกว่ามันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะคะก็คืออุณหภูมิในร่างกายมักจะสูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส

0: มีอาการคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นต้องรีบพบแพทย์นะคะเพื่อทำการวินิจฉัยแล้วก็รับการรักษาให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะซึ่งระยะของอาการไข้เลือดออกเนี่ยอาการไข้เลือดออกเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเป็น3ระยะนะหลัก3ระยะหลักๆเลยโดยแต่ละระยะเนี่ยมีลักษณะอาการความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะแล้วก็การเข้าใจในการสังเกตอาการในแต่ละระยะเนี่ยจะช่วยให้มีการดูแลแล้วก็รักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะระยะที่1คือระยะไข้สูงนะคะระยะแรกของไข้เลือดออกก็เรียกว่าระยะไข้สูงซึ่งผู้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นไข้นะซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยก็ต่อเนื่องกัน 3-7 วันเลยนะโดยอาจจะมีอุณหภูมิร่างกายสูงถึง40องศาเลยในช่วงที่ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนเพลียนะอ่อนเพลียมากเลยแล้วก็จะมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดข้อต่ออย่างรุนแรงเลยนอกจากนี้ก็ยังมีอาการขึ้นเย็นอาเจียนมีผื่นแดงขึ้นตามตัวนะในบางกรณีผู้ป่วยควรจะมีการเขาเรียกว่าดูแลอย่างใกล้ชิดเฉพาะเรื่องของการรักษาความชุ่มชื้นในร่างกายนะเนื่องจากไข้สูงนะอาจจะทำให้ร่างกายนั้นสูญเสียน้ำได้มากการดื่มน้ำหรือการหรือว่าสารละลายเกลือแร่ในปริมาณมากเนี่ยจะช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำได้นะคะระยะที่2คือระยะช็อกเราหรือเลือดออกนั่นเองระยะที่2เนี่ยของไข้เลือดออกนะเขาเรียกว่าระยะช็อกหรือว่าเลือดออกนะผู้ป่วยระยะนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่สุดผู้ป่วยอาจจะมีอาการเลือดออกตามผิวหนังนะฮะจมูกเหงือกหรือว่าอวัยวะอื่นๆซึ่งบ่งชี้บอกว่าภาวะเลือดออกหรือว่าพลาสมารั่วไหลนะฮะอาการช็อกเป็นภาวะรุนแรงที่สุดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ทำให้ความดันเลือดลดลงอย่างรวดเร็วถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะนำไปสู่เรื่องของการเสียชีวิตได้นะดังนั้นในการเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็การได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่คือการได้รับสารในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นละอะแล้วก็การรักษาในระยะนี้เนี่ยมุ่งเน้นไปที่การควบคุมภาวะช็อกแล้วก็การรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายค่ะส่วนระยะที่3เนี่ยเป็นระยะฟื้นตัวค่ะระยะนี้เนี่ยเป็นระยะสุดท้ายของไข้เลือดออกในระยะที่ผู้ป่วยคือเริ่มรู้สึกมีอาการดีขึ้นนะไข้ลดลงแล้วก็ร่างกายเริ่มจะฟื้นฟูจากภาวะเลือดออกหรือว่าภาวะช็อกอาการอ่อนเพลียอาการเหนื่อยล้าอาจจะยังคงมีอยู่แต่ว่าค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะผู้ป่วยอาจจะต้องการเวลาฟื้นตัวหลายวันหน่อยหรือว่าหลายสัปดาห์หน่อยการพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่ารับประทานอาหารที่มีคุณค่าอย่างมีประโยชน์นะก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นฟื้นตัวเร็วขึ้นนะในระยะนี้เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงเรื่องของกิจกรรมหนักๆแล้วก็ควรจะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กลับมาป่วยได้นะนี่ก็เป็นเรื่องของไข้เลือดออกที่เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยในช่วงของหน้าฝนนะบางคนมีลูกมีผู้สูงอายุอาจจะคิดว่าอุ้ยเป็นไข้หวัดใหญ่ปวดเนื้อปวดตัวปวดกระดูกจริงๆแล้วมันมีภาวะเรื่อง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลั่งเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
5: ระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจาน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและต้นทุนอาหารที่ยังคงมีความผันผวนจึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้ประชาชนโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทย plus โดยเปิดให้ร้านค้าที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเบื้องต้นตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานยืนยันว่าเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดทั้งนี้รายละเอียดเรื่องจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างจัดทำกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน400ล้านบาทหรืองบประมาณกลางซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
5: กองทัพภาคที่2ชี้แจงเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางจังหวัดสุรินทร์ไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือกำลังพลได้รับบาดเจ็บพร้อมเร่งตรวจสอบสาเหตุ
7: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีเกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมรุ้งจังหวัดสุรินทร์วันนี้ซึ่งประชาชนในฝั่งประเทศไทยได้ยินเสียงดังกล่าวจนเกิดความกังวลต่อสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ช่องกลางแล้วเบื้องต้นทราบว่าสิ่งดังกล่าวมีต้นกำเนิดจากพื้นที่ตอนไหนของประเทศกัมพูชาคาดว่าอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 10-15 กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงทางนี้ฝ่ายไทยยืนยันว่าไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีพื้นที่หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวหากมีความคืบหน้าหรือเหตุการณ์สำคัญจะแจ้งให้ประชาชนทราบโดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
5: อียิปต์และกาตาร์เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมาเริ่มการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายบาเดอับเดลราตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์หารือโทรศัพท์กับชีคโมฮัมหมัดบินอับดุลลามานอัลชานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์และนายกรัฐมนตรีกาตาร์ต่างเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมาเริ่มการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่ทั้งสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหรัฐและอิหร่านกลับมาสู้รบกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่า เผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ปูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
7: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
8: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75

0: ดังเรื่อง
1: ตกลงที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปแต่ข้อตกลงหยุดยิงถือว่าสิ้นสุดลงแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยยกระดับใช้เทคโนโลยี AI เตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำรั่วภายในบ่อ

0: พักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับและอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดินทรุด
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์ผ่านเพจชัชชาติสิทธิพันธ์ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยระบุว่าภาพรวมสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการยกสะพานลอยคนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อช่วยลดน้ำหนักที่กดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติการทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรเพื่อเฝ้าระวังการซุดตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดส่วนของการจราจรยังคงติดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดย่าหรือถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนถึงแม้จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบยังสามารถสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยทีมงานได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุก30นาทีสำหรับระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันส่วนแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยา
2: การสุดตัวในส่วนของถนนก่อนนะครับก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่ 7-12 วันต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน
0: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยผลการปฏิบัติของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ผลตรวจการเลื่อนตัวของอาคารค่าที่วัดผลได้ยังคงเดิม 8.3 และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภ.และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสนับสนุนเซ็นเซอร์วัดระดับจำนวน11ตัวนำมาติดตั้งเพิ่มเติมโดยรอบอาคารที่ทรุดตัวและอาคารข้างเคียงจำนวน9ตำแหน่งเพื่อวัดความลาดเอียงซึ่งจะทำให้ได้ผลการวัดที่ละเอียดแม่นยำขึ้นส่วนการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมขณะนี้สามารถยกสะพานทั้ง2ท่อนได้เป็นที่เรียบร้อยแม้ในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีโดยส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดฝนตกชุกหนาแน่นและตกหนักมากในระยะนี
3: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกแม้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดพายุที่ใหญ่และมีกำลังแรงดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันนี้ถึง15กรกฎาคมซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะช่วงวันที่12-13กรกฎาคมรวมถึงภาคตะวันออกบริเวณจันทบุรีตราดและระยองภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณแนวเขาแถบจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและสระบุรีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตกหนักในตอนบนและฝั่งตะวันออกเช่นนครพนมและบึงกาฬขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน
4: ในช่วงวันที่13-14นะครับซึ่งก็จ จะทำให้ตัวลมของที่จะพัดเข้าไปเลี้ยงตัวพายุมีผลเข้ามาถึงบ้านเราลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะกลับมาแรงขึ้นอีกมันก็จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบนนะครับภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานที่โซนเดิมคล้ายๆที่เป็นพายุไม้สัตว์นั่นแหละครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลเป็นอิทธิพลทางอ้อมนะครับแต่ด้วยพายุที่มีกำลังแรงแล้วก็เป็นพายุใต้ฝุ่นนะครับมันก็สามารถที่จะดึงมวลอากาศหรือดึงความชื้นรอบๆตัวเขาเนี่ยเข้าไปเลี้ยงตัวเขาได้ดีแล้วก็ได้มากนะครับมันก็เลยมีผลมาถึงบ้านเราด้วยในช่วงวันที่13 14นะครับ15 3วันนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยครับรวมถึงทะเลด้วยนะทะเลก็จะมีคลื่นสูงในช่วงที่ลมซาเวสมีมรสุมแรงด้วยครับ
3: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวด้วยว่าปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้จะช่วยเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำให้แก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงเฝ้าติดตามเส้นทางของพายุเบาหวีอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางเนื่องจากสถานการณ์พายุใต้ฝุ่นบาวีในเส้นทางเซี่ยงไฮ้และไทเปเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินโดยเที่ยวบินที่ประกาศยกเลิกในวันนี้เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้ยกเลิกเที่ยวบิน TG664 ออกจากกรุงเทพมหานครเวลา 10:45 นและเที่ยวบินขากลับ TG665 ออกจากเซี่ยงไฮ้เวลา 17:25 นเส้นทางกรุงเทพไทเปยกเลิกเที่ยวบิน TG636 ออกจากกรุงเทพเวลา 17:15 ส่วนวันพรุ่งนี้12กรกฎาคมเส้นทางไทเปกรุงเทพยกเลิกเที่ยวบิน TG637 ออกจากไทเปเวลา 7:55 สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือตรวจสอบสถานะเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันไทยโมบายหรือติดต่อไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทรศัพท์02-356-1111ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่หลายจังหวัดได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างเต็มที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการด่วนที่สุดไปยังอำเภอแม่อายให้พร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงหลังพบค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินในพื้นที่บ้านป่างต้นเดื่อตำบลมะลิกาสูงเกินกว่า150ซึ่งเป็นเกณฑ์วิกฤตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่ม
5: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลของส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่พบว่าฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ค่าดัชนีความชื้นของดินในพื้นที่เสี่ยงภัยบ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายพุ่งสูงเกิน150ซึ่งอยู่ในเกณฑ์วิกฤตจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายร่วมกับท้องถิ่นดำเนินการมาตรการเข้มข้น5ด้านทันทีโดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลหนักเปิดเส้นทางหากเกิดภัยสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมแผนอพยพโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมสรรพกำลังเข้าเผชิญเหตุและปิดกั้นพื้นที่อันตรายทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักในการปฏิบัติงานถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาสาธารณูปโภคกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้
6: นายชาคริตสุรนันทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาสการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่ติดขวางทางระบายน้ำพร้อมลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคเร่งสำรวจและบูรณาการดำเนินการรื้อย้ายหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำเพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยจังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบประชาชนและเศรษฐกิจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.วาระพิเศษซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่หลังประสบอุทกภัยรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมาโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมอนุมัติงบประมาณเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้ภาคเอกชนจังหวัดสงขลาได้เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.ครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอาทิการขุดลอกแหล่งน้ำการติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
7: ก็คุยเรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่สืบเนื่องจากปีที่แล้วที่เราประสบอุทกภัยหนักหนาสาหัสมากการฟื้นฟูเยียวยามันก็ผ่านไปแล้วเรามองในเรื่องของการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานการฟื้นฟูเศรษฐกิจตรงนั้นก็มีการอนุมัติงบประมาณที่จะทำให้เกิดการป้องกันน้ำท่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้นภาคเอกชนสงขลาก็เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่อยากจะทำเริ่มจากขุดลอกท่อจัดหาครุพันธ์การติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติอันนี้อยู่ในแผนแม่บทของสธนช.อยู่แล้วเมื่อมันเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนเสนอมาท่านนายกก็พร้อมรับฟังแล้วก็ให้ความมั่นใจว่ามันจะได้รับการดูแลอยู่แล้ว
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่างบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศโดยได้มอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยยึดหลักป้องกันดีกว่าเยียวยามุ่งเน้นการวางแผนและลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ทุกโครงการและทุกการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการป่ารักน้ำตามพระราชดำริ
9: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
10: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบ้านทำติวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยเพื่อช่วยให้ประสบกนิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและทำการเกษตร การได้เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆได้ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ด้วยพระองค์เองทรงเห็นว่าป่าไม้ของประเทศมีจำนวนลดน้อยถอยลงทุกปีจากการบุกรุกเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อหาที่ทำกินของประชาชนประกอบกับความรู้เท่าไม่ถึงการไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจจึงถูกตัดทำลายเป็นจำนวนมากหากไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตามมาจึงทรงพระราชดำริฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าการรักษาป่าไม้ไว้ให้ได้นั้นจำเป็นต้องสร้างความรู้สึกรักและห่วงแหนต้นไม้ให้เกิดแก่ประชาชนเสียก่อนโดยให้ประชาชนรักป่าเหมือนเป็นสมบัติของตนเองโครงการป่ารักน้ำจึงถือกำเนิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งแรกณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525โดยพระราชทานเงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและเงินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวนหนึ่งตั้งเป็นกองทุนอาชีพสำหรับโครงการป่ารักน้ำและส่งให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลป่าพร้อมจัดสรรที่ดินทำกินและฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อให้ราษฎรผู้ทุกข์ยากได้มีอาชีพที่สุจริตมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำได้ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศประกอบกับประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการช่วยกันปลูกและดูแลรักษาป่าไม้ส่งผลให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นไปตามหลักการให้ป่าอยู่กับคนได้คนอยู่กับป่าได้โดยไม่มีการทำลายที่ได้พระราชทานไว้ทุกประการเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
11: ตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจภาพที่พระองค์เสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยพระองค์เองทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความเข้มแข็งความเสียสละและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรภาพเหล่านั้นยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำจึงตั้งใจเดินทางมากราบแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นครั้งสุดท้าย
12: มาจากสงขลานะคะอำเภอวนเนียงค่ะรับองค์พระมากเลยหนึ่งองค์พระเคยไปอำเภอวนเนียงน้ำท่วมปี44เป็นไงเนี่ยพาเข้าของไปแจกทราบซึ่งเป็นน้ำใจเพียงมากยังเก็บยังยืดอีกเองประเทศไทยเราต้องใช้คนที่ดีที่ช่วยเหลือชาวบ้านไอ้อีกคนหนึ่งแล้ว
13: พอเห็นพระรูปที่ข้างทางนี่ก็น้ำตาจะไหลอ่ะทำใจไม่ได้เลยกับพระองค์ปา
14: เด็กเน
13: า
14: ะ
13: ที่ท่านคงติดอยู่ในใจตลอดภาพที่ท่านช่วยเหลือไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะคนยากคนจนเพื่อนพึ่งพาหรือว่าท่านเสด็จไปต่างประเทศอะไรเนี่ยก็ยังจำได้อยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าพอพูดถึงก็น้ำตาจะไหลไม่อยากให้ท่านสิ้น
11: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกยังจัดรถชัตเติ้ลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มา ยังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันโดยประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
0: การเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในช่วง2วันที่ผ่านมาเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทางด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่10ถึง11กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยทั้งสองฝ่ายหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อเสริมศักยภาพของภูมิภาคในระยะยาวที่สำคัญการเยือนครั้งนี้คือการร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ของไทยและด่านบูกิตไกยูฮิตัมของมาเลเซียซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้โดยเปิดให้บริการทุกวันเวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.คาดว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกด้านการเดินทางและการค้าชายแดนลดปัญหาการจราจรพร้อมทั้งมีการหารือด้านการค้าการดูแลแรงงานไทยและการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำเป้าหมายลดเหตุความไม่สงบควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
7: ไฮไลท์หนึ่งของทริปนี้นอกจากการพูดในประเด็นเรื่องของความมั่นคงมิติต่างๆแล้วทั้งสองท่านก็ยังไปเปิดด่านชายแดนของฝั่งไทยเราก็จะเรียกว่าด่านสะเดาแห่งใหม่ส่วนในฝั่งของมาเลเซียก็จะชื่อว่าด่านบูกิตกายูฮิตัมด่านสะเดาแห่งใหม่มีพื้นที่ใหญ่มากคือ500กว่าไร่เลยสำหรับคนทั่วไปที่จะเดินทางข้ามประเทศแล้วก็รถบรรทุกค้าขายชายแดนอันนี้จะสะดวกมากส่วนด่านนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมอันนี้อย่างเป็นทางการและทริปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุยประเด็นหลักๆหรือเปิดด่านแค่นั้นยังมีการพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหากุ้ง
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาชูแคมเปญ New หาดใหญ่รุกตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียผลักดันการท่องเที่ยวข้ามแดนทางบก
14: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานที่ผ่านมาได้มอบนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับท่องเที่ยวคุณภาพการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการทำตลาดเชิงรุกในกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของไทยสอดคล้องกับแนวทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททที่เตรียมผลักดันการท่องเที่ยวข้ามแดนทางบกหรือ Overland Tourism ผ่านกิจกรรมคาราวานรถยนต์และบิ๊กไบค์ควบคู่ไปกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์โปรโมทการท่องเที่ยวผ่านแคมเปญนิวหาดใหญ่ตลอดจนการผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรสายการบินพร้อมปล่อยแถวกำลังพลตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าลีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่เพื่อแสดงขีดความสามารถและความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยจะสร้างความเชื่อมั่นขั้นสูงสุดให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางเยือนจังหวัดสงขลาปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจาน
15: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและต้นทุนอาหารที่ยังคงมีความผันผวนซึ่งเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้ประชาชนโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทย plus โดยเปิดให้ร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเริ่มต้นตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานโดยยืนยันว่าเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดทั้งนี้รายละเอียดเรื่องจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างจัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทหรืองบประมาณกลางเบื้องต้นตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้
16: เรื่องอาหารตามสั่งเป็นเรื่องของมนุษย์เงินเดือนทั่วไปที่ต้องรับทานนะซึ่งเราก็มีมาตรการที่ตั้งใจจะดูแลอยู่แล้วอยากที่จะทำข้าวแกงราคาประหยัดตั้งใจไว้ว่าจะเรียกว่าข้าวแกงไทยช่วยไทยนะฮะจะต่อยอดกับโครงการไทยช่วยไทย plus เพราะว่ามีร้านค้าร้านอาหารที่อยู่ในระบบประมาณ 200,000 กว่าร้านค้าเราก็จะให้ร้านค้าเหล่านี้เข้ามาสมัครตั้งใจไว้ว่าประมาณ40 บาทถ้าสามารถที่จะนำเรื่องเข้าไปในครม.ได้ก็สามารถที่จะเริ่มได้เลยก็ดูว่าของบตรงไหนที่รวดเร็วกว่ากันก็จะไปขอตรงนั้นเพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นมนุษย์ทำงานมนุษย์เงินเดือน
15: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันเริ่มเห็นสินค้าบางรายการทยอยปรับลดลงแล้วอาทิน้ำมันพืชและปุ๋ยพร้อมดูแลให้ราคาสินค้าเกิดความสมดุลตลอดของโซ่อุปทานปริมประสภาภาครายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรองรับบุตรให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทย
17: นางสาวลลิดาเพื่อที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยกระทรวงมหาดไทยได้เร่งยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบอุดช่องโหว่ที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแถลงผลการขยายผลปฏิบัติการปรับปรามขบวนการอำพรางการสมรสและรับรองบุตรเท็จพบพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยภายหลังการสืบสวนกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศให้ปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาและป้องกันการแอบอ้างหรือการใช้เอกสารเท็จมาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำสัญชาติไทยไปใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยยึดหลักปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกสืบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามความคืบหน้านโยบายพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชน
18: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุ่มอำเภอสังขะเป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามกีฬาและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนภายใต้กิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุขศาลาแห่งความหวังของสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือ NSDA จากนั้นจะเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการช่องตักละชุมอำเภอกาบเชิงเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนกรณีที่เกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์กองทัพภาคที่2ชี้แจงว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ช่องกลางแล้วเบื้องต้นทราบว่าเสียงดังกล่าวมีต้นกำเนิดจากพื้นที่ตอนในของประเทศกัมพูชาคาดว่าอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 10-15 กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมยืนยันไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีพื้นที่หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติ ร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิหร่านร้องขอให้สหรัฐเดินหน้าเจรจาต่อไปซึ่งสหรัฐตกลงที่จะดำเนินการเช่นนั้นอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้วด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์โดยกล่าวว่าอิหร่านไม่ได้ร้องขอให้เปิดการเจรจากับสหรัฐเพียงแต่จะเปิดการเจรจากับผู้แทนของกาตาร์สำหรับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านจะเดินทางเยือนโอมานในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงการรับรองความปลอดภัยของเรือที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศระงับการส่งออกก๊าซฮีเลียมเป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอาจทำให้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนอีกครั้งทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนก๊าซฮีเลียมและส่งผลกระทบต่อบริษัททั่วโลกรวมถึงบริษัทของจีนขณะที่การระงับการส่งออกก๊าซฮีเลียมของจีนอาจทำให้ปริมาณก๊าซฮีเลียมทั่วโลกลดลงอย่างมากเนื่องจากจีนเป็นตัวกลางที่นำเข้าก๊าซฮีเลียมจากรัสเซียและส่งออกบางส่วนออกไปตลาดต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงโดยทางการญี่ปุ่นประกาศระงับเที่ยวบินและปิดให้บริการเรือข้ามฟากเป็นการชั่วคราวขณะที่รัฐบาลไต้หวันอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกกว่า 14,000 คนเพื่อรับมือกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ทางตอนเหนือแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงและไม่พัดขึ้นฝั่งที่ไต้หวันอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะยังคงใช้มาตรการป้องกันทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการสูญเสียหลังคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักสูงเกือบ1เมตรในหลายพื้นที่นายจิลฟายินูผู้อำนวยการองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกแถลงการเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่รับการยืนยันแล้ว 1,792 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย625รายอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการมุ่งเน้นไปที่โรคอีโบลาเพียงอย่างเดียวแต่โรคไอฮิวาตักโรคและโรคโปลิโอยังถือเป็นปัญหาขั้นวิกฤตในพื้นที่ทางตอนใต้และทางตะวันออกของดีอาร์คองโกเช่นเดียวกันนายฟายินูเน้นย้ำว่ามาตรการตอบโต้ทั้งการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปัญหาด้านสาธารณสุขด้านอื่นจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่เผชิญในอดีตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1สเปนแพ้คร่อบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหัวชนะลีอาหม่านักเทนนิสเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ6-3 มนัญชยาแพ้คร่าวก่อนรองชนะเลิศไปพบกับแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ130ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการต่อไปกอล์ฟเยาวชน The US Wing Mojing Junior World Golf Championship ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่น 7-8 ปีหญิงน้องเชอรีนพนัลินศรีชาพันธ์ทำสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์178คว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่น 11-12 ปีชายอวีปอเซนระเบิดฟอร์มรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์จบสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์207คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่สกายไวดิ้งคว้าอันดับ2ตามหลังเพียง2สโตรกความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นผลงานต่อเนื่องของนักกอล์ฟเยาวชนไทยที่เดินทางไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาหลังเพิ่งกวาด6แชมป์จากการแข่งขัน FCG International Championship ที่สนามพราเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอร์บรูคและแคลิฟอร์เนียโดยเชอร์ลินและอวีปอเซนต่างเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟไทยที่คว้าแชมป์จากรายการดังกล่าวก่อนมาต่อยอดความสำเร็จในศึกจูเนียร์เวิลด์ครั้งนี้ ยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันสภาพร่างกายจิตใจพร้อมเต็มร้อยลุยศึกอาเซียนครับโดยยศกรบุรพากล่าวว่ารอบก่อนเสียดายที่ติดทีมชาติไทยด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แต่ตอนนี้พร้อมอย่างมากทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเป้าหมายอยากทำประตูช่วยทีมคว้าชัยชนะได้อยากลงไปช่วยทีมอยากพิสูจน์ตัวเองให้ได้มากที่สุดให้สมกับการได้มาอยู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนกลุ่ม B ของทีมชาติไทยวันที่25กรกฎาคมพบกับทีมชาติลาวเวลา 20:00 นที่สนามกีฬาแห่งชาติลาววันที่1สิงหาคมพบกับมาเลเซียเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่4สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์เวลา 20:00 นที่สนามนิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกและวันที่8สิงหาคมพบกับเมียนมาเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีโค้ชเชชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬาประกอบด้วยณัฐกมลวาสนาศศิการทองจันทร์ปิยะฉัตรฤทัยชารีวันกัญจนาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นบรรลังทัพทีมแดงธนภูมิเฟื่องน้อยกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็คบูดี้เมอร์เซอร์ดูรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองการกีฬาแห่งประเทศไทยยกระดับการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสู่ยุคดิจิทัลโดยดร.ก้องศักดิ์ยอดพนีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้ได้มีการนำข้อมูลสถิติและเทคโนโลยี AI ร่วมกับวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยวิเคราะห์สภาพร่างกายของนักกีฬาไทยพร้อมทั้งสแกนจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งอย่างละเอียดซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขยายผลสู่การวิเคราะห์เชิงลึกเต็มรูปแบบในอนาคตสำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาในครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยเน้นความชัดเจนและความคุ้มค่างบประมาณมากที่สุดโดยพิจารณาจากการผ่านเกณฑ์คอลิฟายของสหพันธ์กีฬาอันดับโลกที่มีลุ้นเหรียญรางวัลรวมถึงศักยภาพในการต่อยอดไปสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาปัจจุบันนักกีฬาไทยที่ได้สิทธิ์ไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด667คนจาก47สมาคมกีฬาในวันกล้าขวัญแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาหรุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านโดยมีแพรพลอยหัวใจเพชรฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยและโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์ผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปตามติดชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยณัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวัฒน์เถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสันทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมแพรพลอยหัวใจเพชรกล่าวว่าจะให้สารคดีนี้เป็นการต่อยอดจุดประกายให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ต่อไป
1: ต่อยอดได้ค่ะก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วก็ที่หนูได้ไปลงพื้นที่มาก็ยังมีน้องฟุตซอลผู้หญิงมาเล่นเหมือนกันหนูก็อยากให้ตรงนี้เป็นการต่อยอดน้องๆค่ะอยากให้น้องๆมาเล่นฟุตซอลกันเยอะๆนะคะเพราะว่าหนึ่งหนูก็ได้ทุนมาตั้งแต่เด็กไหนเพราะว่าหนูเล่นฟุตซอลนี่แหละค่ะก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เยอะแล้วก็ต่อยอดมาเป็นถ้ามีโอกาสแล้วก็พัฒนาตัวเองถึงขั้นทีมชาติก็มีเงินเดือนในนามทีมชาติค่ะ
20: และนางอุตสาหรุ่งโรจน์การค้ากล่าวว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมผลักดันเด็กๆที่ขาดโอกาสต่อไป
21: จริงๆแล้วเนี่ยทางกองทุนก็มีแนวโน้มที่จะพยายามขับเคลื่อนโดยดึงผู้รับทุนเนี่ยเข้ามามีบทบาทเป็นภาคีร่วมสร้างกับทางเราเพื่อที่จะร่วมกันผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆรวมถึงการสนับสนุนเด็กที่ขาดโอกาสเพื่อให้ได้รับการโอกาสในการฝึกซ้อมในการดำรงชีพหรือว่าแม้แต่มีรายได้แล้วก็หาอาชีพในอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเปิดรับการสนับสนุนทุนทุกปีโดยปีนี้จะมีทุนที่ค่อนข้างจะปรับวิธีการหรือระเบียบที่ให้มันง่ายขึ้นเพื่อดึงดูดผู้คนนะคะโดยเฉพาะประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อาจจะเกรงกลัวเรื่องการแบบทำเอกสารที่ยุ่งยากหรือเงี้ยให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาสื่อแล้วก็มาทำงานร่วมกับเรานะคะ
20: ร่วมติดตามสารคดีได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา20นาฬิกานางวิยดาบุรณภากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัท CRC สปอร์ตจำกัดในเครือเซ็นทรัลรีเทลเป็นประธานเปิดกิจกรรมซุปเปอร์สปอร์ตตอกย้ำความสำเร็จซุปเปอร์สปอร์ตฟุตบอลกาแล็กซี่ปลุกกระแสฟุตบอลโลก2026ฟีเวอร์ทั่วไทยยอดขายเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้เพิ่มต่อเนื่องพร้อมจัดอีเวนต์ใหญ่ไฟนอลเคาน์ดาวน์วิธพิกซี่ชวนแฟนบอลนับถอยหลังสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ณลานอีเดน1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมายอาทิฟรีคอนเสิร์ตจากพิกซี่เจาะลึกฟุตบอลโลกในหัวข้อโค้งสุดท้ายใครจะเป็นแชมป์โลกร่วมพูดคุยกับครูฟุตบอลชื่อดังและนักฟุตบอลทีมชาติไทยนอกจากนี้ซุปเปอร์สปอร์ตได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยกิจกรรมโรดโชว์เดินสายสู่3จังหวัดหัวเมืองใหญ่ได้แก่จังหวัดอุดรธานีเชียงใหม่และหาดใหญ่จังหวัดสงขลานำกิจกรรมฟุตบอลและเจอร์ซี่วอลนิทรรศการแฟชั่นเสื้อฟุตบอลไปสร้างประสบการณ์ให้แฟนบอลในภูมิภาคพร้อมขยายคอมมูนิตี้ฟุตบอลให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าแกนแกนแกนคำว่าแกนเขียนสระแอกอไก่นอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงวัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่อย่างแกนของสับปะรดสาลี่แกนของผ้าที่ม้วนไว้สำหรับตัดขายเป็นเม็ดคำว่าแกนยังหมายถึงแข็งเป็นไตอยู่ข้างในใช้แก่ผลไม้อย่างทุเรียนหรือมะม่วงเช่นทุเรียนภูนี้แกนกินไม่ได้เมื่อซ้ำว่าแกนแกนและใช้แก่ต้นไม้มีความหมายว่าไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดินแถบนี้ไม่ดีและแห้งแล้งมากต้นไม้ก็ขึ้นไปแกนแกนตามยถากรรมคำว่าแกนแกนยังใช้ในความหมายว่าฝืนใจจำใจไม่เต็มใจไม่มีกระจิตกระใจเช่นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกกันอยู่กันไปแกนแกนแบบนี้แหละ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
23: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
22: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
24: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังจากฝนที่อาจตกหนักและฝนที่สะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่11และ12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด ลมตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:12 น.สูงกว่าระดับเพพันกลาง83ซมและเวลา 20:38 น.สูงกว่าระดับเพพันกลาง1เมตร2ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 น.ต่ำกว่าระดับเพพันกลาง85ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกพ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครโดยสนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ถึง20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือ oag.thaijobjob.comกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราโดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.โดยสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fireas.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการโรงงานไพ่กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจระดับ4เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมระดับ4เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงระดับ4เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์ระดับ4เจ้าหน้าที่สารสนเทศ3ระดับ4เจ้าหน้าที่บุคคล3ระดับ4เจ้าหน้าที่การเงิน3ระดับ4นักวิชาการพิมพ์ระดับ4เจ้าหน้าที่การพิมพ์2ระดับ3เจ้าหน้าที่ผลิต2ระดับ3และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต1ระดับ2โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต www.payingguard.or.th หัวข้อรับสมัครงานและให้ส่งเอกสารใบสมัครเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่อีเมล hr@payingguard.mail.go.th ระหว่างวันที่6ถึง19กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดื่มนมเป็นประจำสำคัญอย่างไรท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้ที่ยังคงมีกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะนมจืดนั่นหมายความว่านมมีความจำเป็นทางโภชนาการสามารถเสริมสร้างการเจริญเติบโตได้ในวันนี้มีข้อมูลสนับสนุนความสำคัญของนมมาฝากทุกท่านค่ะกรมอนามัยได้ทำการสำรวจอนามัยโพเรื่องนมหลากรสคนหลากหลายโดยผลสำรวจสถานการณ์พฤติกรรมและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มนมตลอดเดือนมิถุนายน2568ที่ผ่านมาคนไทยนิยมดื่มนมจืดมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83.33 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567พบคนไทยดื่มนมรสจืดร้อยละ 58.57 รองลงมาคือรสหวานร้อยละ 20.22 และรสช็อกโกแลตร้อยละ 19.11เหตุผลหลักในการเลือกดื่มนมของผู้ตอบแบบสำรวจ3อันดับแรกได้แก่คุณค่าทางโภชนาการร้อยละ78สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการร้อยละ 54.79 รองลงมาคือรสชาติของนมร้อยละ 38.22 และการคำนึงถึงปริมาณพลังงานไขมันและน้ำตาลร้อยละ 37.11 ตามลำดับนอกจากนี้ผลการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ดื่มนม 1-2 วันต่อสัปดาห์ร้อยละ 39.11 รองลงมาคือดื่มนมเป็นประจำทุกวันร้อยละ 31.56 และดื่มนม 3-4 วันต่อสัปดาห์ร้อยละ 20.89 ตามลำดับทั้งนี้พบว่าปริมาณการดื่มนมต่อวันส่วนใหญ่ดื่มนมวันละ1แก้วร้อยละ 69.33 ลดลงเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567ดื่มนมวันละ1แก้วร้อยละ 82.37 รองลงมาคือวันละ2แก้วร้อยละ 27.33 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567ดื่มนม2แก้วร้อยละ 11.95 และมากกว่า3แก้วต่อวันร้อยละ 1.78 อย่างไรก็ตามพบมีผู้ที่ไม่ดื่มนมเลยร้อยละ 4.44นิยมดื่มนมพร้อมมื้อเช้าร้อยละ 37.78 และดื่มก่อนนอนร้อยละ 28.44 นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คนไทยนิยมดื่มนมรสจืดมากที่สุดและเลือกเพราะคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดโดยที่ผ่านมากรมอนามัยจัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะนมรสจืดและขอความร่วมมือไปยังโมเดิร์นเทรดในการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการดื่มนมในเดือนมิถุนายนทุกปีเพื่อให้คนไทยเข้าถึงนมมากขึ้นนมเป็นแหล่งโปรตีนแคลเซียมและวิตามิน B2 ที่ดีอยู่แล้วนมรสจืดเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่านมรสหวานหรือนมที่มีการปรุงแต่งอื่นๆอย่างช่วยลดความเสี่ยงของโรคอ้วนโรคเบาหวานรวมถึงลดพฤติกรรมการติดรสหวานที่ส่งผลให้เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆในอนาคตเนื่องจากนมรสจืดไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มเหมือนในรสหวานรสช็อกโกแลตและรสชาติอื่นๆท่านผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีประชาชนทุกกลุ่มวัยควรดื่มนมจืด2แก้วทุกวันโดยเฉพาะเด็กอายุ 1-18 ปีรวมกับการกินอาหารครบ5หมู่อย่างหลากหลายในปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสมออกกำลังกายรับแสงแดดทุกวันเพื่อให้ได้รับวิตามินดีช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมจากนมและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอผู้ปกครองควรเตรียมนมจืดเก็บติดตู้เย็นที่บ้านส่งเสริมให้ครอบครัวดื่มนมจืดวันละ2แก้ว พื่อให้เด็กไทยสูงดีสมวัยคนในครอบครัวกระดูกและฟันแข็งแรงป้องกันภาวะกระดูกพรุนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องดื่มนมเป็นประจำสำคัญอย่างไรเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันพิริยาพรอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

0: คืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่า
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

ให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับความสุขบนความพอเพียงกับรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์ พร้อมเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะและทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดำเนินรายการโดยสุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กค่ะคุณผู้ฟังคะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชีวิตบนความพอเพียงปรัชญานี้ไม่เพียงแต่เป็นปรัชญาของการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลท่ามกลางเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีแต่ก็เป็นปรัชญาดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งการดำเนินชีวิตในบริบทของสังคมชนบทไทยอย่างยิ่งนะคะการน้อมนำพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจมาเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่บนความพอประมาณดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกโดยการใช้ความรู้อย่างมีเหตุผลคู่กับคุณธรรมเป็นเงื่อนไขในการดำรงชีวิตเพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญของการพัฒนานั่นคือคนในหมู่บ้านชุมชนต้องพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตด้วยความรู้และทักษะของตนเองมีสุขภาพที่ดีและมีเสรีภาพโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นคนในชุมชนต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุขมีความเอื้ออารีแบ่งปันและไม่เบียดเบียนกันและที่สำคัญคนต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืนไม่ทำลายแต่กับเห็นคุณค่าและร่วมกันบำรุงรักษาการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้นช่วงหน้านะคะรายการอุ่นฟ้าไอดินจะขอนำเรื่องราวของนายแรมเชียงกาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายปี2562แกนนำที่มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาภาคการเกษตรทั้งในระดับชุมชนและสังคมการเกษตรในภูมิภาคต่างๆโดยผลงานการพัฒนาเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนกลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศโดยทั้งน้อมนำหลักปรัชญาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตจนประสบผลสำเร็จช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: ครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1: เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้รายการอุ่นฟ้าไอดินขอนำเรื่องราวของนายแรมเชียงกาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายปี2562เกษตรกรตำบลหนองสาหร่ายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีมีประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่และได้นำองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชนมาปรับใช้ในชุมชนของตนเองมีการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดจนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีถือเป็นแบบอย่างในการทำงานที่สามารถลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีการลดภาวะหนี้สินการมีวินัยในการออมรับฟังปัญหาและการสร้างความสามัคคีในชุมชนช่วงนี้เราไปฟังนายแรมเชียงกาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังกันค่ะ
1: ต้องขอกราบสวัสดีกับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านผมชื่อแรมนะครับนามสกุลเชียงกาทุกวันนี้ก็ดำรงตำแหน่งที่ชาวบ้านเขาตั้งให้คือเป็นครูใหญ่โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองตายตำบลหนองสาหร่ายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนในพื้นที่นะผมไม่มีปัญหาทางด้านการศึกษานะครับเนื่องจากครอบครัวเป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็เป็นลูกคนโตนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาถ้าเกิดครอบครัวใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมีลูกหลายคนเราก็จะให้ลูกคนโตนั้นออกมาช่วยพ่อแม่ทำนาทำไร่เพื่อที่จะได้มีรายได้ส่งน้องๆอีก 3-4 คนเรียนนะครับเนื่องจากครอบครัวของผมเองมีทั้งหมด4คนด้วยกันเพราะนั้นผมเองก็เป็นคนโตก็ต้องเรียนแค่ชั้นม.3 นะครับคือมัธยมต้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ให้ออกมาช่วยทำนาทำไร่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะหารายได้ส่งน้องอีก3คนเรียนตรงนี้เองซึ่งชีวิตเราเนี่ยคือเป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นคนชอบเรียนชอบขวนขวายเรื่องความรู้แล้วก็เกิดความเสียใจนิดหนึ่งก็เลยมีการต่อรองกับคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าจะให้เราออกมาช่วยการทำเกษตรเราขอพื้นที่นะสัก5ไร่ได้ไหมที่จะมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรในรูปแบบที่ใช้หลักการตรงงานของพ่อหลวงในอดีตที่ผ่านมาคือเรื่องไร่นาผสมที่พยายามจะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่เสี่ยงต่อในเรื่องของราคาเรื่องผลผลิตแล้วก็เรื่องโรคระบาดนะครับเนื่องจากอาชีพของครอบครัวก็คือทำไร่อ้อยกับทำนาข้าว2อย่างเราก็เลยขอพื้นที่5ไร่นะครับของครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่เองก็อนุญาตนะครับยกให้5ไร่แล้วก็เลยกลับมาทำเป็นแปลงไร่นาส่วนผสมตั้งแต่ปีพ.ศ.2523เป็นต้นมาในเบื้องต้นเราใช้เป็นเมื่อก่อนนี่ก็ใช้คำว่าไร่นาส่วนผสมเนาะหรือเกษตรผสมผสานก็คือพยายามที่จะใช้พื้นที่ที่เราขอคุณพ่อคุณแม่มาทำซึ่งผมเองก็พอไม่มีโอกาสทางการศึกษาก็ไปเข้าสู่ระบบของคนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าโครงการยุวเกษตรกรคือเยาวชนคนไหนที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษากรมส่งเสริมการเกษตรก็จะมาตั้งกลุ่มนะครับเล็กๆเป็นกลุ่มเยาวชนส่งเสริมเรื่องการประกอบอาชีพส่งเสริมเรื่องการรวมกลุ่มเรื่องการทำกิจกรรมเรื่องการค้าเรื่องการขายนะครับพอดีเองแล้วก็หรือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในชุมชนแล้วก็เห็นว่าเรามีศักยภาพในการเป็นผู้นำก็เลยให้เป็นประธานกลุ่มยุวกรซึ่งรับผิดชอบกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในหมู่บ้านในตำบลก็ประมาณ 3-40 คนนะครับแล้วก็พยายามรวมกลุ่มทำกิจกรรมแต่ในส่วนของตัวเราเองนะครับตามที่พ่อแม่ให้พื้นที่5ไร่ในส่วนตัวแล้วก็ช่วยพ่อแม่ดูแลเรื่องไร่อ้อยประมาณ20กว่าไร่แล้วก็ทำนาข้าวมัน 3-40 ไร่ในอดีตที่ผ่านมาซึ่งในตัวที่เป็นของครอบครัวแล้วก็ทำตามปกติตามที่คุณพ่อคุณแม่ก็ทำแต่ในส่วนที่เขาแบ่งให้เราแล้วก็เลยเป็นไร่นาผสมซึ่งได้มีโอกาสครั้งหนึ่งนะครับไปนั่งรถของเกษตรอำเภอเนาะไปประชุมที่ฉะเชิงเตาในโครงการยุวเกษตรกรอบรมหรือประชุมสัญจรหรือเพิ่มศักยภาพไปดูเรื่องการทำมะม่วงพอดีนั่งหน้ารถไปก็ไปเห็นพวงมาลัยที่หน้ารถของตามสี่แยกไฟแดงที่เขาขายแล้วท่านเกษตรอำเภอก็ซื้อมาแฝงหน้ารถแล้วมันก็โดนหน้าเราตลอดจนตั้งแต่เมืองการจนถึงฉะเชิงเทราก็เลยเห็นว่าเอ๊ะในพวงมาลัยหน้ารถเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายกิจกรรมเช่นดอกจำปีดอกมะลิดอกกุหลาบใบเตย รือดอกรักนะเราก็เลยใช้ไอ้สิ่งที่มารบกวนเราตั้งแต่เมืองกาญถึงฉะเชิงเทราเนี่ยมาอยู่ในแปลง5ไร่ทั้งหมดเลยก็คือปลูกต้นจำปีนะครับในเป็นหลักแล้วก็ขุดร่องสวนก็มีใบเตยมีกุหลาบมีมะลิแล้วก็มีรักขาวก็คืออยู่ในเวร5ไร่ทั้งหมดเลยก็คือใช้พื้นที่ใน5ไร่ให้ทำกิจกรรมทั้ง5อย่างนี้อยู่ในแปลงเดียวกันครับผมครับอำเภอพนมทวนเนาะมันเป็น2ตีกหรือ2ส่วนส่วนฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยเป็นพื้นที่กันดารแห้งแล้งส่วนที่ทางชุมชนเราอยู่หรือหมู่บ้านเราอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน 100% นั้นความเสี่ยงนะครับในเรื่องของแล้งก็ไม่มีนะความเสี่ยงเรื่องของฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลก็ไม่มีแต่เราต้องมีการกักเก็บน้ำก็คือใช้ขอกรมพัฒนาที่ดินมาขุดสระตามโครงการพระราชดำรินะครับจำนวน1ลูกนะครับที่เราต้องออกค่าใช้จ่ายเรื่องของการขนย้ายเครื่องจักรนะครับก็เริ่มทำเก็บน้ำเอาไว้นะครับบริหารจัดการในแปลงของเราจำนวน5ไร่แล้วก็เลยทำให้เรามีแหล่งน้ำที่สามารถจะใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ปีพ.ศ. 2532เราก็ลงส่งแปลงประกวดนะครับในนามยุวเกษตรกรก็คือได้รับรางวัลแปลงเกษตรผสมประสานดีเด่นทางกรมสรรพากรก็เลยส่งไปฝึกงานในครอบครัวในครญี่ปุ่นนะครับในปีพ.ศ. 2533จำนวน1ปีแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประสบการณ์นะจากประเทศญี่ปุ่นเอามาใช้กับทางการเกษตรในส่วนของครอบครัวและในส่วนของชุมชนให้เป็นแบบอย่างจนทุกวันนี้เราก็ขยายพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีใหม่นะก็มีการจัดสรรพื้นที่ดินนะเป็นจำนวน4ตัวคือ30 30 30แล้วก็10นะครับในจำนวน10ไร่ตรงตามศาสตร์พระราชานะครับที่พระองค์ท่านได้ดำรัสเอาไว้ว่าการจะใช้ทำยังไงให้พื้นที่ดินของเราเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่างๆได้เลยทำให้เรามีแหล่งน้ำจำนวน3ไร่ทุกวันนี้แล้วก็มีนาข้าวจำนวน3ไร่แล้วก็มีพืชไร่พืชสวนจำนวน3ไร่แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยครอบครัวจำนวน1ไร่ในเบื้องต้นดินในส่วนของพื้นที่เราเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วเนื่องจากในส่วนของตำบลของไร่เนี่ยมันมีชุดดินกระแพงแสนกับชุดดินมโนรม2ชุดนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเหมาะในเรื่องของการทำการเกษตรอยู่แล้วในเบื้องต้นนะครับแต่จะมีปัญหาในส่วนหนึ่งคือในเรื่องของถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับไม่มีชลประทานเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาในส่วนของตำบลเราก็เลยใช้เหมือนคล้ายเหมือนตลาดที่ให้กับคนชลประทานก็เรียกว่ารัดราดนะครับจัดหาแหล่งน้ำก็คือเราออกพื้นที่ให้นะครับแล้วก็ชลประทานก็มาขุดคลองให้ถึงก็เป็นพื้นที่ที่เรารัดกับชาวบ้านน่ะร่วมคนละครึ่งนะครับออกมาเป็นแหล่งน้ำที่สามารถจะจัดการได้นะครับนี่คือความเสี่ยงเรื่องของน้ำแต่ในส่วนของดินเนี่ยนะครับมาอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็คือเรื่องค่าอาหารนะครับที่มันน้อยลงเนื่องจากที่เราเกิดมาแล้วมันก็เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไร่อ้อยนับมากี่ปีไม่รู้แล้วเขาทำนาข้าวมากี่ปีไม่รู้นะครับแล้วทุกวันนี้ช่วงที่เราเข้ามาก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีค่อนข้างสูงใช้ยาเคมีค่อนข้างสูงมันก็เลยทำให้การตกค้างในพื้นดินแล้วก็เลยมาปรุงด้วยเรื่องของมูลสัตว์เรื่องน้ำหมักอินทรีย์ภาพบ้างแต่วันนี้ก็เลยเป็นใช้เหมือนในพื้นที่เราก็ไปเกษตรอินทรีย์ไปเลยครับผมครับตอนนี้เรามีคล้ายๆเหมือนพอเรากลับมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราทำคนเดียวนะครับมันก็มองดูที่ว่าความสำเร็จค่อนข้างยากแล้วก็ขาดความร่วมมือแล้วก็ส่งผลกระทบกับข้างเคียงที่ไม่สามารถจัดการได้เราก็เลยมารวมกลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่ายหรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาหนองสาหร่ายก็เลยทำให้มีสมาชิกอยู่ในเครือข่ายเดียวกันค่อนข้างมากแล้วก็ใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้บทบาทภาวะการเป็นผู้นำของเราแล้วก็ใช้ประสบการณ์ความรู้ที่เราได้ผ่านการอบรมบ้างการเรียนรู้บ้างการศึกษาบ้างเข้ามาขยายต่อก็เลยทำให้ภาคีเครือข่ายที่อยู่รอบด้านเนี่ยค่อนข้างที่จะรวมกลุ่มกันง่ายนะครับแล้วก็ส่งผลกับผลผลิตที่มันออกมาได้เนี่ยค่อนข้างที่จะตรงตามที่เขาให้การรับรองครับในส่วนของที่เราไปเรียนรู้มานะครับแล้วก็กลับมาดูทั้งผ่านการอบรมบ้างทั้งการศึกษาดูงานบ้างทั้งการเรียนรู้แล้วก็ทั้งสื่อต่างๆบ้างเราก็จะเห็นรูปแบบนะการทำการเกษตรที่หลากหลายแล้วก็ลดปัญหาในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาก็ดีเรื่องของผลผลิตก็ดีหรือแม้แต่เรื่องของโรคระบาดก็ดี ในพื้นที่ของพนมทวนเลยหรือหนองสไลเลยนะคือข้าวนะเป็นหลักประมาณ 80% ประมาณ 8-9,000 ไร่นะครับในจำนวน1แปลงแล้วก็รองมาเป็นไร่อ้อยก็อยู่ที่ประมาณอีก 3-4,000 ไร่ก็จะเป็นแปลงใหญ่ทั้งหมดเลยเพราะนั้นเราจะทำยังไงนะครับให้ทุกคนน่ะที่ชอบบ่นว่าราคาผลผลิตไม่ดีผลผลิตก็ตกต่ำด้วยแล้วก็โรคระบาดก็เริ่มเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาทำลายแล้วก็การมีเบอร์ดอทแล้วก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องมีการรวมกลุ่มในการจัดการแล้วก็หาพันธุ์พืชพันธุ์ไม้พันธุ์หลักนะครับที่มันสามารถต้านทานในส่วนต่างได้เช่นยกตัวอย่างข้าวเราต้องหลบข้าวตัวไหนนะครับที่เลี้ยมันไม่ชอบในส่วนของผมนี่เองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำได้ทั้งนาปังและนาปีที่ทำนานและปีละสองครั้งนาปังก็เริ่มตั้งแต่นะครับเดือนกุมภาพันธ์เก็บเกี่ยวประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาทำนาปีก็คือช่วงหนึ่งครั้งที่สองก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกาธันวาได้มีสองครอบด้วยกันนะครับแล้วก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยก็จะเป็นวนเวียนแบบเนี้ยเพราะนั้นเราจะหาวิธีพืชผักตรงไหนนะครับแล้วก็ไม้ผลตรงไหนที่มันสามารถต้านเนื้อกระโดดได้ต้านโรคแมลงได้ก็เลยเกิดมาเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างตัวนี้ก็หลากหลายแล้วแต่ในกิจกรรมของส่วนผมจะเป็นมะพร้าวเป็นหลักนะครับแล้วก็มีนาข้าวแต่นาข้าวของเราเองเนี่ยนะครับเนื่องจากเราไม่ได้หวังผลข้าวแต่เราหวังเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องเลยทุกวันนี้ก็เลยเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นพื้นที่เชิงวิถีเกษตรไปด้วยท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรนะครับให้คนเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาในเรื่องของศาสตร์พระราชาต้องการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาหรือธุรกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านได้ดำริมาก็ใช้เป็นพื้นที่ตรงนั้นเป็นหลักเลยแล้วก็เลยเปิดเป็นโรงเรียนธุรกิจพอเพียงให้คนเข้าเรียนรู้กับเราด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์เป็นวิทยากรนะครับในการที่จะบรรยายในการแนะนำแล้วก็พาทำกิจกรรมในส่วนของเราเลยตั้งแต่เรื่องของการจัดการจัดหาแหล่งน้ำนะครับในการจัดการทำนาในเรื่องของการทำน้ำหมักกระเทียมภาพการทำปุ๋ยหมักนี่ก็อยู่ในพื้นที่ถิ่นได้ของเราเลยครับ
0: คุณผู้ฟังคะในแรมเชียงกาเป็นแกนนำที่มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาภาคการเกษตรทั้งในระดับชุมชนและสังคมการเกษตรในภูมิภาคต่างๆโดยผลงานการพัฒนาได้เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนกลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศเช่นโครงการธนาคารความดีการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดการจัดการกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนการทำนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะตลาดข้าวและการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนเป็นผู้นำที่สร้างอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชนภายใต้กิจกรรมต่างๆมากมายตลอดจนเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในหน่วยงานต่างๆเป็นแหล่งเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตลดการใช้จ่ายสารเคมีทำให้สุขภาพของเกษตรกรดีอีกทั้งยังส่งเสริมการออมทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการหนี้สินได้ดีขึ้นมีสวัสดิการในชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและวิสาหกิจชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการและด้านการผลิตจนถึงด้านการตลาดอีกด้วยเราไปฟังในแรมเชียงกาเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ
1: ในส่วนของบัญชีครัวเรือนเนี่ยเราเน้นตั้งแต่ปี2045เป็นต้นมาทุกวันนี้ผมไม่ได้ทำในส่วนของตัวเองผมทำในเรื่องระดับชุมชนไปแล้วว่าเราต้องรู้ข้อมูลให้ได้ว่าใน1ปีตำบลหนองกระไรเรามีรายได้ต่อปีเท่าไหร่ยกตัวอย่างในภาพปี2568ที่เราได้มีการเก็บข้อมูลภาพรวมก็คือไปเอาข้อมูลจากบัญชีครัวเรือนหรือทำแบบสอบถามเก็บมาเมื่อปีแล้วเรามีรายได้ต่อปีอยู่ประมาณ183ล้านทั้งตำบลนะครับ9หมู่บ้าน818ครอบครัวค่าประชากรก็ 3,600 ต่อคนเรามีรายได้มวลรวมทั้งตำบลประมาณ 83% อยู่ที่ประมาณ183ล้านเรามีรายจ่ายทั้งตำบลนะครับ123ล้านแล้วเราก็มีหนี้สินทั้งตำบลประมาณ130กว่าล้านอันนี้คือตัวเลขนะครับแล้วเรารู้แล้วปีนี้ปีนึงเรากินข้าวกี่ล้านเติมน้ำมันกี่ล้านน้ำดื่มแล้วเรารู้ข้อมูลทุกอย่างเราก็พยายามสร้างโรงงานปุ๋ยรั่วของเราทั้งหมดเลยตอนนี้เรามี9หมู่บ้านหมู่ที่1เราให้สร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเนื่องจากเราเก็บข้อมูลค้นพบว่าปีหนึ่งคนในตำบลเราใช้ปุ๋ยเคมีค่อนข้างสูงแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงด้วยนะครับปีประมาณ23-24ล้านแล้วก็ต้องสร้างโรงงานปุ๋ยรั่วในเรื่องของปุ๋ยเคมีให้หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเราได้บ้างหมู่ที่2เรากินน้ำดื่มปีประมาณ4ล้านบาทแล้วก็สร้างโรงงานน้ำดื่มเป็นของตำบลเราเองหมู่ที่3เรามีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องขยะเราก็เลยสร้างธนาคารขยะขึ้นมาหมู่ที่4 เราให้รับผิดชอบเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินคือตั้งสถาบันการเงินเพื่อรณรงค์ในเรื่องของการออมในเรื่องสิทธิพอเพียงพอที่สามนะครับที่การออมนะครับมาออมแล้วก็ให้เข้าถึงเงินทุนโดยใช้ธนาคารความดีมาเป็นตัวการันตีในการค้ำประกันการเข้าถึงเงินทุนหมู่ที่ห้านะครับเราเป็นหมู่บ้านที่จะยังไม่ค่อยเข้มแข็งทางด้านหนึ่งด้านแล้วก็ให้รับผิดชอบดูแลเรื่องของการทำน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาขัดรถเราเรียกกับน้ำยาโดยผสมนะครับแต่ในส่วนของผมเองในหมู่ที่6ถ้าหมู่ที่6เนี่ยผมก็จะใช้เรื่องของการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลผลิตคือข้าวก็คือเราเปิดเป็นตลาดกลางรับซื้อข้าวของกลุ่มในกรทำนาของพระรายหรือไม่ใช่ระบบทากรนะครับแต่ยังไม่ถึงระบบทากรเป็นของตลาดกลางของคุณตัวเราชาวนาก็อาจจะเอาข้าวมาขายนะครับให้กับกลุ่มโดยเครื่องชั่งกิโลเครื่องวัดชื้นที่เป็นของกลุ่มเองไม่ใช่ของโรงสีอันนี้ก็ช่วยให้เพิ่มมูลค่าข้าวนี้ได้นะครับเราก็เลยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือโรงเรียนพอเพียงก็จะมีฐานการเรียนรู้ที่ใช้วัตถุดิบนะครับในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมทองม้วนนะกล้วยชาบกล้วยอบเนยหรือไข่เค็มผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในครัวเรือนนะครับให้หมู่6เป็นชอบถ้าหมู่ที่7ทำนั่นก็เป็นอินทรีย์ถ้าหมู่ที่8เนี่ยก็เป็นโรงงานเบเกอรี่ขนมเคี้ยวและหมู่ที่9ก็เป็นเรื่องของปั๊มน้ำมันนี่คือภาพมวลรวมที่เราทำบัญชีครัวเรือนแล้วเก็บข้อมูลแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็เอาตัวเลขนี้มาวางระบบการจัดการแก้ไขในส่วนของชุมชนเราครับเราใช้ใช้บันได9ขั้นสู่ความพอเพียงการเดินที่พ่อหลวงได้ทรงวางเอาไว้ก็คือขั้นพื้นฐานกับขั้นก้าวหน้าขึ้นฐานก็1เราพยายามส่งเสริมให้คนในชุมชนเราเนี่ยทำในเรื่องของการกินก่อนก็คือทำให้ตัวเองมีกินก่อนนะครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนคือการพอใช้ขั้นที่สามคือพออยู่ขั้นที่สี่คือพอร่มเย็นนั่นเองคือขั้นพื้นฐานแต่ตัวเนี้ยมันเป็นในอดีตที่ผ่านมาแต่เราลืมกันไปนะครับเราก็พยายามสอนในส่วนของชุมชนของเรานะครับก็คือขั้นพื้นฐานคือพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นถ้าทุกครอบครัวทำได้แล้วมันเกินสิ่งที่เราต้องเก็บใช้แล้วก็เข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือขั้นที่ห้าคือการทำบุญนะครับขั้นที่6ก็คือเรื่องของการทำทานขั้นที่7คือการเก็บเอาไว้ในยามเมื่อขาดแล้วขั้นที่8คือค้าขายขั้นที่9ก็คือขยายเป็นภาคีเครือข่ายตัวนี้เราทำอยู่ในระดับนี้อยู่ก็คือทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้าเราใช้คำว่าบันได9ขั้นสู่ความพอเพียงตามศาสตร์พระราชาของพระหลวงครับในส่วนของเราเองตัวนี้คือเราอยู่ในระดับคือโคกของนาเนาะถ้าเกิดเราย้อนกลับพื้นฐานตรงนี้มันเป็นขั้นบันไดนะครับในการทำการอาชีพของคนไทยอยู่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยในช่วงประมาณสัก2ปี1718นะครับได้ยินคำว่าเกษตรผสมผสานก็คือการปลูกพืชนะการปลูกผักการปลูกไม้ยืนต้นอยู่ในพื้นที่เดียวกันโดยให้มันเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาประมาณสักปี3435นะครับก็จะมีคำพูดขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นไร่นาผสมผสมนั่นก็คือชักเริ่มเป็นร่องมีคูมีน้ำมีแหล่งน้ำแล้วก็จัดต้นไม้ที่มันหลากหลายมาเริ่มเป็นไม้เข้าแถวมะม่วงเป็นแถวทุกอย่างเป็นแถวแล้วก็ประมาณตั้งปี4546ก็จะมีคำว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือการจัดสรรพื้นที่ดินนะครับตามศาสตร์ตามสัดส่วนคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแล้วก็ขยับมาปีพ.ศ.2564นะครับจะมีคำว่าโคกหนองนาโมเดลเข้ามาจริงๆแล้วก็คือเริ่มเป็นเกษตรเข้ามาพลาคำว่าโคกหนองนาโมเดลเข้ามาปุ๊บเนี่ยตอนที่เป็นทฤษฎีใหม่ก็ดีเป็นได้นาผสมผสมเองก็ดีเนี่ยคือเราต้องปลูกแล้วต้องผลิตแล้วก็นำไปขายสู่ภายนอกแล้วก็จะมีปัญหาว่าพวกเราขายกันไม่เป็นแล้วเราค้าขายไม่ได้ทำได้ค้าขายไม่ได้ทำได้ต้องหน่วยงานภาครัฐไปขายให้อะไรให้ก็จะมีปัญหาอยู่ก็เลยปี64นะครับพ่อหลวงปรสิทธิ์ก็เลยส่งตำรับนะครับให้เป็นโคกหนองนาโมเดลคือเอาการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็เลยเปิดพื้นที่โคกหนองนาโมเดลนั่นคือต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีจุดเช็คอินมีร้านอาหารมีร้านกาแฟทำให้คนที่ภายนอกที่เราต้องเอาของไปขายกลับเข้ามาเยี่ยมมาชมมาถ่ายรูปมาเช็คอินแล้วก็มาทานข้าวอันนี้คือกลับวันนี้เราเน้นตรงนี้เราคือใช้เรื่องอะไรก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลยเราเน้นเป็นเชิงวิถีเกษตรคือเป็นในเรื่องของอาชีพของเรานี่แหละแต่ทำยังไงให้คนรุ่นใหม่หรือคนเมืองกรุงที่ไม่เคยไม่ยากาหรือการประกอบอาชีพนักเกษตรนะครับเขาก็จะมาฝึกกับเราผมก็จะมีคอร์สอยู่สองสามคอร์สอย่างเช่น9กรกฎาคมเราทำกิจกรรมขอขมาพระแม่ธรณีก็คือการขอขมาดินเพื่อก่อนจะเข้าสู่ทำนาในรูนาปีเดือนสิงหาคมคนเข้ามา ทำกิจกรรมมาเรียนรู้กับเรานะครับก็จองกันมาบางปีก็เยอะบางปีก็น้อยก็แล้วแต่นะครับในช่วงของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็9สิงหาคมก็ลงแขกดำนาแล้วก็9ตุลาคมก็ทำพิธีรับขวัญท้องข้าวพระแม่โพศพ9พฤศจิกายนก็ทำข้าวเม่าแล้วก็9ธันวาคมก็ลงแขกเกี่ยวข้าวนะดำมันแม่เกี่ยวพ่อแล้วก็9มกราคมก็เผาข้าวหลามอันนี้ก็เลยไปเข้าไปทำให้คนจองเข้ามาเรียนรู้นะครับเราเองก็ได้มีโอกาสนะครับแล้วชาวบ้านเองก็ใครที่สามารถแปรรูปผลผลิตใครสามารถที่ใช้ฝีมือทำกิจกรรมก็เอามาวางขายกับนักท่องเที่ยวทำให้เกิดการกระตุ้นเม็ดเงินในชุมชนของเราต่อไปชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองสายก็ยังมีกิจกรรมเข้ามาทุกวันนี้ก็จะมีคนเข้ามาจะมาเรียนในเรื่องของการแปรรูปขนมทำกิจกรรมด้านการเกษตรมาพับไปเตยเป็นดอกกุหลาบแล้วก็ทางขนมทองม้วนก็เรียนรู้เข้าไปครับแล้วก็ทำให้ชุมชนก็มีการตื่นตัวชุมชนก็พยายามสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อรองรับหรือทุกวันนี้ก็จะมีคณะของกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะของผู้นำท้องถิ่นที่ต้องพาชาวบ้านเข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการประกอบอาชีพก็จะใช้พื้นที่ของเราเป็นหลักแล้วเรามีหลักสูตร1วันหลักสูตร2วัน1คืนหลักสูตร3วัน2คืนแล้วก็เรามีคอร์สอยู่หรือแม้แต่เป็นหน่วยงานภาครัฐราชการบรรจุใหม่เช่นพนักงานธปส.บรรจุใหม่อันนี้ก็เป็นหลักสูตร9คืน10วันหรือพนักงานพนาชุมชนแต่ละรุ่นก็มาอยู่กับเรา7วันบ้าง8วันบ้างแล้วแต่งบประมาณของหน่วยงานด้วยในส่วนของเราเองเนี่ยเราพร้อมมีทุกหลักสูตรอยู่แล้วถ้าหมู่คณะตัวใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของที่เขามีเจ้าภาพเช่นสมงค์กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่เทศบาลท้องถิ่นอสมตอนนี้ก็มีอสรอาสาสมัครรักโรคถ้าเข้ามาก็มันเป็นกลุ่มได้นะครับหรือใครสนใจเป็นใครครอบครัวพาครอบครัวเข้ามาเรียนรู้ก็ได้มาถึงเราก็จะมีน้ำมะพร้าวน้ำหอมให้คนหนึ่งลูกพร้อมขนมถุงม้วนสดแล้วก็เลือกวิชาเรียนก็จะมีเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านที่เก่งแต่ละเรื่องก็มาสอนก็แจ้งเราการจัดการได้ครับผมการจ่ายก็แล้วแต่นะครับที่เราจะกำหนดกันปกติกรทั่วไปในเบื้องต้นเลยปัจจัยหลักเรื่องของการประกอบที่คือเรื่องแหล่งน้ำนี้ก็จะมีปัญหานะครับอยู่ถ้าใครโชคดีก็อยู่ในเขตระบบชลประทานก็อาจจะลดความเสี่ยงได้น้อยนะครับแต่ถ้าใครอยู่นอกเขตชลประทานก็จะมีความเสี่ยงสูงพอสมควรแต่ตรงนี้มันก็จะมีแหล่งนะครับแหล่งที่ใครอยู่นอกพื้นที่ชลประทานก็ไปสามารถขอโครงการพระราชดำริในเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ำของกรมที่ดินนะครับที่เราสามารถไปเขียนคำร้องขอเราก็จะมาทำการขุดนะครับทำการสร้างแหล่งน้ำให้กับเรานะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างประมาณ1,000 กว่าบาทเป็นค่าขนย้ายอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ในทางและเป็นไปต่อครับหรือบางคนบอกแล้วว่ามันขุดแล้วมันสามารถเก็บน้ำไม่อยู่อันนี้ก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาวิธีกักเก็บน้ำให้มันอยู่ใช้กระบวนการขั้นตอนอย่างไรเพราะนั้นในพื้นที่ของเราเองก็เจอปัญหาในการเก็บน้ำไม่อยู่เหมือนกันเพราะเราเป็นตำบลหนองสลัดนั้นมันเป็นพื้นที่บ่อทรายใต้พื้นล่างจะเป็นบ่อทรายมันเก็บน้ำอยู่แต่ก็ใช้เทคนิคกระบวนการจัดการนะครับอันนี้ก็สามารถลงได้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สองทุกวันนี้คือเราชอบทำพืชเชิงเดียวเป็นข้าวตลอดเลยมันก็เลยส่งผลให้พวกเราเองที่เป็นเกษตรกรเนี่ยรับภาระความเสี่ยงค่อนข้างจะแทบทุกมิติเลยครับไม่ตั้งแต่การลงทุนเลยครับเราทำวันนี้ยังไม่รู้อีก4เดือนในหนึ่งครอบการทำนาเราเนี่ยเราไม่รู้จะเก็บเกี่ยวข้าวในราคาเท่าไหร่นะเพราะส่วนใหญ่ในช่วงที่เรายังไม่มีผลผลิตออกเนี่ยราคาข้าวจะแพงแต่ถ้าเกิดตราบใดที่ผลผลิตของเราออกเนี่ยราคามันก็ตกต่ำอยู่แล้วปกตินะครับเพราะนั้นเมื่อ2เดือนที่ผ่านก่อนหน้าเดือนนี้นักเกษตรกรเนาะเราจะเห็นว่าราคาข้าวอยู่มัน12,000-13,000ข้าวปฐุมก็ดีข้าวกกสักก็ดีแต่ช่วงนี้กำลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปังอยู่ทุกวันนี้มันเหลือมาตกกว่า8,500ไม่เกิน8,500-8,400-8,500อยู่ทุกวันนี้ที่ตลาดการเราซื้อก็อยู่8,400-8,500ฉะนั้นความเปลี่ยนตัวนี้มันสามารถที่จะใช้หลักทฤษฎีของข้าวหลวงคือเรื่องของทฤษฎีใหม่ก็คือลดพื้นที่การทำเกษตรหันมาทำอาชีพที่มันหลากหลายในพื้นที่ของเราก็คือไร่นาสมผสมก็ได้หรือทฤษฎีใหม่ก็ได้หรือถ้าเกิดใครพอมีกำลังมีความรู้มีความชอบจะทำเป็นโคกหนองนาโมเดลอันนี้มันสามารถลดความเสี่ยงได้เลยนะครับในตัวที่ต่างนะครับในเรื่องของภาวะอากาศทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟ้าฝนตกต่ำๆฤดูกาลหรืออากาศมันค่อนข้างจะพลิกผันมีพอสมควรนะครับในส่วนที่เราลดได้คือในเรื่องของทุกวันนี้เราขาดในเรื่องของไม้ยืนต้นเพราะนั้นสมัยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ของเรานา5 ไร่ 10 ไร่มันจะมีไม้ยืนต้นอยู่ในพื้นที่แปลงของเรานะครับแต่ทุกวันนี้เราละทำเป็นพืชเชิงเดียวไปหมดเลยหันไปมองไปสุดหูก็มีนาข้าวมีไร่อ้อยเพราะนั้นวันนี้เราต้องหันมาปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นนะครับหรือไม้ป่าหรือไม้ที่มันสามารถ าเป็นหลักประกันในเรื่องของการทำที่อยู่อาศัยให้ลูกหลานได้เนี่ยมันจะช่วยลดอันตรายได้หรือภาครัฐเองก็พยายามมีโครงการที่ให้เรารวมกลุ่มกันทำในการตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ดีเรื่องของการรวมตัวกันค้ากันขายก็ดีหรือตอนนี้ก็จะมีเรื่องของโครงการแปลงใหญ่ก็ดีอันนี้นะครับในส่วนที่เราเป็นไปก่อนเราก็สามารถถึงได้เพื่อจะลดภาวะความเสี่ยงต่างๆที่เราต้องแบกรับความเสี่ยงมาแชร์ความเสี่ยงตรงนี้ให้กับหลายๆกิจกรรมหรือหลายกลุ่มงานเข้ามาช่วยกันดูแลมันก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับของเราเองใช้กระบวนการแบบนี้นะครับผลผลิตบางส่วนมันล้นตลาดเช่นข้าวก็ดีมันก็ดีอ้อยก็ดีนะครับรัฐบาลก็จะมีโครงการกระจายลดพื้นที่ความเสี่ยงการประกอบอาชีพหันมาทำอีกทีหนึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการเตรียมดินให้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการเข้าปัดนะครับของเราเองก็เลยทำให้มีกิจกรรมอีกอันหนึ่งคือการทำแปลงหญ้าแพงโกล่านะครับเพื่อเป็นอาหารหยาบให้กษัตริย์ใช้นโยบายของภาครัฐที่ลดความเสี่ยงเรื่องภัยแล้งเข้ามาจัดการนะครับซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยอันนี้ก็เป็นอีกทางออกหนึ่งในการรวมกลุ่มเนี่ยอย่างน้อยมันจะทำให้เป็นจุดสนใจของทุกหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมเลี้ยงวัวคนเดียววัวเป็นโรคลำปีสติก็ดีเป็นโรคปากท้อเป๋ก็ดีผมวิ่งไปหาปศุสัตว์บอกว่าผมเลี้ยงวัวเพียงแค่หนึ่งรายนะผมเชื่อปศุสัตว์เนี่ยก็ยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์นะครับของตำบลหนองกระต่ายมีวัวอยู่ประมาณสัก400-500 ตัวเนี่ยเราไปแจ้งเขาก็จะกลับมาเลยนี่คือเป็นข้อดีของการรวมกลุ่มคือมันสามารถสร้างอำนาจในการต่อรองการทำกิจกรรมได้ก็อย่าเป็นในเรื่องของภัยพิบัติโรคระบาดเรื่องของราคาเนี่ยกลุ่มเนี่ยมันเป็นตัวสร้างได้พอสร้างกลุ่มได้ปุ๊บมันก็อยากเป็นภาคีเครือข่ายนะกลุ่มนี้ไปแตะกลุ่มโน้นอะไรที่พอแลกเปลี่ยนกันได้มันก็ช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วเราสามารถมีอำนาจในการต่อรองได้งั้นการรวมกลุ่มเนี่ยคือเป็นทางรอดอีกทางหนึ่งครับระดับประกอบอย่างของเราทั้งใครที่คิดว่าทำคนเดียวแล้วมันเกิดการท้อแท้ลองหันไปรวมกลุ่มทุกวันนี้วิสาหกิจชุมชนเนาะก็ใช้แค่7 คนเองก็สามารถจะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ถ้าต้องการจะให้มันใหญ่เป็นกลุ่มประกอบก็50 ครัวเรือนก็เป็นกลุ่มประกอบได้หรือต้องการใหญ่ก็แค่200 ครัวเรือนก็สามารถเป็นระบบสหกรณ์ได้อันนี้ก็มีสเต็ปให้เราเดินอยู่แล้วนั้นเราก็สามารถจะเลือกมันมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลคือเรื่องของโปรท็อปนะครับที่อยู่ระดับพื้นล่างเราทำคนเดียวแล้วก็ไปขึ้นมาถามนะครับแต่ถ้าเกิดมันขายดีหรือมันมีภาวะเสี่ยงก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนก็เป็น7 ครอบครัวเปลี่ยนจากพัฒนาชุมชนไปอยู่ที่เกษตรอำเภอหลังจากนั้นถ้าเกิดมันขายดีหรือส่งออกก็ดีมีปัญหาเราก็รวมกลุ่มก็ทั้ง50 ครัวเรือนครับเป็นกลุ่มเกษตรกรไปจดกับเกษตรจังหวัดหรือถ้ามันต้องการให้ใหญ่โตขึ้นมีเงินทุนมีเงินเพื่อจดเป็นสหกรณ์ก็ไปที่เกษตรจังหวัดมันก็มีขั้นตอนในการเดินอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับเราไม่ค่อยเกิดการรวมกลุ่มนะเราคิดว่าเราดีเราเด่นสุดท้ายเจอปัญหาปุ๊บเราก็หาทางออกไม่เจอแต่เรามีการรวมกลุ่มการสร้างภาคีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนากลุ่มพัฒนาตัวเราพัฒนาที่เราเนี่ยให้มันยั่งยืนได้ครับในเรื่องของสารเคมีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราต่างคนต่างทำแต่ทุกวันนี้มันสบายขึ้นมากขึ้นเนื่องมันมีเทคโนโลยีที่สามารถมาช่วยเราได้คือเรื่องของโดรนนะทุกวันนี้เกษตรกรหัวก้าวหน้าเกษตรกรรุ่นใหม่ใช้โดรนเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นการใช้โดรนกับการใช้น้ำมันชีพภาพเนี่ยมันครอบคลุมสะดวกสบายมากกว่าการใช้แรงงานคนนี่คือการสามารถจัดการได้รวมกลุ่มกันก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับทำน้ำหมักอันที่เรียกว่าใช้น้ำหมักหน่อกล้วยไหมน้ำหมักอันนี้ไหมน้ำหนักจากปลาไหมน้ำหนักจากเอื้อดไหมหรือสารอะไรพวกนี้แต่ก็ใช้เทคโนโลยีตัวใหม่คือโดนนะครับมันเกี่ยวข้องมันจะช่วยลดได้เยอะเลยที่ผ่านมาเราจะมีข้อปัญหาถ้าเกิดใช้อินทรีย์พวกนี้มันต้องใช้ระยะเวลาในการฉีดบ่อยมากๆ3 วันครั้ง 4 ครั้งเราก็คิดว่ามันไม่ไหวนะครับไม่มีแรงหรือต้นทุนสูงแต่ละวันนี้มันใช้โดนและสามารถควบคุมได้ง่ายราคาก็ถูกด้วยแล้วเป็นเทคโนโลยีที่อนาคตเราต้องหันกลับมาใช้ทั้งหมดเลยทุกวันนี้เกษตรนะครับก็คือมันสามารถเป็นเกษตรที่เราสามารถเรียนรู้ทางหลักได
0: ้
1: ทางสื่อก็ดีทางการฝึกอบรมก็ดีมันไม่เหนื่อยเหมือนเกษตรกรรุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกเราครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้แรงงานก็ดีนะครับการใช้ตัวช่วยในการตั้งแต่เรื่องการเตรียมดินก็ดีการดูแลก็ดีการเก็บก็ดีนะครับทุกวันนี้มีเทคโนโลยีนะครับมีเครื่องจักรกลเข้ามาเกี่ยวข้องหมดแล้วนะครับตั้งแต่การเตรียมดินก็ไม่ต้องใช้วัวใช้ควายเหมือนสมัยพ่อแม่ของเรานะครับทุกวันนี้มันสามารถหันไปทีก็สามารถเตรียมดินได้เสร็จแล้วหรือพันข้าวก็ใช้เวลาการตั้งตัวการเก็บก็เหลือ5 เดือน 4 เดือนตอนนี้เหลือ3 เดือนแล้วเนาะดูที่ว่าตลาดไหนต้องการแล้วก็เข้าไปเป็นคนมาจะรู้แล้วนะครับหรือแม้แต่เมล็ดพันธุ์สมัยพ่อแม่เราก็ซื้อเมล็ดพันธุ์กันอยู่ค่อนข้างแพงทุกวันนี้เกษตรกรรุ่นใหม่ก็สามารถเปลี่ยนพันธุ์เองจัดทำแปลงพันธุ์เองทุกอย่างได้หมดเลยหรือแม้แต่เครื่องจักรกลการเกษตรหรือแม้แต่เทคโนโลยีตัวใหม่เช่นโดรนตัวเกี่ยวข้าวรถนำนารถไถทุกวันนี้นะสามารถที่จะใช้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาควบคุมดูแลได้แล้วก็ไม่เหนื่อยเหมือนอย่างกับที่ สมัยพ่อแม่เราทำด้วยนั้นเกษตรกรของประเทศไทยก็หวังไว้กับคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสหรือพอมีแรงทุนก็สามารถกลับเข้ามาทำงานในพื้นที่ได้ทุกวันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ก็คือพ่อแม่ทำคนรุ่นใหม่ก็ทำระบบหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้พวกนายทุนเช่าแต่อนาคตนะผมเชื่อว่าลูกหลานนะครับก็จะกลับมาดูแลพื้นที่ดึงที่เช่าจากนายทุนกลับมาทำเองเพราะมันไม่เหนื่อยเหมือนสมัยพ่อแม่เราแล้วมันใช้เทคโนโลยีใช้กระบวนการแล้วก็มีภาคีเครือข่ายก็สามารถใช้บริการตรงนี้ได้ก็ฝากไว้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็ดีทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นว่านักธุรกิจหลายๆคนนะครับเติบโตประหยัดสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับจากกิจกรรมเล็กๆนะไปสู่ระบบธุรกิจขนาดใหญ่ก็เกิดจากกระบวนการตรงนี้ทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางออกอีกทางออกหนึ่งนะครับที่เราสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่เข้าสู่กระบวนการเป็นระบบที่ว่าเป็นระบบธุรกิจแล้วก็ค้าขายหรือส่งออกได้อย่างมั่งคงในคนต่อไปก็ฝากสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็ยุวเกษตรกรไว้แล้วกันครับ
0: การพัฒนาชุมชนหนองสาหร่ายโดยในแรมเชียงกาทำให้ชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบในการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพุทธศักราช2551จบจนถึงปัจจุบันมีสภาองค์กรชุมชนที่นำรูปแบบของชุมชนหนองสาหร่ายไปเป็นต้นแบบทั่วประเทศมีการจัดตั้งธนาคารความดีในชุมชนเพื่อให้สมาชิกนำความดีที่สะสมผ่านการพิจารณาจากประชาคมหมู่บ้านและสภาองค์กรชุมชนตามลำดับมาใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในคราวที่จำเป็นต้องใช้เงินการนำรูปแบบธนาคารความดีไปใช้มีการขยายผลงานโดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายเพื่อเป็นที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศเราไปฟังในแรมเชียงกาเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ
1: ในชุมชนที่โดดเด่นเรื่องของธนาคารความดีคือในอดีตที่ผ่านมาเราเป็นตำบลค่อนข้างจะมีปัญหานะครับเราก็เลยมาทบทวนปัญหาของเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้ทุกคนเข้าเรียนรู้กันเรื่องธนาคารความดีนะครับยกตัวอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาสมัยพ่อแม่เราที่เป็นผู้นำต้องการจะให้ชาวบ้านออกมาทำจิตอาสาเนี่ยแค่ประกาศเขากระจายข่าวหรือใช้สื่อบอกต่อทุกคนก็จะออกมาช่วยกันเต็มไปหมดเลยแต่สมัยนี้นะครับการมาทำจิตอาสาก็ดีการมาพัฒนาหมู่บ้านก็ดีแม้แต่การที่จะเรียกคนมาประชุมเองก็ดีหาคนที่จะมาทำกิจกรรมน้อยมากครับอะไรเราก็มาตกผลึกวิปัญหาของเราว่ามันเป็นปัญหาเพราะอะไรเราก็เลยไปเจอปัญหาเรื่องนี้เรื่องการมีส่วนร่วมเราก็เลยใส่ไว้ในตัวชี้วัดธนาคารความดีข้อที่22ว่าการมีส่วนร่วม1ใครมาเข้าร่วมประชุมกับหมู่บ้านปีหนึ่งถ้าเกิดมีรายเต็ม8ครั้งเราจะให้การันตีรายเต็ม8ครั้งนี้สามารถทำประกันเงินทุนของสถาบันการเงินของเราได้ 5,000 บาทจากคนที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมก็จะหันกลับมามีส่วนร่วมนี่คือตัวเด่นของเราเลยนะครับกิจกรรมของวัดก็ดีโรงเรียนก็ดีหรือของหน่วยงานภาครัฐที่เราเคยช่วยเหลือกันทุกวันนี้ขาดมากเราก็เลยใส่ข้อ2บอกใครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในตำบลปีหนึ่งมีรายเต็ม12ครั้งก็สามารถค้ำประกันได้ 5,000 บาทและมันก็สามารถช่วยตรงนี้ได้หรือข้อ23สิ่งแวดล้อมดีใครทำนาไม่เผาตอซังทำไร่อ้อยไม่เผาตอซังก็สามารถเอาคนยืนยันข้างเคียงมาค้ำประกันได้อย่างเงี้ยหรือบ้านใครสะอาดหน้าบ้านนามองจัดบ้านเรือนสวยงามก็สามารถเอาไปค้ำประกันได้อันนี้คือเป็นคลิปเล็กๆนะครับที่เราทำและมันสามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาได้เราก็เลยใช้โลแกนของธนาคารความดีแลกตังกับสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหร่ายอันนี้คือเป็นจุดเด่นของเราเลยนะครับตัวที่สองที่ตอนนี้ถ้าเกิดในจังหวัดกาญเองแล้วก็มีที่ระเบียบคือเรื่องกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่ายก็คือเราเปิดเป็นตลาดกลางให้พ่อแม่พี่น้องที่ทำอาชีพเรื่องการทำนาไม่ต้องไปขายข้าวโดยตรงให้กับโรงสีแต่ให้มาขายข้าวกับตลาดกลางของเราซึ่งถ้าเกิดเราไปขายกับโรงสีต่อช่างนะครับเป็นเจ้าของโรงสีเครื่องวัดความชื้นเป็นของโรงสีกิโลเป็นของสีทุกอย่างเป็นของโรงสีทั้งหมดเลยกลไกการทำงานอันนี้เราไม่สามารถว่ามีกลไกหรือความเส้นตรงอย่างไรแล้วก็เลยเปิดเป็นตลาดกลางเราเองตาช่างเป็นของเราเครื่องวัดความชื้นเป็นของเรากิโลเป็นของเรานะครับพนักใครมาขายข้าวต่อเราก็นะเป็นเจ้าของที่สามารถกู้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เชิญโรงสีมาประมูลใครให้ราคาสูงสุดคนนั้นก็ตักข้าวเข้าโรงสีไปนั้นวันหนึ่งก็จะมีโรงสีมาประมูลข้าวที่เราทุกวันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนาปังอยู่ก็วันประมาณ1,000กว่าตันที่โรงสีต้องมาประมูลกับเราก็เลยทำให้การรวมกลุ่มเราเนี่ยนะครับเราจะมีรายได้จากค่าช่างจากชาวนานะครับตันละ15บาทค่าลานกองจากพ่อค้าโรงสีที่ประมูลได้จะเป็นกี่ตันละ10บาทค่ารถตักข้าว ให้กับโรงสีที่ประมูลได้ตันละ80บาทนี่คือรายได้ที่เราเห็นง่ายๆนะครับแล้วก็เราไม่ต้องเสียค่าขนส่งเพราะตลาดเนี้ยมันอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนของตำบลเราอยู่แล้วนี่คือเป็นจุดเด่นของเรา2ตัวสำคัญสำคัญนะครับและตัวที่3คือเรื่องการจัดการตนเองนะครับคือเรื่องการรู้ตัวเองเลยว่ารายได้ต่อปีเท่าไหร่รายจ่ายต่อปีเท่าไหร่หนี้สินต่อปีเท่าไหร่ปีนี้กินไข่กี่ฟองเติมน้ำมันกี่ล้านกินข้าวกี่ล้านนี่เราสามารถรู้หมดเลยก็คือเป็นการจัดการชุมชนในเบื้องต้นโดยใช้กระบวนการที่ผมบอกเมื่อตั้งครู่ตั้งแรกมาครับผมครับท่านใจเกษตรกรหรือสมาร์ทซัมเมอร์นะครับที่บางทีได้ลาออกจากงานมาแล้วนะครับแล้วไปก่อนที่ทำมาแล้วสักล้านะครับอันนี้ก็ให้กำลังใจแล้วกันนะว่าผมเชื่อว่าอนาคตนะครับตามเป้าหมายคือประเทศไทยต้องเป็นครัวของโลกเนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตนะครับเราสามารถไปถึงจุดนั้นได้แต่วันนี้นะครับเราก็ต้องฝึกสักนิดหนึ่งนะครับทนสักนิดหนึ่งแล้ววันนั้นมันก็จะมาถึงนะครับนี่ก็ขอให้กำลังใจพวกเรานะครับอะไรที่ทางโรงเรียนของเราเองหรือทั้งอีก17โรงเรียนนะครับของพัฒนาชุมชนสามารถช่วยเหลือได้นะครับท่านก็ลองเซิร์ชข้อมูลเข้าไปว่าโรงเรียนที่เสียงของพัฒนาชุมชนนะครับมันอยู่ใกล้โรงเรียนไหนแล้วก็ไปปรึกษาโรงเรียนไหนก็มันแตกต่างกันครับสามารถที่จะใช้เป็นบทเรียนกันได้นะครับแล้วในส่วนตัวเองอะไรที่ต้องการจะปรึกษาอะไรต้องการที่จะก็สามารถบอกได้ยินดีนะครับรับใช้ในฐานะที่เราเคยผ่านกระบวนการจุดๆนั้นมาแล้วเรามายืนจุดนี้ได้มันก็ต้องมีอะไรที่พอจะเป็นตัวการันตีได้ก็สามารถที่จะประสานมาได้ครับผมครับก็เวลาคนมาพักค้างบางทีส่วนใหญ่ก็คือคนมาพักค้างแล้วเราเดินทางมาไกลนะครับมาถึงก็สายจะเดินทางกลับมันก็ได้แค่1กิจกรรมหรือ2กิจกรรมเราก็เลยเปิดเป็นโฮมสเตย์นะครับให้ทุกคนเข้ามาพักค้างในชุมชนนะครับแล้วก็มาเรียนรู้กับเราวันนี้เรียนรู้เรื่องการทำนาแบบลดต้นทุนทำนาแบบไม่ใช้ยาเคมีหรือพืชตักผลไม้ตรงไหนนะครับที่ท่านทำแล้วมีปัญหาแล้วก็มาศึกษามาเรียนรู้กันนะครับสอนการทำปุ๋ยหมักการทำน้ำหมักอินทรีย์ผ้าใบใช้หรือแม้แต่การกระบวนการการรวมกลุ่มการตั้งระบบถักบอลแล้วสิ่งที่เราจะได้มากคือการทำแผนชุมชนคือต้องรู้จักข้อมูลตัวเองก่อนครับเพื่อมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็เอามาต่อยอดมาวางแผนในการแก้ไขปัญหาต่อไปก็เลยเปิดเป็นโรงเรียนพอเพียงให้ทุกคนเข้ามาพักค้างแล้วก็เรียนรู้กับเราได้ทุกวันนี้เราจะมีภาคีเครือข่ายหลายมหาวิทยาลัยนะครับโดยเฉพาะมอเกษตรศาสตร์แพงแสนราชภัฏจังหวัดกาญจนบุรีหรือแม้แต่ราชภัฏพระมถมก็ส่งนักศึกษาเข้ามาอยู่ก็เป็นพื้นที่ปกติแต่ตอนนี้เราก็มีฟันแนกกับรังสิตท่านดร.พิชัยรัตน์ก็เข้ามาเติมเต็มก็เลยทำให้โรงเรียนของเราหรือการทำการศึกษาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์นะครับตรงไหนที่เราตอบได้เราก็ตอบในทางปฏิบัติตรงไหนที่เป็นวิธีการเราไม่สามารถตอบได้เราก็ให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เป็นอะไรเข้ามาตอบให้กับเกษตรกรที่สนใจครับผมเราก็ไม่ได้เดินไปเดียวนะครับเราต้องมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาตุ้นและมาส่งเสริมด้วยถ้าเกิดย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2562กรมพัฒนาชุมชนนั้นก่อนโควิดนะกรมพัฒนาชุมชนต้องการคัดสรรพื้นที่หรือชุมชนนะครับที่ทำในเรื่องของป่าพระราชาทฤษฎีใหม่หรือทำในเรื่องของโคกหนูนาโมเดลเพื่อที่จะยกให้เป็นโรงเรียนเพื่อมีหลักสูตรแกนกลางเรื่องของศาสตร์พระราชาเรื่องหลักการทำงานของพระองค์หลวงบันไดเข้าขั้นก็ดีนะครับหรือเรื่องสีพอเพียงก็ดีเนี่ยแล้วก็มีหลักสูตรเสริมอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยจัดตั้งเป็นโรงเรียนกิจพอเพียงเมื่อปี2562ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีทั้งหมด8โรงเรียนรุ่นแรกนะครับก็ถ้าเกิดในส่วนใกล้ๆนี้ก็มีที่ราชบุรีหมู่บ้านเหล่ามะละกออย่างเงี้ยนะก็มีพื้นที่แล้วก็ปีพ.ศ. 2569นี้ก็เพิ่มอีกมาอีก11โรงเรียนมาที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันนี้เราก็จะมีภาคีเครือข่ายครับที่กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ทรงตั้งให้เป็นโรงเรียนพอเพียงทั้งหมด18-19โรงเรียนแล้วนะครับแล้วของเราก็ถือว่าเป็นโรงเรียนพี่นะครับเป็นโรงเรียนต้นแบบนะครับให้กับ16-17โรงเรียนได้มาเรียนรู้ก่อนก็ขยายต่อนะครับนั้นใครที่สนใจนะครับต้องการที่จะเข้ามาเรียนรู้กับชุมชนเราหรือเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของโรงเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสายก็สามารถติดต่อครับมาทางเบอร์โทรศัพท์ของผมนี่คือ0898307688เรื่องของหลักสูตรนะครับก็มีหลักสูตรตั้งแต่นะครับ2วัน1คืนกับ3วัน2คืนก็จะมีกิจกรรมให้เรียนรู้กันนะครับวันแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีใหม่เรื่องของศาสตร์พระราชาหรือแม้กระทั่งหลักการทรงงาน23ข้อของพระหลวงหรือบันไดเข้าขั้นสู่ความพอเพียงนะครับเราจะเรียนเป็นหลักสูตรแกนกลางก่อนทั้ง18โรงเรียนจะมีกันทั้งหมดนะครับ แล้วอีกวันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับก็คือในเรื่องของคุณต้องการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับถ้าเกิดในโรงเรียนเราเรื่องของการทำหนักอันอินทรีย์การทำโรงสีข้าวการทำขนมกรอบเคี้ยวการทำน้ำหมักการแปรรูปขยะหรือแม้แต่ในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับอีกหลายๆอย่างก็มีกิจกรรมอันนี้ก็สามารถจะเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดจนสุดท้ายวันที่3ถ้าเกิดอยู่3วันเนาะเราก็จะพาไปดูทุกโรงงานทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตำบลหนองตะลาแล้วที่พวกเราเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของในการจัดการจะเป็นหลักสูตร1วัน2วัน3วันแล้วแต่ความสะดวกสบายของท่านเลยนะครับจะมาวันไหนก็ได้นะครับเรามีทีมนะครับเรามีอาสาเรามีคณะทำงานอยู่ตลอดเวลาทุกวันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนเข้ามาดูการทุกวันอยู่แล้วนะครับเนาะก็ต้องขอปากเอาไว้ถ้าเกิดสนใจนะครับที่มีปัญหาเรื่องอะไรต้องการจะแก้ไขปัญหาและต้องการปรึกษาก็ทางช่องทางที่ผมบอกคนตะตู้นี้นะครับก็สามารถจัดการได้ครับผมครับ
0: วันนี้ได้แง่คิดหลากหลายจากปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายปี2562เกษตรกรตำบลหนองสาหร่ายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีอีกหนึ่งเรื่องราวของเกษตรกรที่น้อมนำหลักปรัชญาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ที่สำคัญยังได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับถ่ายทอดให้คนในชุมชนหากท่านใดสนใจอบรมหลักสูตรระยะสั้นมีที่พักโฮมสเตย์ทั้งในระดับประเทศและอาเซียนสามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่หมู่6ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-830-7688วันนี้ขอขอบพระคุณนายแรมเชียงกาที่ให้เกียรติมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับรายการของเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะรายการอุ่นฟ้าไอดินวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้สุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคชาญช่างเหล็กลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

ดตามรับฟังรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
5: ัฐมนตรี

0: ตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตเพื่อจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีเล่งกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมาย
1: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมกรมการปกครองเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านนอมินีรวมถึงการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายที่จังหวัดภูเก็ตโดยนายพลพีกล่าวว่าได้ร่วมกับตัวแทนศาลเจ้ากว่า40แห่งเพื่อรับฟังข้อบังคับและหารือเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่ใช้มานานโดยได้ข้อสรุปว่าต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการพบว่าโรงแรม2แห่งที่เข้าตรวจจริงไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายเจ้าพนักงานจากกรมการปกครองจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในส่วนของโรงแรมที่กำลังจะเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมนั้นทางคณะทำงานมีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ว่าอาจเป็นธุรกิจที่ใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายไทยกำหนดซึ่งจะเร่งตรวจสอบการขออนุญาตต่างๆอย่างละเอียดส่วนกรณีเข้าตรวจสอบสถานที่ที่เรียกชื่อว่าชาบัตเฮาส์ไทยแลนด์ซึ่งได้รับแจ้งว่าได้มีการขออนุญาตเปิดเป็นกิจการโรงแรมและร้านอาหารจากการตรวจสอบเป็นร้านอาหารและศาสนสถานสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิวจึงได้สั่งการให้ทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆในจังหวัดต่อไปเพื่อทำให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากออกแถลงการยืนยันสถานการณ์ชายแดนจังหวัดตากยังควบคุมได้พร้อมเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดและยกระดับดูแลความปลอดภัยประชาชน
2: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากออกแถลงการจากเหตุปะทะกันระหว่างกองกำลังในฝั่งเมียนมาบริเวณตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากแนวชายแดน500เมตรโดยได้มีการใช้อาวุธหนักอากาศยานไร้คนขับและอากาศยานโจมตีทิ้งระเบิดบริเวณพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้สะเก็ดและชิ้นส่วนอาวุธหนักและกระสุนปืนข้ามาตกบริเวณสนามหญ้าวัดห้วยมหาวงโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเก็บกู้และนำไปทำลายแล้วโดยศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากขอความร่วมมือประชาชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งคล้ายวัตถุระเบิดห้ามเข้าไปสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งในเหตุการณ์ครั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและข่าวลวงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,100 รายนายฮอเกโรดริเกสประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ Telegram เมื่อวานนี้ที่ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,118 รายบาดเจ็บ 16,740 รายและสูญหายอีกหลายพันคนขณะที่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้จัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนเป็นมูลค่าเกือบ300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้านนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลายื่นเรื่องทูลขอต่อสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3กษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรให้ทรงปลดอายัดทองคำหนักประมาณ30ตันของเวเนซุเอลาภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของอังกฤษเพื่อนำมาบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในประเทศปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วไปผ่านมาเยี่ยมเยียนเมืองเงาะทุกเรียนเมื่อใดอย่าเพิ่งตกกะใจสำเนียงไทยๆฟังค่อยดี
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านสู่รายการสีสันตะวันออกรายการที่พาคุณผู้ฟังทุกท่านมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆในภาคตะวันออกของเรานะคะทั้งการท่องเที่ยวเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้มีเรื่องราวของดนตรีไทยนะคะและมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าโดยสีสันตะวันออกในวันนี้นะคะขอนำเสนอในเรื่องของขลุ่ยไทยซอฟต์พาวเวอร์เสียงลมหายใจสู่เวทีโลกนะคะเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้านดนตรีนะคะโดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่เรียกว่าขลุ่ยนี่นะคะเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังได้รับความสนใจทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติคุณผู้ฟังคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะหน่วยงานด้านวัฒนธรรมและศิลปินรุ่นใหม่มีการผลักดันเครื่องดนตรีไทยเข้าสู่เวทีโลกผ่านการแสดงร่วมสมัยการผสมผสานดนตรีสากลและการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์โดยขลุ่ยไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้วยเสียงที่นุ่มลึกและสะท้อนอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างง่ายดายค่ะและเรื่องราวของขลุ่ยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาพูดคุยกับผู้ที่ชื่นชอบดนตรีไทยและมีโอกาสได้เรียนรู้แล้วได้เป็นครูในฐานะของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณสุศินีสุขสถิตค่ะผู้ที่ชื่นชอบดนตรีไทยและเป็นครูผู้สอนขลุ่ยไทยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านดนตรีไทยสวัสดีค่ะคุณสุศินีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะสอบถามค่ะว่าขลุ่ยไทยเนี่ยมีเสน่ห์อย่างไรในทัศนะของคุณครูค่ะที่ทำให้สามารถที่จะก้าวไปเป็นซอฟต์พาวได้อะค
3: ่
2: ะ
3: จริงๆจะบอกว่าเริ่มต้นเลยนะคะในเรื่องของขลุ่ยอะครั้งแรกเลยอะค่ะคือเรายังไม่ได้คิดถึงในเรื่องของเสน่ห์ครั้งแรกเลยคือการเรียนก่อน
2: คือเริ่มต้นจากความชอบใช่ไหมคะคุณคร
3: ูใช่ค่ะอยู่ในบทเรียนด้วยค่ะ
2: อ
3: ันนี้ย้อนกลับไปเมื่อถึงสมัยที่เรายังเรียนอยู่ทีนี้คือพอเมื่อเราเรียนไปแล้วเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์นี่แหละเสน่ห์มันเกิดตรงนี้แหละ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเราได้จับต้องและได้สัมผัสแล้วได้ทำการเป่านะคะและที่สำคัญคือการเป่าขลุ่ยเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเป่าก็ได้ไม่ถึงว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังเป่าไปอย่างเงี้ยโดยที่การเทียบเคียงโน้ตนะคะโดเรมีฟาซอลลาทิโดนะคะทีนี้อย่างเช่นเปียโนเนี่ยเขาก็จะมีโน้ตเสียงสูงเสียงต่ำเรียงกันไปแต
2: ่
3: ขล
2: ุ่
3: ยไทยจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะดนตรีเป่าเนี่ยดนตรีเป่าก็คือ จะมีเสียงโดต่ำโดสูงนะคะเลต่ำเลสูงโดยการเพิ่มลมโดยการเพิ่มลมกระแทกเข้าไป
2: คือใช้การบังคับลมหายใจในการที่จะกระแทกให้เกิดเสียงสูงหรือเสียงต่ำ
3: ใช่ค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าถ้าพูดถึงเสน่ห์อะค่
2: ะ
3: เสน่ห์ของขลุ่ยเนี่ยถ้าคนเป่าแบบเก่งๆเลยนะค
2: ะ
3: เสียงขลุ่ยเขาจะหวานนะคะเสียงหวานเสียงนุ่มนวลเสียงเขาจะกังวานฟังแล้วรู้สึกว่าให้ความรู้สึกสบายให้ความรู้สึกเพลิดเพลินและให้ความรู้สึกมันก็แบบว่าเหมือนเราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นนะคะเหมือนอย่างเช่นสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาก็จะมีการเป่าขุยเกี้ยวพลาสีกันอะไรกันนะคะสีซอบ้างเป่าขุยบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเสน่ห์ของเขาจะอยู่ตรงที่เสียงของเขานั่นเองค่
2: ะ
3: เสียงหวาน
2: จะเป็นทำนองหวานทำนองเศร้า
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็
3: จะด้
2: วยเสียงเนาะด้วยเสียงที่เขาเป็นกังวาน
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะก็เป็นเกิดเป็นเสน่ห์นะคะ
3: ค่ะ
2: จุดเด่นของขลุ่ยแน่นอนนะคะคือความเป็นธรรมชาติ
3: ค่ะ
2: แล้วก็เสียงที่เกิดขึ้นมาตัวโน้ตต่างๆเนี่ยนะคะเกิดจากลมหายใจโดยตรงไม่มีเครื่องจักรไม่มีเครื่องกลที่ซับซ้อนทำให้เสียงที่ออกมามีชีวิตมีอารมณ์นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คนฟังเนี่ยรู้สึกจับใจเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะคือการเป่าคุยคุยเนี่ยไม่มีลิ้นนะคะเขาไม่มีลิ้นลมมันก็จะออกไปจากปากของเราเลยแต่เห็นไหมคะว่าคุยที่เห็นเนี่ยเขาจะมีรูเล็กๆเท่านั้นแล้วเขาก็จะมีไอ้ตรงข้างล่างที่จะเป็นรูตรงนั้นตรงข้างล่างคุยนะคะนี่แหละนะคะก็คือทำให้บางคนเนี่ยเสียงคุยอาจจะมีการผิดเพี้ยนบางคนใช้การเคาะ
2: ค่ะ
3: อันนี้แนะนำนะคะอย่าทำ
2: อย่าทำ
3: อย่าทำนะคะเพราะว่าการเคาะจะทำให้เสียงคุยแตกเสียงคุยเพี้ยนเลยนะคะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เลือกคุย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะคะแหมมันก็เริ่มลำบากนะคะปัจจุบัน
2: เขาเรียกอะไรก่อนที่จะมาเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ก็ต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างเริ่มต้นเองก็อาจจะเริ่มตั้งแต่การเลือกตัวคุย
3: ใช่ค่ะตอนที่ไปสอนนะคะก็คือจะต้องนักเรียนเนี่ยเป็น100คนเลย
2: ค่ะ
3: นะคะเพราะว่าจะเรียนกันทั้งหมดเนี่ยชั้นป.4 ป.5 ป.6นะคะแล้วก็เราก็จะต้องไปเลือกคุยที่ร้านเครื่องเขียนอะไรพวกเนี้ย
2: ค่ะ
3: เราจะต้องไปนั่งเป่าคุยทีละเราเลยค่ะทีละเราเลยก็คือเราจะต้องมานั่งโดเรมีฟาโซลาทีโด
2: ค่ะอ
3: ย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไล่ไปไล่กลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะจำตามจำนวนเด็กนักเรียนเลย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ถ้าเกิดอันไหนเพี้ยนเราก็ไม่เอา
2: แล้วตอนที่ไปสอนเด็กๆเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากอะไรคะหมายถึงว่าวันนี้จะมาสอนเด็กๆเป็นวันแรกเนี่ยพื้นฐานน้องๆหนูๆเนี่ยควรเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
3: ต้องให้น้องเขารู้จักคุยก่อนให้เขาจับคุยก่อน
2: ค่ะ
3: นะคะอธิบายเขาให้ทราบนะคะคุยมีกี่รูเห็นรูนะคะการจับ
2: ม
3: ี
2: ส่วนประกอบอะไรบ้าง
3: ค่ะการจับคุยนะคะมือซ้ายอยู่ข้างบนมือขวาอยู่ข้างล่างนะคะและการปล่อยลมการปล่อยลมไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยได้เต็มแรงของเราที่เรามีอยู่ไม่ได้แล้วต้องมีการกักเก็บลมและค่อยๆปล่อยแบบแผ่วๆไปก่อนโดยเฉพาะเสียงโน้ตโดนะคะคนเป่าไม่เป็นมันก็จะเป็นเสียงอะไรแบบนี
2: ้
3: แต่ถ้าคนเป่าได้นะคนเป่าได้ก็จะออกเป็นเสียงเสียงเขาจะต่ำกว่าทุ้มกว่าแต่เสียงที่ฟังเมื่อสักครู่นะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเสียงคุยเพียง
2: อ
3: คุยเพียงอที่เป็นการปรับแล้วในปัจจุบันนี
2: ้
3: ถ้าเป็นคุยเพียงอที่เป็นคุยไทยสมัยก่อนเนี่ยตัวโน้ตเขาจะทุ้มนุ่มกว่านี้แต่คุยเพียงอปัจจุบันเนี่ยเขาปรับให้เข้ากับดนตรีสากลในสมัยนี
2: ้เพราะว่าเวลาเขาเล่นเขามีเล่นผสมใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะ
2: ผสมกับอิเล็กโทรน
3: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยปัจจุบันเนี่ยเสียงจะไม่เหมือนคุยเพียงอในอดีตเพราะมีการปรับเสียงคีย์ซีหรือบีบีที่ให้สูงขึ้นนี่แหละค่ะทำให้คุยสมัยนี้เสียงออกจะออกไปทางแนวแหลม
2: ที่คุณครูสอนเด็กในพื้นฐานเนี่ยเป็นเพลงอะไรคะ
3: เต้ยโขงค่ะเต้ยโขงคือเป็นเพลงที่ง่ายน้องสามารถที่จะจับโดยแล้วก็ปล่อยนิ้วเนี่ยไม่เร็วไม่ช้าเกินไป
2: ค
3: ่ะบางคนบอกว่านิ้วสั้นหรือเปล่าทำไมเป่าไม่ได้จับไม่ได
2: ้
3: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอ่านนี้ก่อนเอานี้ก่อนคือเราจะต้องในเรื่องของเสียงเสียงโน้ตตัวโน้ตก่อนนะ
2: คะ
3: ตัวโน้ตเนี่ยเราก็จะอย่างเงี้ยนะคะ
2: เดี๋ยวคุณครูสาธิตให้ฟัง
3: ขอให้นะ
2: ค่ะ
3: อันนี้คือเสียงโน้ตที่จะสามารถเอาไปเป่าได้คือลมเนี่ยเราจะไม่ปล่อยเป็นเราจะไม่ปล่อยอะไรขนาดนี
2: ้
3: นะคะอันนี้มันจะกลายเป็นเสียงสูงไปแล้วนะคะและการเป่าในการสอนที่จะน้องๆจะต้องรู้ก่อนว่าโน้ตเนี่ยนิ้วนี้คือโน้ตตัวอะไรถ้าเกิดว่าน้องเขาคล่องในการที่จะปล่อยโดเรมีฟาซอลลาทีโดถึงเวลานะคะเวลาที่น้องเขาเวลาที่จะเป่าเป็นเพลงเนี่ยเราจะให้น้องท่องตัวโน้ตลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาตรงนี้ปุ๊บน้องเขาจะสามารถไปปล่อยนิ้วเองได
2: ้ก็เหมือน
3: เขาจะรู้ว่านิ้วนี้คือโน้ตอะไร
2: อยู่ตำแหน่งอะไร
3: เช่นนะคะ

0: ก็จะเห็นความแตกต่างนะคะมีเสียงสูงเสียงต่ำนะคะซึ่ง
1: อ
0: ันนี้เป็นขลุ่ยแบบเพียวๆเลยนะคะ
1: ขลุ่ยเพียวๆนะคะซึ่งจริงๆอยากจะเอาขลุ่ยเพียง
0: อ
1: ไทยแท้ม
0: าน
1: ะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่แท้อยู่คะคุณครู
1: ใช่ค่ะอันนี้คือขลุ่ยปัจจุบัน
0: ค
1: ือปัจจุบันที่บอกว่ามีการปรับเสียงโน้ตนะคะพอถ้าเกิดเราใช้เสียงเราใช้แรงที่ว่าเพิ่มขึ้นไปนิดนึงเสียงขลุ่ยจะแตกแต่ถ้าเป็นเสียงขลุ่ยแท้ๆขลุ่ยเพียงอไทยแท้ๆเนี่ยเสียงเขาจะเนียนเสียงเขาจะนุ่มเสียงเขาจะกังวานนะคะซึ่งมันจะมีเสน่ห์แล้วยิ่งถ้าเกิดเราสอนการพรมนิ้วอันนี้เรายังไม่สอนการพรมนิ้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดเราสอนการพรมนิ้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงอย่างเช่นจะกลายเป็นประมาณนี
0: ้อันนี้จะเห็นหนึ่งความแตกต่างเนาะอันแรกจะเป็นเพียวๆอันนี้ก็จะนุ่มนวลลงมาหน่อยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นมีความเป็นธรรมชาติเพราะว่าเกิดจากลมหายใจแน่นอนว่า
1: ลมที่ออก
0: คนที่มาเรียนเนี่ยนอกจากจะรู้จักเครื่องดนตรีรู้จักตำแหน่งของโน้ตรู้จักการวางนิ้วแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือการกำหนดลมหายใจ
1: ใช่ค่ะแหมฟังแล้วเหมือนอานาปานสตินะ
0: ก็สามารถผสมผสานกันได้นะ
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าการเป่าขลุ่ยหนึ่งต้องมีสมาธิ
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะเวลาเราเป่าเราต้องรู้ว่าจังหวะนี้โน้ตตัวนี้คือเสียงต่ำหรือเสียงสูงนะคะน้องๆต้องรู้ว่าการผ่อนลมการกระแทกลมนะคะและการพรมนิ้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดจะให้เก่งมากๆคือมันนอกน้องๆจะต้องไปฝึกนอกห้องเรียน
0: ค่ะ
1: นะคะฝึกนอกห้องเรียนเพราะว่าแค่ในห้องเรียนนะคะน้องๆอาจจะรู้โน้ตน้องๆอาจจะรู้ตำแหน่งนิ้วแต่ยังไม่เขาเรียกว่าความชำนาญยังไม่เกิดขึ้นถ้าจะให้ความชำนาญเกิดขึ้นอันนี้น้องๆต้องไปฝึกเป่าทุกวันอาจจะป้องแป้งป๊อกแป๊กอยู่ที่บ้านนะคะโดยที่พ่อแม่อาจจะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย
0: เพราะว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะยังช่วงแรก
1: ช่วงแรกจะมีป้องแป้งป๊อกปุ๊บปั๊ดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะ
0: มันก็อาจจะเกิดความรำคาญนิดน
1: ึ
0: ง
1: พ่อแม่ก็ต้องทนนิดนึง
0: อยู่ในช่วงการเรียนรู้
1: ใช่ค่ะพ่อแม่ต้องทนนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องไม่ฝึกไม่ซ้อมเลยน้องก็จะไม่ชำนาญนะคะ
0: ก็ต้องบอกว่าต้องพึ่งเสียงที่เกิดจากลมหายใจไม่เพราะว่าใช้ลมหายใจจริงๆเนาะ
1: ใช้
0: ตัวเรา
1: ใช้
0: สติสมาธิแล้วก็ในตัวเราเพราะว่าไม่มีเครื่องจักรไม่มีกลไกที่ซับซ้อนทำให้เสียงที่ได้ในการเป่าขลุ่ยออกมาอย่างเมื่อสักครู่ที่เราฟังที่คุณครูเป่าให้ฟังเนี่ยนะคะก
1: ็
0: จะเสียงออกมามีชีวิตมีอารมณ์นะคะซึ่งตรงนี้ผู้ฟังที่เป็นเราเนี่ยยังรู้สึกซาบซึ้งเนาะแล้วคนต่างชาติมาฟังนี่แบบยิ่งทึ่งเข้าไปใหญ่นะแบบว่าคนต่างชาตินี่รู้สึกได้ทันทีนะว่ามีความไพเราะมีหลายๆคนบอกว่าแม้ไม่เข้าใจภาษาไทยแต่พอได้ฟังแล้วรู้สึกถึงความเรียบง่ายแล้วก็กลายเป็นเสน่ห์เป็นความเรียบง่ายที่มีเอกลักษณ์นะคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนมันไม่ใช่แค่ว่าการปล่อยลมการหายใจนะคะการหายใจคือการสูดหายใจเข้าไปเนี่ยบางทีเราปล่อยลมไปแล้วนะคะโน้ตนี้เราต้องสูดหายใจเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะมีจังหวะจะเป็นจังหวะนะคะในการปล่อยลมในการสูดหายใจในการพรมนิ้วต่างๆอะไรพวกนี้นะคะจริงๆขลุ่ยเนี่ยการเป่าขลุ่ยไม่ใช่เรื่องยากทุกคนฝึกได้เลยค่ะ
0: แต่จะให้ดีก็คือเพราะเหมือนคุณครูหรือเปล่าล่ะ
1: ก็คือเราต้องเทียบเสียงโน้ตค่ะอันดับแรกต้องเทียบเสียงโน้ตในการเป่าโน้ตตัวโด
0: คร
1: ั้งแรกเลยก็คือต้องเป่าตัวโดให้ได้ก่อนซึ่งมองใครๆมองว่าอ๋อพอเป่าคุยไม่ยากอันนี้ครูบอกก่อนนะเป่าคุยไม่ยากแต่ว่าการเทียบเสียงโน้ตตัวโดค่อนข้างที่จะยากปล่อยลมให้เสียงสม่ำเสมอนะคะไม่สูงไม่ต่ำนะคะแล้วเราจะต้องนับตีจังหวะเนี่ยเคาะจังหวะในการที่จะให้น้องรู้จังหวะเนี่ยระหว่างที่น้องเป่าโดเราจะเคาะ1 2 3 4เคาะเสร็จให้น้องสูดหายใจนะคะแล้วปล่อยเลแล้วก็จะเคาะ1 2 3 4นะคะ4จังหวะเราก็จะเปลี่ยนตัวโน้ต4จังหวะเราก็จะเปลี่ยนตัวโน้ตนอกจากการปล่อยโน้ตเรียงแล้วเราจะปล่อยโน้ตค่
0: อม
1: นะคะการปล่อยโน้ตค่อมมันก็จะกลายเป็นเสียงแบบนี้ว่า
0: ัน
1: จะกลายเป็นอย่างนี
0: ้
1: นะคะอันนี้คือยังเร็วนะคะมันจะอยู่ตรงเวลาจังหวะหายใจนี่แหละค่ะที่สับสนมากเพราะว่าพอน้องหายใจปุ๊บน้องจะพะวงเรื่องนิ้วปัญหาคือตรงนิ้วน้องจะงงน้องจะกลัวปิดไม่มิดนะพอน้องพะวงเรื่องปิดไม่มิดนี่แต่มันจะปิดไม่มิดเลยนะคะเพราะน้องเขาจะ จับแล้วแบบจะเก๊กๆกลางๆจับแล้วแบบจะไงค่ะจะ
0: ปิดรูจะยังไง
1: ปิดรูผิดแทนที่จะปิดตรงให้ตรงกับรูเลยไปปิดตรงกับพื้นที่ว่าง
0: เสียงก็จะเพี้ยน
1: เสียงก็จะเปลี่ยนตัวโน้ตเพี้ยนไปเลย
0: นี่แหละค่ะเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นความยากง่ายของการฝึกเครื่องดนตรีชนิดนี้
1: เคยมีโอกาสไปสอนตัวต่อตัวกับนักเรียนนะคะที่บ้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม่ของนักเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอารมณ์ใจร้
0: อ
1: นนะคะพอสอนน้องนะคะคือเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นแม่ก็บอกว่าทำให้ได้สิเอาครูบอกว่าอย่างไงปิดสิปิดที่มิดสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะประมาณว่าโอเคเขาแม่ไม่เป็นไรเนาะใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆให้น้องค่อยๆทำนะคะการเป่าอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเป่าคุยการทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยท
0: ุ
1: กคนลนหมดค่ะ
0: เราต้องใช้สมาธิด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช้สมาธิค่ะ
0: ต้องมีความจดจ่อ
1: จะพยายามก่อนที่ว่าเขาจะเป่าคุยจะใหนั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้เขาปล่อยลมหายใจผ่านช่องฟันอย่างเงี้ยค่ะให้เขาปล่อยอย่างเงี้ยนะคะปล่อยจนกว่าลมจะเสม
0: อ
1: ถึงจะให้มาจับคุยแล้วค่อยเป่าลม
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะมันจะทำให้เสียงคุยเสมอขึ้นแล้วก็ทีนี้อยู่ที่การกั้นหายใจของเด็กแต่บอกก่อนว่าสำหรับคนที่อาจจะมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของไซนัสพอพืชแล้วพวกเนี้ยค่ะอันนี้อาจจะน่ากลัวตรงนิดนึงตรงที่ว่าเวลาน้องเขาฝืนแล้วเขาปล่อยลมบางทีเส้นลมเนี่ยมันจะขาด
0: ค่ะ
1: เส้นลมขาดตัวโน้ตก็จะไม่ออกเสียงน้องก็จะกลัวตกใจอีกพวงอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมานั่งสอนในการกั้นลมหายใจปล่อยลมหายใจนะคะบางอาจจะเป็นจังหวะสั้นอาจจะเป็นจังหวะยาว
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในวิธีการเรียนรู้นะแล้วในปัจจุบันเนี่ยคุณครูคิดว่าพัฒนาการครุ่ยไทยในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ในตัวครูเองเนี่ยค่ะก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันพัฒนาเพื่อให้เข้ากับดนตรีชนิดอื่นได้ก็ดีนะคะมันดีนะคะมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นตัวความคิดส่วนตัวในเรื่องของดนตรีไทยครูชอบเป็นครุ่ยแบบไทยเดิ
0: ม
1: ครุ่ยไทยเดิมคือเสียงเขา
0: แบบธรรมชาติเลยใช่ไหมคะ
1: แต่เขาเพราะเขาไพเราะเขานุ่มหูเสียงโน้ตที่ควบคุมได้ง่ายกว่าในชีวิตนี้ก็คือประมาณว่าเหมือนเขาค่อนข้างที่จะปรับตัวโน้ตนะคะจากเมื่อก่อนเลยเนี่ยเป็นขุยที่ไพเราะมากนะคะแล้วปรับเทียบเคียงเรื่อยเทียบเคียงเรื่อยจนเสียงเริ่มแหลมเสียงเริ่มแตกเนี่ยค่ะความไพเราะที่มันลึกซึ้งจริงๆบางครั้งมันหายไป
0: ที่เป็นเสน่ห์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เป็นเสน่ห์อาจจะหายไปนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ได้บอกไปเนาะว่าปัจจุบันมันมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วมีการพัฒนาไปสู่สากลซึ่งต่างชาติเองก็ชื่นชอบทีนี้ทำอย่างไรให้ไปอยู่ในเวทีระดับสากลได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการนำขลุ่ยไปผสมกับดนตรีหลายแนวอย่างเช่นไปผสมกับแจ๊สไปผสมกับดนตรีสมัยใหม
1: ่
0: รวมถึงการทำเพลงแบบออนไลน์เคยฟังไหมคะที่เวลาเราเข้าไปฟังในช่องหนึ่งที่เขาปล่อยบางทีก็จะเป็นแบบผสมผสานเนาะที่เป็นคอนเทนต์ออนไลน์อะไรแบบนั้นนะคะก็จะทำให้คนรุ่นใหม่และคนต่างชาติเนี่ยข้อดีก็คือคนรุ่นใหม่กับต่างชาติหันมาสนใจมากขึ้น
1: จริงๆทุกสิ่งอย่างมันต้องมีการปรับอะค่ะจริงๆทุกสิ่งอย่างมันต้องมีการปรับถ้าเกิดสมมติว่าก็อย่างที่บอกเนาะมันจริงๆมันไม่ใช่แค่ดนตรีไทยอะค่ะดนตรีจีนนะคะดนตรีของต่างประเทศต่างๆเขาก็จะมีการอะแดปมารวมกันกับดนตรีสากลในแนวต่าง
0: ๆแ
1: นวร็อกแนวแจ๊สนะคะแนวอะไรพวกเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยผสมผสานกันได้มันก็จะดีเพราะมันเกิดความหลากหลายมันก็เป็นเสน่ห์ใหม่ๆอีกแบบนึงที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเอามามิกกันแล้วก็เหมือนปรับเหมือนเรียบเรียงใหม่แล้วก็นำมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีเหล่านี้ก็ช่วยสร้างการรับรู้ในมุมมองของการพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้นะคะ
1: ดึงเอาเสน่ห์เขาออกมา
0: ถูกต้อง
1: เอาจริงๆนะคะสำหรับเด็กๆที่ว่าเรียนเป่าขลุ่ยเนี่ยน้องๆค่อนข้างที่จะชอบมันเป็นอะไรที่อยู่นอกเหนือตำราเรียนใช่ค่ะไม่ต้องมานั่งสะกดคำไม่ได้มานั่งคิดเลขไม่ได้มานั่งเรียนภาษาแต่มันเป็นกิจกรรมการเรียนที่มันเป็นตัวโน้ตมันคืออิสระนะคะแล้วมันก็เขาเรียกว่ามันมีความที่เหมือนปลดปล่อยความเครียดแต่กลายเป็นว่าบางคนเครียดกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อเวลาเจอว่าอ้าวนักเรียนเตรียมสอบนะแต่จริงๆแล้วคือการสอบครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดเด็กเรียนดนตรีอย่างนี้นะคะ การสอบครั้งแรกถ้าเขายังทำไม่ได้จะไม่จะเราจะไม่ไปกดดัน
0: ค่ะ
1: นะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปฝึกมาใหม
0: ่
1: นะรอบหน้าหนูมาสอบใหม
0: ่
1: ก็จะให้เวลาเข
0: าน
1: ะคะเพราะเราถือว่าการเรียนตรงนี้มันคือการเหมือนผ่อนคลายอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะเราจะไม่ไปจี้ไปจุดไปอะไรให้เขาแบบรู้สึกเครียดอะไรขนาดนั้นค่ะ
0: บางคนวางมือวางไม้ไม่ถูกต้องเนาะบางทีก็เกรงประสบความกดดันอะไรแบบนี
1: ้
0: กลายเป็นแบบแทนที่จะได้สติสมาธิกลายเป็นร้อนหล่นไป
1: ว่า
0: บ
1: นลาน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ซึ่งในวิธีการที่เราอยากจะ go inter เนาะทำให้เป็นแบบ soft power ซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัย3อย่างด้วยกันในการสร้างนักดนตรีรุ่นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคอนเทนต์ให้ร่วมสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือว่าเปิดเวิร์กช็อปสอนคลุยในชุมชนอันนี้ที่ชุมชนของคุณครูมีไหมคะ
1: ตอนนี้นี่ยังไม่มีนะคะตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ว่าเหมือนค่อนข้างที่ต่างคนต่างทำในสิ่งที่สนใจมากกว่
0: าย
1: ังไม่มีการรวมตัวกัน
0: แต่บางชุมชนเนาะบางชุมชนเขาก็แบบว่า
1: บางชุมชนจะมี
0: เอามาเชื่อมโยงอย่างเช่นว่าเป็นชูเสน่ห์เวลาต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
0: ต
1: ้
0: อนรับมีลำไทยมีเครื่องดนตรีไทยแล้วก็ต่างชาติก็สนใจที่จะมาเรียนรู
1: ้แต่ถ้าเกิดถามถึงว่าการในเรื่องของชูดนตรีไทยเนี่ยอาจจะยังไม่มีแต่ในการเล่นดนตรีประเภทอื่นนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาจะเปิดเป็นการร้องเพลงนะคะเป็นชุมชนนะเปิดเป็นการร้องเพลงนะคะแล้วก็จะมีกองทอมคู่นึงนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวะช้าจังหวะเร็วแล้วก็จะมีการเต้นบาสโลปเต้นลีลาดอะไรอย่างเงี้ยจะมีอยู่บ้างค่ะจะมีอยู่บ้างก็คือว่าทำเป็นกิจกรรมอาจจะส่งเสริมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุนะคะแล้วมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงคือนักท่องเที่ยวนะคะต่างชาติที่เขาเดินทางผ่านมาเนี่ยค่ะเขาเห็นเนี่ยเขาอยากร่วมเขาต้องการที่จะร่วมกิจกรรมตรงนี้บางทีก็ไปยืนดูไปยืนถ่ายรูปไปสอบถามแต่คนไทยก็บางคนก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่า
0: ขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: คนชอบเขาก็หยุดดูหยุดฟัง
1: ดูบางทีเขาสอบถามเนี่ยคนไทยบางคนกลัวไม่กล้าพูด
0: ไม่กล้าพูดกับต่างชาติ
1: แต่บางคนยังไม่กลัวที่จะพูด
0: ค่ะ
1: นะคะพอเจอปุ๊บทักเลยอะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในสายตาต่างชาติแล้วเราก็ภูมิใจแล้วเนาะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเราเนาะสร้างภาพจำให้กับบ้านเราด้วยนะคะคุณครูคะซอฟต์พาวเวอร์ของขลุ่ยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่อยู่แค่เสียงของขลุ่ยแต่ว่าอยู่ในเรื่องราวที่มันพาไปด้วยเรื่องของภูมิปัญญาไทยเรื่องของวัสดุธรรมชาติที่เรานำมาทำเป็นเครื่องดนตรีเป็นอย่างไม้ไผ่เนี่ยนะคะก็เราก็เอามาทำเป็นวัสดุวัตถุของเครื่องดนตรี
1: เมื่อก่อนเราก็มีไม้ชิงช้างบ้างอะไรบ้างนะคะ
0: ซึ่งมันซ่อนอยู่ในเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต่างชาติให้ความสนใจอะไรอย่างนั้นเถอะนะคะ
1: ก็อีกอาจจะบอกอีกไม้นึงนะคะที่สามารถนำมาทำได้และมีราคาค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะคะนั่นก็คือไม้นางพยางนิ้วดำ
0: ไม่เคยได้ยินเลยค่ะในภาคตะวันออกเรามีไหมคะ
1: จริงๆไม้ชนิดนี้นี่ส่วนมากที่นำมานี่คือนำเข้ามาจากต่างชาตินะคะ
0: แต่ถ้าเป็นบ้านเราก็คือไม้ไผ่นี่แหละเนาะ
1: มีไม้ไผ่มีไม้ชิงชังอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ส่วนนางพยางนิ้วดำเนี่ยนะคะเสียงเขาจะออกหวานแหลมนะคะ
0: ก็คือวัสดุที่ใช้เนี่ยก็มีส่วนในการที่สร้างเสียงที่ออกใหม่
1: ใช่ค่ะเมื่อก่อนที่เราจะเห็นเป็นไม้เป็นขลุ่ยแล้วก็มีลวดลายใช่ไหมคะจะมีลวดลายต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำอย่างสวยงามเลยทำเสียงเพราะมากแต่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เขาก็จะมีการทำแล้วเหมือนทำให้ได้แค่รูปร่างแต่เสียงเนี่ยค่ะตัวที่ตรงที่เราเป่าเนี่ยนะคะรูเนี่ยรูที่เราเป่าเนี่ยค่
0: ะ
1: ถ้ากว้างเกินไปก็จะกินลมนะคะถ้าเล็กเกินไปนะคะก็จะทำให้เสียงไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูจะต้องเกิดความพอดีนะคะ
0: นั่นก็เป็นเสน่ห์เนาะเพราะว่าขลุ่ยก็เป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าลมที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานเรียกว่าย้อนกลับไปในหลายร้อยปีแล้วเนาะทำจากไม้ไผ่ธรรมชาติ
1: ไม้ลวกบ้างอะไรบ้าง
0: เจาะรูเพื่อควบคุมระดับเสียงความพิเศษของขลุ่ยก็คือไม่มีสาย ไม่มีคีย์ด้วยไม่มีกลไกซับซ้อน
1: มันเป็นประเภทเป่า
0: ใช่
1: นะคะ
0: มันไม่มีสายไม่มีคีย์ไม่มีกลไกแต่ว่าใช้ลมหายใจของคนเป่าทำให้เสียงที่ออกมาก
1: ำหนดเสียงโน้ต
0: เสียงออกมาเนี่ยก็มีความไพเราะจะไพเราะไม่ไพเราะก็อยู่ที่คนเป่าแล้วเนาะบางคนลมหายใจสั้นลมหายใจยาวโน้ตที่ได้ก็จะไม่สมูทอ่ะ
1: ก็คือถ้าเกิดว่าลมหายใจสั้นเนี่ยค่ะเวลาพอเป่าๆไปอย่างเงี้ยเสียงตัวโน้ตเขาจะหายไปเพราะลมเราหมดก็คือว่าถ้าลมเรายังอยู่เสียงเขาก็อยู
0: ่ใช่ค่ะก็ถึงบอกว่าเป่ายากเหมือนกันไม่มีตัวโน้ต
1: ไม่ง่ายไม่ยากเอางี้ถ้าคนเป่าเป็นก็คงบอกไม่ยาก
0: ไม่ยาก
1: สำหรับคนที่ยังไม่เคยจับเลยหรือไม่เคยเป่าเลยก็จะบอกว่า
0: อะไรครับนี
1: ่อะไรอย่างนี
0: ้สำหรับเราที่ไม่เคยเรียนรู้เลยอะไรครับนี
1: ่
0: เราเพราะต้องใช้ลมหายใจของเราต้องใช้เขาเรียกอะไรทักษะพิเศษเนาะในการที่จะฝึกสอนแล้วก็ทำให้ขลุ่ยที่บรรเลงออกมาเนี่ยนะคะได้ทั้งอรรถรสไม่ว่าจะเป็นเสียงหวานเศร้าเสียงซึ้งเสียงอะไรก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนเล่นณขณะนั้นด้วย
1: ใช่ค่ะอยากทราบไหมคะการจับขลุ่ยนี่มันยังไง
0: ค่ะทำแบบไหนคะ
1: การจับขลุ่ยอย่างที่เราบอกเมื่อตอนต้นนะคะการจับขลุ่ยเนี่ยคือตัวมือของเราเนี่ยนะคะข้างซ้ายมือนิ้วมือซ้ายจะอยู่ข้างบน
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะมือขวาจะอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะโดยที่เวลาเราเป่าเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายจะปิดรูล่างนะคะต่อมาด้วยนิ้วชี
0: ้
1: นะคะตัวโน้ตบนสุดรูบนสุดต่อมาด้วยนิ้วกลางและนิ้วนางนิ้วก้อยเราจะไม่ใช
0: ้
1: นะคะนิ้วก้อยข้างซ้ายเราจะไม่ใช้แต่พอมานะคะข้างล่างเนี่ยมือขวาเราก็จะมาจับในตัวโน้ตตัวที่ตัวฟานะคะตัวฟาเราจะด้านล่างนะคะตัวฟาเราใช้นิ้วชี้ข้างขวาเนี่ยตัวมีเราใช้นิ้วกลางข้างขวาตัวเลนะคะใช้นิ้วนางข้างขวาและตัวโดล่างสุดเนี่ยเราใช้เป็นนิ้วก้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้วก้อยข้างขวาเราใช้แต่นิ้วก้อยข้างซ้ายเนี่ยเราจะไม่ใช
0: ้ตอนนี้ดิฉันสับสนมากค่ะ
1: งงนะคะ
0: ตอนนี้ดิฉันสับสน
1: ก็คือง่ายๆนะคะเราใช้นิ้วข้างซ้ายมือข้างซ้ายนะ4นิ้ว
0: ต้องมีประสาทสัมพันธ์กัน
1: สี่นิ้วใช่ค่ะ
0: มีทักษะที่สัมพันธ์กันนะ
1: เนี่ยนะคะสี่นิ้วก็คือนิ้วโป้งเนี่ยอยู่รูล่างเลยอยู่ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็จะมาชี้นะคะชี้กลางนางชี้กลางนางก้อยไม่ใช้อันนี้คือมือข้างซ้ายต่อจากนั้นมือข้างขวาลงมาเราจะใช้ตั้งแต่นิ้วชี้กลางนางก้อยอะไรที่ท่านหายไปคะนิ้วโป้งนะคะนั่นแหละก็คือนิ้วโป้งข้างขวาเราใช้เราจะไม่ใช้เราใช้นิ้วโป้งข้างซ้าย
0: แต่ข้างขวาเราไม่ใช้นิ้วก้อยเราใช้นิ้วโป้งแต่เราไม่ใช้นิ้วก้อย
1: ข้างซ้ายค่ะข้างซ้ายเราจะไม่ใช้นิ้วก้อย
0: เห็นไหมดิฉันบอกแล้ว
1: แต่ข้างขวาเราใช้นิ้วก้อย
0: เห็นไหมดิฉันบอกแล้วว่า
1: สับสน
0: สำหรับคนที่ไม่เคยเรียนนะคะอันนี้ต้องลงคอร์สฝึกอย่างจริงจังนะต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์เป็นอัตลักษณ์เนา
1: ะ
0: เพราะว่าคนที่ชื่นชอบนี่ชื่นชอบจริงๆนะมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้นะ
1: ใช่ค่ะกว่าที่จะมาเป่าอย่างทุกวันนี้ได้นี่ก็มีการฝึกฝนนะคะฝึกฝนค่อนข้างที่จะมากเลยก็คือว่าอย่างที่บอกว่าได้เป่าเป็นตั้งแต่ตอนสมัยเรียนนะคะอาจารย์ท่านก
0: ็
1: สอนมานะคะแล้วก็เราก็จะฝึกทุกวันฝึกทุกวันเลยทุกวันคือกลับไปที่บ้านตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็คือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะนั่งฝึกเป่าขลุ่ยทุกวันนะคะเราจะไปหลบคนเดียวเลยไม่ให้ใครเดือดร้อนเพราะเราเข้าใจว่าการเป่าเป็นแรกๆนี่ค่อนข้างที่จะทรมานหูคนข้างๆมาก
0: เยอะนะเราก็คงต้องหลีกเน
1: า
0: ะ
1: หลังจากนั้นพอวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะฝึกมากขึ้นนะเพราะมันมีเวลาว่างมากขึ้นนะคะจนกระทั่งว่าเราเป่าโน้ตจะเป่าโดเรมีฟาโซลาทีโดแล้วก็ไล่โน้ตขึ้นไล่โน้ตลงไล่โน้ตขึ้นไล่โน้ตลงนะคะไล่ลงจนกระทั่งว่าเราคล่องพอเราคล่องงี้นะคะแล้วก็จะมีแต่ละเพลงมาเนี่ยก็จะมีเป็นโน้ตเราจะฝึกร้องโน้ตนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะว่าลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลานะคะเราจะฝึกร้องโน้ตพอเราร้องโน้ตได้ปุ๊บนะคะเวลาเราจับขลุ่ยเนี่ยเราจะรู้และตัวลาเราต้องปล่อยอยู่ไหนตัวซอนเราต้องกดนิ้วไหน
0: แล้วในสมองภาพจำของเราเนี่ยเราจะรู้ว่าฟาเนี่ยนิ้วจะต้องเป็นนิ้วอะไร
1: ก็จะเป็นนิ้วชี้ข้างขวา
0: จะไปปิดที่รูไหน
1: ใช่ค่ะ
0: นะเราจะต้อง
1: สมองเนี่ยทุกสิ่งอย่างค่ะอะไรที่เราทำเป็นประจำเนี่ยสมองเนี่ยเขาจะบันทึกเนี่ยค่ะเขาจะบันทึกและว่าอ๋อเวลาถึงเวลาบางทีเพลงเราไม่เคยเป่านะคะแต่เราแค่ฟังเสียงโน้ต นิ้วเราจะไปเองเลย
0: แล้วภาพจำในสมองเราก็จะขึ้นเนาะตรงน
1: ี
0: ้นิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วอะไรเราก็จะนึกไปนะคะแล้วก
1: ็
0: ไล่ลำไปตามโน
1: ้ต
0: ต
1: ั
0: วโน
1: ้
0: ตตัวโน้ต
1: นะคะส่วนการพรมนิ้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเสริมเพื่อให้เกิดความไพเราะเสริมเพื่อให้เกิดความอ่อนหวานของตัวเสียงขลุ่ยน
0: ั่
1: นเองนะคะจะมีการเล่นทีนี้ก็จะเป็นการซ้อมแล้วก็การปล่อยลมอ่อนปล่อยลมแข็งนะคะปล่อยลมให้แรงขึ้นกระแทกหรือปล่อยลมให้แรงเสียงขุ่ยหวาน
0: อ
1: ันนี้คือการเสริมเข้ามาแล้วนะคะเป็นทักษะส่วนบุคคลค่ะ
0: อย่างเช่นในอดีตเนาะในอดีตเราอาจจะยังไม่มีทางเลือกมากนักเนาะส่วนใหญ่ในชีวิตในการบันเทิงหรือว่าผ่อนคลายบางทีเราก็ใช้เครื่องเล่นดนตรีพื้นบ้านเหล่าน
1: ี้
0: ในการที่จะสร้างสุนทรียะในเรื่องของอารมณ์เรื่องของธรรมชาติไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะคะเป็นภาพจำและยิ่งบ้านเราเนาะในภาคตะวันออกของเราเนี่ยมีพื้นที่ในการทำไร่ทำสวนสวนผลไม้ภาคตะวันออกของเราการแสดงเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างนึงนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราก็จะพบเห็นอย่างเช่นในงานบุญเนาะที่เขาไปเล่นในงานบุญงานประเพณีแล้วก็ในวิถีชีวิตของผู้คนนะคะแต่ว่าวันนี้ต่างชาติมาเห็นมาสนใจนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เผยแพร่อัตลักษณ์แล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะเป็นพลังที่อ่อนหวานอ่อนนุ่มเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่จะ
1: เป็นพลังที่อ่อนคือซอฟต์พาวเวอร์นะคะตามตรงตัวตามที่เข้าใจนะคะ
0: ค
1: ือการใช้พลังแห่งความนุ่มนวลเนี่ยนะคะไปทำให้เหมือนกระแทกใจชาวโลกเนี่ยนะคะทำให้เกิดเป็นสิ่งที่ชาวโลกเห็นแล้วตะลึงงึนงันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่านี่แหละใช่เลยซอฟต์พาวเวอร์ก็คือการที่เราจะต้องใช้พลังแห่งความอ่อนโยนอ่อนนุ่ม
0: และโอกาสสำคัญของเราในการต่อยอดให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่การอนุรักษ์ให้คงอยู่เนาะแต่ก็คือการสร้างสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยแล้วก็เผยแพร่ไปสู่ต่างชาติให้เขาได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของเรานะคะเราเองในฐานะของคนในชาติเองก็มีความภาคภูมิใจเน
1: า
0: ะที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเรานะคะเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทยเรานะคะเพราะว่าคุยอาจจะเป็นเพียงเครื่องดนตรีชิ้นเล็กๆแต่ว่ามีพลังมหาศาลถ้าลองคิดดูสิแค่ไม้ไผ่เนาะเราก็ยังสามารถทำ
1: ก็คือทะลวงเขาค่ะแล้วก็มีการเจาะรูนกแก้วรูนิ้วค้ำต่างๆและทำให้เกิดเป็นเสียงแปลกนะคะ
0: ต้องมีพลังมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยน
1: ะ
0: ด
1: ิ
0: ฉ
1: ัน
0: นับถือมากๆเลยนะคะคนบรรพบุรุษของเราตั้งแต่โบราณการมาเนี่ยนะเก่งมากม
1: ี
0: ความคิดริเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์นะคะในการที่จะนำวัสดุต่างๆรอบๆตัวเรามารังสรรค์เป็นสิ่งต่างๆนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีนะคะวัฒนธรรมของเราเรื่องของดนตรีที่มาสัมพันธ์กัน
1: จริงๆแล้วนะคะอยากจะให้น้องๆหนูๆปัจจุบันนี่แหละนะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าน้องๆหนูๆเพราะว่าเด็กๆในวันนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นพลังของประเทศชาติในวันข้างหน้านะคะไม่อยากให้สิ่งที่เป็นความเป็นไทยเป็นอัตลักษณ์ไทยวัฒนธรรมไทยอ่ะหายไปนะคะอย่างเช่นการเป่าคลุยอย่างเช่นการเล่นดนตรีไทยชนิดอื่นๆก็แล้วแต
0: ่
1: นะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆได้มาสัมผัสจริงๆนะคะได้มาสัมผัสการจับขลุ่ยการเป่าขลุ่ยเนี่ยเชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะชื่นชอบนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยช่วยกันรักษาตรงนี้เอาไว้นะคะเพื่อทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะที่คงอยู่มาตั้งแต่เมื่ออดีตกาลจนถึงปัจจุบันและภายในอนาคตอีกเนี่ยภายภาคหน้าเนี่ยนะคะอยากให้น้องๆช่วยกันดันและส่งเสริมเพราะเชื่อว่านับวันนะคะ
0: ค่ะ
1: ความเป็นเขาเรียกว่าโลกสมัยใหม่อ่ะนะคะเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีอะไรมาเสริมเรื่อยๆอย่างเช่นคุยปัจจุบันเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเขาเทียบเสียงนะคะให้เข้ากับโน้ตของสมัยนี้ได้กับเครื่องดนตรีสากลสมัยนี้ได้และก็เชื่อว่าภายในอนาคตเนี่ยอาจจะมีที่เสริมอะไรไปได้มากกว่านี้อีกนะคะแต่อยากจะให้น้องๆเนี่ยรู้ทั้งหมดในเรื่องของทั้งคุยในอดีตคุยปัจจุบันนะคะแล้วก็ในอนาคตที่จะเกิดเนี่ยนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เป็น ถ้าเกิดว่าเป็นการเมืองเขาก็เรียกว่าครูกอครูขอเน
0: า
1: ะเป็นครูกอครูขอในอนาคตนะคะสอนลูกสอนหลานนะคะเรียนรู้นะคะแล้วก็ได้จับได้ใช้จริงนะคะไม่อยากให้หายไปไหนเลยนะคะขอแบบว่าอยากให้น้องๆเขาทิ้งตรงนี้นั่นเอง
0: สืบสานต่อไปเนาะนอกจากไม่ทิ้งแล้วก็ยังเรียนรู้แล้วก็สืบทอดต่อไปไม่ให้เลือนหายไปจากตามกาลเวลาเน
1: า
0: ะอยาก
1: ได
0: ้สานต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคะไปจนพัฒนาให้อยู่คู่กับประเทศไทยไปเลยดีกว่าเนาะแบบนี้
1: ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยเป็นการแสดงไทยๆการเล่นโขนอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะอยากให้เก็บเอาไว้ให้เก็บไว้ให้สืบสานต่อไปอย่างที่คุณส้มบอก
0: ค่ะ
1: นะคะอย่าได้ให้หายไปตามกาลเวลาและยุคสมัยที่เข้ามาและทำให้ความละเมียดละไมนะคะความอ่อนหวานของดนตรีไทยหายไปกลืนไปกับโลกนั่นเองค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณคุณปลามากนะคะคุณสุสินีสุขสถิตค่ะขอขอบคุณค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค
0: ่ะคุณผู้ฟังค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกของเรานะคะอย่างจังหวัดตราดและจันทบุรีเนี่ยเราก็สามารถใช้กลุ่ยสร้างจุดขายได้นะคะอย่างเช่นพื้นที่ต่างๆของเรามีทั้งธรรมชาติมีวัฒนธรรมบางทีเราอาจจะจัดการแสดงคุยเป่าคุยในสวนหรือว่าเป่าคุยริมทะเลอะไรแบบนี้ก็เป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้สุดท้ายก็ไม่อยากจะให้ละเลยนะคะอยากจะให้สืบสานแล้วก็พัฒนาต่อไปให้ไกลๆให้ก้าวไปสู่สากลเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าจากการพูดคุยกับคุณครูที่สอนในด้านของดนตรีไทยนี้นะคะก็จะเห็นว่าเครื่องมือสื่อสารวัฒนธรรมที่มีคุณภาพมีศักยภาพในระดับโลกดังไปสู่ต่างชาตินะครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งคุยไทยเนี่ยไม่ได้เกิดจากความยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความจริงแท้ความมีเอกลักษณ์และคุยยังทำหน้าที่ได้อย่างงดงามค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่คือเรื่องราวจากสีสันตะวันออกรายการที่เชื่อว่าวัฒนธรรมไทยยังมีพลังอีกมากนะคะก็ไว้โอกาสหน้านะคะก็จะมาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังนะคะกับเรื่องราวของดนตรีไทยและเสน่ห์ต่างๆที่อยากจะให้คงไว้แล้วก็ก้าวไปสู่ต่างชาติได้เห็นพลังที่มีความนุ่มนวล นะคะสะท้อนถึงวิถีชีวิตอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของเราค่ะวันนี้รายการของเรานะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสคบลงพื้นที่ตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั่วประเทศโดยเริ่มตรวจโชว์รูมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดกำชับผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้อง

0: ครบถ้วนตามกฎหมายหากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนจะดำเนินคดีทันทีเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้ามูลค่าสูงผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนรับประกันโดยสคบจะประสานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ก่อนตัดสินใจซื้อและหากพบการเอาเปรียบสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166ทันทีสุรินทร์ประโสภาภาครายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมนี้
2: นายธีรพันธ์ คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่าช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองที่เพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและริมคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครกพ.จึงประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงทั้งหมดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสามารถรักษาพันรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนในอำเภอบ้านตาขุนพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยพื้นที่เสี่ยง
3: นายบุญเรืองหลงละลวดผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและรับมือสาธารณภัยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยอุปกรณ์กู้ภัยระบบสื่อสารและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการเพื่อให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
5: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
6: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

ัสดีค่ะวันนี้พี่นิวจะพาน้องๆไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างที่ดีในหลากหลายด้านและความสามารถไปพบกับเพื่อนๆจากโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่ถึงจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่มีหัวใจที่รักความเป็นไทยค่ะสืบสานการเล่นดนตรีไทยและนาฏศิลป์ได้เป็นอย่างดีไปติดตามกันเลยค่ะ

0: น้องวุ้นเส้นเด็กหญิงวุ้นเส้นแต้มแก้วอีกหนึ่งน้องคนเก่งที่ชื่นชอบการเล่นดนตรีไทยที่กำลังเรียนรู้และฝึกฝนการเล่นดนตรีไทยค่ะเพราะชื่นชอบและสนใจในดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กๆค่ะ
1: ชื่อเด็กหญิงวุ้นเส้นแต้มแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อวุ้นเส้นค่ะอายุ14ปีค่ะปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะเริ่มเรียนดนตรีไทยตอนอายุ9ขวบค่ะช่วงชั้นประมาณป.3ค่ะเริ่มแรกที่เริ่มเรียนที่บ้านก็ไม่ค่อยยอมรับค่ะว่าให้มาเล่นดนตรีไทยปี2ปีแรกพ่อกับแม่ไม่ให้มาซ้อมดนตรีเลยค่ะตอนนั้นคิดว่าเราเองก็ชอบดนตรีไทยมากๆถ้าเราพยายามทำให้เขาเห็นว่าเราชอบสิ่งนี้พ่อแม่ก็เลยเปิดใจลองให้ซ้อมดนตรีจนถึงปัจจุบันค่ะจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราชอบดนตรีไทยก็คือเราเห็นดนตรีไทยมาตั้งแต่เข้าโรงเรียนเห็นพี่ๆเพื่อนๆ เขาเล่นแล้วคิดว่ามันสนุกแล้วก็ได้ใช้เวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตเราเล่นอยู่กับดนตรีไทยค่ะตั้งแต่ที่พ่อแม่เปิดรับให้เล่นดนตรีไทยเขาก็ภูมิใจค่ะเวลาที่เราออกไปงานต่างๆได้เงินมาหรือว่าไปประกวดอะไรต่างๆแล้วมีผลตอบรับที่ดีเขาก็ชื่นชมแล้วก็ภูมิใจมากค่ะเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หนูจับก็คือคล้องเล็กค่ะตอนที่หนูเห็นรุ่นพี่ตีคิดว่ามันน่าจะง่ายค่ะแล้วก็ดูสนุกมากเลยค่ะพอได้เข้าไปจับไม้เองลองเล่นเองก็ยากพอสมควรเลยค่ะต้องจำทั้งตำแหน่งการวางมือตัวโน้ตแล้วก็การที่เราจะบรรเลงให้ได้ไพเราะค่ะช่วงแรกๆที่เล่นก็มีปวดเมื่อยค่ะเพราะว่าเราก็งงว่าตัวโน้ตนี้อยู่ตรงไหนหมุนไปหมุนมาส่วนปัจจุบันก็ยังปวดเมื่อยเหมือนเดิมค่ะอยากฝากให้น้องๆช่วยการรักษาดนตรีไทยไว้ค่ะแล้วก็ตั้งใจเล่นค่ะจะได้มีดนตรีที่ไพเราะไว้ฟังค่ะ
2: วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะชมรมดนตรีนาฏศิลป์ไทยนะคะของโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือจิตประชาสันนี้นะคะทางคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือจิตประชาสันพร้อมกับคณะครูนะคะได้มีการสนับสนุนให้เกิดชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ไทยให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนเกิดการอนุรักษ์และเกิดจิตสำนึกในการรักและก็หวงแหนนะคะดนตรีไทยและก็นาฏศิลป์ไทยของไทยเราและก็ของวัฒนธรรมพื้นถิ่นของโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือของตำบลเสม็ดเหนือด้วยนะคะโดยส่วนรวมแล้วนะคะโรงเรียนนะคะก็ได้มีการสนับสนุนนะคะในการให้นักเรียนนะคะทุกระดับชั้นนะคะได้มีการเข้าชมรมดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลนะคะชมรมนาฏศิลป์ดนตรีนะคะทางโรงเรียนนะคะได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้กับนักเรียนนะคะทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ไทยนะคะของโรงเรียนได้ออกสู่สังคมนะคะออกสู่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางราชการหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆนะคะก็ได้มีการสนับสนุนให้กับนักเรียนนะคะได้มีการเข้าร่วมประกวดแข่งขันนะคะในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของศิลปหัตถกรรมนะคะของเขตพื้นที่นะคะในระดับพื้นที่เขตพื้นที่ของเราแล้วก็ในระดับเขตภูมิภาคนะคะก็ได้รับรางวัลมามากมายนะคะ
0: และอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่เป็นผู้จุดประกายให้น้องๆได้เห็นความสำคัญเสน่ห์และความน่าสนใจของดนตรีไทยนั่นก็คือคุณครูวิสิทธิ์สุทธโรข้าราชการบำนาญที่ยังคงทำหน้าที่ครูจนถึงปัจจุบันเพื่ออนุรักษ์การเล่นดนตรีไทยให้กับเด็กๆและเยาวชนรุ่นหลังได้สัมผัสและเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ความเป็นไทย
3: ความจริงแล้วตัวครูไม่ได้มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทยเพราะครูไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้โดยตรงครูสายวิชาการแต่ด้วยใจที่รักวิชาดนตรีเวลาที่ยังอยู่ในราชการก็เวลาเขามีการอบรมดนตรีไทยตรงไหนก็มักจะสมัครไปอบรมนะก็สามารถบรรเลงได้บ้างเล่นได้บ้างอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้เพราะเราไม่ได้เรียนมาโดยตรงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือเนี่ยไม่มีครูสอนดนตรีแล้วประกอบกับหลวงพ่อพระครูวิชิตสารคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดเสม็ดเหนือเนี่ยท่านก็อนุรักษ์ดนตรีไทยท่านก็ไปหาซื้อเคร ครื่องดนตรีไทยเก่าๆแล้วก็ครูก็สอนนะบนความขาดแคลนนะครับก็สอนเพลงไทยไปแล้วก็ปลูกฝังเด็กๆ เขาให้มีความรู้ด้านดนตรีไทยนะครูก็ดิ้นรนสะสมมาทีละชิ้นทีละเครื่องนะครับจนทั้งมีถึงปัจจุบันนี้ดนตรีไทยนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยที่ลูกหลานไทยเนี่ยควรที่จะได้เรียนรู้แล้วก็สืบสานนะวัฒนธรรมไทยสืบต่อไปก็จึงได้สอนมาเป็นรุ่นนะประมาณ26รุ่นนะครับการสอนนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วอาศัยช่วงนอกเวลาเรียนเช่นในวันธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนก่อนเด็กเข้าแถวนะเขาก็จะมาฝึกซ้อมในช่วงแรกมาทบทวนแล้วก็พักกลางวันทานข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาซ้อมแล้วก็หลังเลิกเรียนนะครับโรงเรียนเลิก3โมงครึ่งนะนักเรียนเขาคนอื่นก็จะกลับบ้านกันแต่พวกนักดนตรีเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาซ้อมดนตรีต่อจนถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็ในบางครั้งก็มีการนัดซ้อมในวันหยุดเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือช่วงปิดเทอมปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีวงปีพาดไทยวงปีพาดมอญมีแตรวงมีดนตรีลูกทุ่งนะครับนักเรียนก็มีความรู้ความสามารถในระดับที่น่าพึงพอใจแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีวงดนตรีลูกทุ่งนะครับที่เอาไว้ใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนเช่นวันเด็กนะหรือโอกาสวันต่าง
0: กิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยนั่นก็คือการรำไทยค่ะโดยที่โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์แห่งนี้ได้ส่งเสริมกิจกรรมนาฏศิลป์ให้เด็กๆได้ฝึกฝนเรียนรู้ต่อยอดการทำในสิ่งที่ชอบนั่นก็คือ

0: ที่ได้เข้ามาสอนน้องรำนะคะก็คือก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมีการตั้งชุมนุมนาฏศิลป์ค่ะเพื่อที่จะหาเด็กเข้าชุมนุมนะคะที่จะได้มีสมาชิกในชุมนุมเพื่อที่จะให้มีเด็กรำในชุมนุมค่ะการคัดเลือกเด็กนะคะคือเลือกความสนใจนะคะแล้วก็ความถนัดนะคะแล้วก็เด็กสนใจหรือชอบทางด้านรักทางด้านการรำค่ะถ้าเกิดไม่สนใจรักหรือทางด้านการรำเนี่ยก็คือเวลาเข้ามาอยู่ก็คือจะไม่มีความอดทนเพราะว่าการรำมันต้องฝึกซ้อมเช้าเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยค่ะต้องมีความอดทนระบำศรีวิชัยนะคะก็คือเป็นระบำที่สร้างมาจากภาพจำหลักนะครับร่วมกับนาฏศิลป์ชวานะคะก็คือเป็นการลีลาทางด้านการใช้ทักษะทางด้านมือนะคะด้านเท้านะคะเพื่อความสวยงามใช้เวลาฝึกนานค่ะกว่าจะได้เราจะต้องเก็บรายละเอียดเก็บท่าให้มันถูกต้องนะคะในการจีบการกระดกเท้ายังไงให้มันถูกเอียงหัวยังให้มันถูกต้องอะค่ะสำหรับงานกิจกรรมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคือจังหวัดเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อทางด้านหลวงพ่อพุทธโสธรนะคะเราก็จะมีงานประจำปีทุกปีนะคะเราก็จะนำเด็กของเราเนี่ยไปร่วมรับรำนะคะหลวงพ่อโสธรนะคะตามแบบอำเภอบางค้าชุมชนนะคะแล้วก็ไปรำร่วมรำที่ในเมืองอะค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะวิชาการที่ผ่านมานะคะก็คือเราก็ส่งเด็กของเรานะคะไปประกวดรำวงมาตรฐานนะคะก็ได้ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตมาค่ะระดับภาคก็คืออยากให้ลูกๆนักเรียนนะคะลูกที่จบไปอะค่ะคือนำวิชาความรู้ที่ได้นะคะไปต่อยอดนะคะหนึ่งก็คือประกอบอาชีพได้นะคะเป็นครูนาฏศิลป์หรือไม่ก็เป็นนักแสดงนะคะเป็นครูสอนรำเนี่ยได้ค่ะใช่ค่ะมันใช้ในการออกงานได้แล้วก็มีรายได้
1: หนูสนใจเพราะว่าตอนเด็กหนูชอบเต้นแล้วก็ชอบรำค่ะก็เลยโตขึ้นหนูก็เลยติดการรำแล้วก็การเต้นมาตั้งแต่เด็กยันโตค่ะก็เลยชอบค่ะที่หนูฝึกตั้งแต่แรกๆหนูคิดว่ามันยากมากเลยค่ะเพราะว่ามันท่าต้องเป๊ะแล้วก็ต้องตัวอ่อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยยากถ้าเวลาว่างก็ถ้าชอบสายนี้นะคะก็ลองแบบลองมาเรียนรู้ก่อนแล้วก็มาลำอะไรอย่างนี้ค่ะลองฝึกเผื่อจะทำได้แล้วถ้าเราชอบแล้วก็ไปต่อได
2: ้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีไทยหรือการลำไทยเพื่อนๆในโรงเรียนวัดเสม็ดเหนืออำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็เต็มไปด้วยความสามารถและนอกจากนี้น้องๆยังเล่นวงดนตรีสากลลูกทุ่งสตริงได้อีกด้วยไปชมบรรยากาศและความสนุกของวงดนตรีสากลลูกทุ่งสตริงจากโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์กันเลยค่ะ

ความตั้งใจคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จพี่นิวเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเพื่อนๆได้ลองทำในสิ่งที่สนใจและตั้งใจด้วยความพยายามหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสจะได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ค่ะเหมือนกับน้องๆโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์อำเภอบางขาจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพี่นิวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.7

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีรัศมีดินทรุดไม่ขยายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่แนวโน้มดีรัศมีดินทรุดไม่ขยายกำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างเร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทรุดจากเหตุน้ำรั่วซึมพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ว่าแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการทรุดตัวของอาคารยังคงอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมทางนี้แม้ว่าโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างเร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการแก้ปัญหา

0: พบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มดีขึ้นทั้งปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงรวมถึงการอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลนอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดฉีดอัดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียมเพิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำการลดดอกเบี้ยนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินการคลังควบคู่กับการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
2: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกโดยระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้ามีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดซึ่งการดำเนินนโยบายการเงินต้องสอดคล้องกับสาเหตุของเงินเฟ้อทั้งนี้แม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพโดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคส่งออกการลงทุนด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยมาตรการเฉพาะจุดควบคู่กับการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศได้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อน8ภารกิจชายแดนใต้ควบคู่ความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสงบสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
3: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการเสริมสร้างความมั่นคงการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยย้ำว่าการรักษาความมั่นคงต้องดำเนินควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมกำชับทุกภารกิจมีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดจะบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสงบสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวทสระแก้วค่ะเช่นเคยนะคะเวลาเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 MHz นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะและสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาฝากคุณผู้ฟังกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะคะปากท้องของพี่น้องประชาชนเนาะแล้วก็ข่าวล่ามาแรงที่ตอนนี้หลายคนก็จับตามองกันอยู่ในเรื่องของการรับรองบุตรให้กับชาวต่างชาตินะคะจะเป็นยังไงมารอติดตามฟังกันได้เลยนะคะรวมถึงในเรื่องของข่าวชายแดนค่ะก็มีอัปเดตจากฝั่งจังหวัดสระแก้วด้วยนะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังและก่อนจะไปติดตามข่าวสารของเรากันในวันนี้นะคะก็มีข่าวดีจะมาบอกคุณผู้ฟังทุกท่านกันเลยค่ะวันนี้นะคะทางบขส.ได้ประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่มวันนี้11กรกฎาคมเป็นวันแรกนะคะโดยขานรับนโยบายของรัฐบาลหลังราคาน้ำมันลดลงค่ะโดยนายอัธวิทย์รักจำรูนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ได้เปิดเผยว่าทางปขส.นะคะได้ประกาศปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งนะคะโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2569เป็นต้นไปทางนี้ก็เป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกหลังจากที่สถานการณ์ราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตรนะคะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะส่วนสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะและมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปก็สามารถนำตั๋วโดยสารมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่ช่องทางจำหน่ายตั๋วของบขส.ทั่วประเทศหลังจากเดินทางสิ้นสุดลงนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วไปเนาะที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้มีการปรับลดราคาลงมาแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการปรับตัวขึ้นไปตามสถานการณ์โลกที่มีการผันผวนในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะตัวตอนนี้สถานการณ์เริ่มกลับมาสู่ปกติแล้วยังไงค่าครองชีพต่างๆก็น่าจะเริ่มถูกลงกันมาบ้างแล้วเนาะก็รู้สึกว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนของเราเลยค่ะจากเรื่องของการลดราคาค่าโดยสารรถบขส.นะคะไปกันที่เรื่องของข่าวสภาพอากาศกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะมาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งเนาะล่าสุดค่ะได้มีประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่6นะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะโดยประกาศนะคะระบุว่าในช่วงวันที่11จนถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างนะคะจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้กันไว้ด้วยนะคะโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมค่ะฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกบ้านเรานะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนี้นะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกันไว้ด้วยนะคะ อันหนึ่งค่ะพายุไต้ฝุ่นบาหวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือว่าด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุนี้ค่ะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่นะคะแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวนี้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางกันในช่วงวันดังกล่าวกันไว้ด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็วางแผนการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้กันอย่างระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะยังไงช่วงนี้ในเรื่องของฝั่งจังหวัดฝั่งตะวันตกเนาะแล้วก็จังหวัดฝั่งภาคตะวันออกอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็ระมัดระวังฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแต่นอกจากฝนตกหนักแล้วในบางพื้นที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าฝนทิ้งช่วงนะคะบางที่ฝนไม่ตกเลยบางที่ฝนก็ตกหนักหนักกันเลยแต่ยังไงตอนนี้สภาพอากาศแปรปรวนก็อย่าชะล่าใจกันนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงในบางจังหวัดเนาะแต่บางที่ก็กลับมีฝนตกแล้วก็พายุเข้ามาในหลายพื้นที่ค่ะซึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้สภาพอากาศก็เกิดความแปรปรวนแบบนี้กันเกิดขึ้นนะคะทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ขอเตือนพี่น้องชาวเกษตรกรทั้งหลายแล้วก็เกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะแล้วก็ขอให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานี้ด้วยค่ะทางนี้นะคะทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ขอแนะแนวทางการรับมือแล้วก็ปรับตัวสำหรับนาข้าวดังนี้เลยนะคะข้อแรกเลยค่ะในเรื่องของการจัดการน้ำด้วยระบบเปียกสลับแห้งอย่างถูกวิธีก็จะช่วยประหยัดน้ำแล้วก็ลดต้นทุนโดยให้ระบายน้ำเข้าแปลงที่ระดับ 3-5 เซนติเมตรและปล่อยให้แห้งลงตามธรรมชาติสลับกันไปตามระยะการเติบโตของข้าวนะคะแล้วก็วิธีนี้นะคะเหมาะกับพื้นที่ที่ควบคุมระดับน้ำได้ดินควรมีอินทรีย์วัตถุอย่างเช่นมีการไถกลบตอซังไม่เผาตอซังแล้วก็มีการกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการแย่งน้ำนะคะส่วนสำหรับข้อห้ามสำคัญค่ะวิธีนี้ไม่เหมาะกับพื้นที่ที่ดินเค็มแล้วก็ห้ามปล่อยให้นาแห้งในช่วงข้าวตั้งท้องหรือว่าออกดอกนะคะช่วงนี้ข้าวต้องการน้ำอย่างเพียงพอนั่นเองค่ะส่วนวิธีที่2นะคะก็คือการเพิ่มความชื้นให้กับดินช่วยข้าวทนแล้งได้ด้วยการคลุมดินด้วยฟางข้าวก็จะช่วยให้ดินนั้นเก็บกักน้ำได้นานขึ้นหรือว่าเป็นการเติมปุ๋ยอินทรีย์ในการช่วยปรับสภาพดินแล้วก็เพิ่มความสมบูรณ์และอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่ทนแล้งเพื่อเพิ่มโอกาสให้ข้าวนั้นทนต่อสภาวะฝนทิ้งช่วงได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะส่วนวิธี3นะคะก็คือการปรับแผนการผลิตเมื่อน้ำมีจำกัดโดยเฉพาะในฤดูหนาปรังนี้นะคะซึ่งหากคาดการว่าน้ำนั้นจะไม่เพียงพอแนะนำให้พิจารณาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาอย่างเช่นพืชตระกูลถั่วพืชไร่อย่างข้าวโพดงี้นะคะพืชผักหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับเป็นต้นค่ะทางนี้ก็ควรเลือกพืชที่มีอายุไม่เกิน120วันเพื่อสามารถสร้างรายได้ทดแทนในช่วงที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ยังไงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็สามารถนำวิธีที่น้องหมาได้พูดไปเมื่อสักครู่นำไปปรับใช้กันได้นะคะก็เพื่อทำให้ลดความเสี่ยงแล้วก็สามารถรักษาผลผลิตของท่านกันไว้ได้นั่นเองค่ะสาขาของภาคการเกษตรกันไปแล้วนะคะไปกันที่ภาคอุตสาหกรรมกันบ้านในก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะได้เปิดเผยว่าได้มีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ทั่วประเทศเลยนะคะโดยได้กำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจนะคะแสดงฉลากแล้วก็ข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามที่กฎหมายนั้นกำหนดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ตรวจสอบโชว์รูมแล้วก็จุดจำหน่ายกันอย่างต่อเนื่องเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนที่จะขยายเข้าสู่ในช่วงของต่างจังหวัดนะคะซึ่งหากพบการฝ่าฝืนหรือว่าแสดงข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีเลยค่ะซึ่งนางสาวสุภมานะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้าที่มีมูลค่าสูงซึ่งก็กระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยนะคะขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีมูลค่าสูงกันพอสมควรผู้บริโภคจึงต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เพียงพอต่อการตัดสินใจทั้งรายละเอียดของตัวรถสมรรถนะของแบตเตอรี่ระยะเวลาแล้วก็เงื่อนไขของการรับประกันแบตเตอรี่นะคะรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆที่กฎหมายได้กำหนดไว้ด้วยทั้งนี้ค่ะทางสคบก็จะประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอและกรมการขนส่งทางบกอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งด้านมาตรฐานผลิตและการจดทะเบียนใช้งานเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนตัดสินใจที่จะซื้อนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงในการตัดสินใจซื้อแต่ละครั้งก็มีผลต่อการใช้งานแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวของพี่น้องประชาชนนะคะผู้บริโภคจึงต้องได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อเปรียบเทียบและเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจนะคะการแสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนดคือกลไกคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ก่อนการซื้อนั่นเองค่ะซึ่งนางสาวสุภมานะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะว่าการดำเนินการในครั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือว่าเลมอนลอว์นะคะซึ่งผ่านการรับหลักการในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของรัฐสภาโดยมีเป้าหมายในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้าที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นพวกรถยนต์นะคะให้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นและในระหว่างนี้นะคะทางสคบก็จะบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเต็มที่ทางพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ในส่วนของฉลากและการโฆษณานั่นเองนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ทางรัฐบาลได้เดินหน้าเนาะในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้บริโภคนะคะที่ต้องตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้ามูลค่าสูงอย่างรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวล่ามาแรงเลยนะคะสำหรับการรับรองบุตรที่เป็นบุตรของชาวต่างชาติแต่ว่าถูกรับรองโดยคนไทยโดยอ้างว่าเป็นพ่อนะคะล่าสุดตอนนี้ทางรัฐบาลค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาตรการใหม่เกี่ยวกับการรับรองบุตรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยนะคะโดยนางสาวลดิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลนะคะให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เร่งยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือว่าใช้ในการฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยนะคะซึ่งด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแถลงผลการขยายผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรสและรับรองบุตรเท็จพบพฤติการจ้างคนไทยเป็นทอดทิพย์นะคะเพื่อรับรองบุตรของชาวต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยโดยภายหลังการสืบสวนทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการเร่งด่วนนะคะไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศให้ปรับปรุงมาตรการรองรับบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนด้วยตนเอง พื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาและป้องกันการแอบอ้างหรือว่าการใช้เอกสารเท็จนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ก็เป็นการยกระดับการตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎร์ลดโอกาสเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่จะนำสัญชาติไทยไปใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือว่าใช้ในการฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็จะเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกันอย่างจริงจังโดยยึดหลักปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะถูกสืบสวนแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเลยค่ะก็นับว่าเป็นการยกระดับการป้องกันเชิงรุกนะคะเพื่อรักษาความถูกต้องของระบบทะเบียนราษฎร์ไทยควบคู่กับการรักษาความมั่นคงของประเทศนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันการนำสัญชาติไทยไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบค่ะซึ่งกระบวนการพ่อทิพย์นี้นะคะก็ไม่ใช่แค่คดีแจ้งเกิดเท็จนะคะแต่มันคือสัญญาณอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศเลยก็ว่าได้ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะได้เห็นบ้างเนาะที่เห็นกลุ่มทุนจีนสีเทาใช้โนมินีในการใช้ชื่อบริษัทใช้มูลนิธิที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนเพื่อถือครองธุรกิจและก็ทรัพย์สินในประเทศไทยนะคะซึ่งเหตุการณ์พ่อทิพย์นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นนั่นเองนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลก็ได้มีการเร่งตรวจสอบแล้วก็ขยายเครือข่ายเพื่อจัดการกระบวนการนี้ให้สิ้นซากนั่นเองค่ะและจากเรื่องของกระบวนการพ่อทิพย์กันไปแล้วนะคะไปกันที่ความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังค่ะล่าสุดนะคะทางการกัมพูชาได้ส่งคนไทย79คนกลับประเทศแล้วนะคะเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกองกำลังบุรพาได้ร่วมกันกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วด่านศุลกากรอรัญญประเทศตำรวจสอบสวนกลางกองร้อยทหารพรานที่1201สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.จังหวัดสระแก้วและสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้วได้ร่วมกันรับตัวคนไทยที่ถูกส่งกลับจากประเทศกัมพูชาจำนวน79คนแบ่งเป็นชาย45คนและหญิง34คนค่ะซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าผู้ถูกส่งกลับ5รายมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีรวม20คดีเจ้าหน้าที่จึงได้แยกเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเป็นพิเศษซึ่งภายหลังเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วคนไทยทั้งหมดนะคะต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวบุคคลและบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการส่งต่อให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการคัดกรองและตรวจสอบประวัติกันอย่างเข้มข้นเพื่อพิจารณาว่ามีความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดกฎหมายหรือว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่นอกจากนี้นะคะทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้วยังร่วมกันตรวจสอบเอกสารการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศกันอย่างละเอียดซึ่งหากผู้ใดไม่สามารถแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ก็จะถูกดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานโดยมีโทษปรับ 5,000 บาทต่อรายนะคะทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าการรับตัวคนไทยกลับประเทศในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการคุมเข้มชายแดนเพื่อสกัดการลักลอบทำงานผิดกฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์และเฝ้าระวังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นช่องทางในการกระทำความผิดนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่มีการส่งตัวคนไทยกลับมาจากประเทศกัมพูชาซึ่งสำหรับการรับตัวคนไทยกลับประเทศในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนกันอย่างรัดกุมเลยนะคะทั้งในเรื่องของการตรวจสอบประวัติการคัดกรองแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของด้านความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นคงของประเทศนั่นเองนะคะและสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีของร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: บ้านเมืองของเราจะน่าอยู่ได้อย่างไรถ้ายังมีภัยยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลคอยข่มขู่สังคมถึงเวลาแล้วต้องตัดวงจรท ทลายเครือข่ายยาเสพติดกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1386หรือ1567เพราะปัญหานี้ต้องแก้ด้วยมือของเราทุกคนรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด
2: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
3: ไปเอกไปเสียชีวิตกัน
4: โอ้ยเกรงใจอ่ะพี่ไปเ
3: ถอะใกล้ๆแค่นี้เองแป๊บเดียวตาย
4: ไปก็ได้
5: เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันวันละหลายๆครั้งแต่มาในรูปนี
3: ้ไปเอกเดี๋ยววินส่ง
4: โอ้ยเกรงใจอ่ะพี่ไปเถอะ
3: ใกล้ๆแค่นี้เองแป๊บเดียวถึงเนี่ย
4: ไปก็ได
5: ้ไม่อยากไปเสียชีวิตกับเขาไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
6: รักจริงอ่ะช่วยเราทำรายงานได้ปะ
7: ได้สิ
6: รักจริงอ่ะรอเราเตะบอลได้ปะ
7: ได้สิ
6: รักจริงอ่ะป้อนข้าวเราหน่อยได้ปะ
7: ได้สิ
6: งั้นรักจริงอ่ะมีอะไรกับเราได้ปะ
8: ไม่ได้
7: ทำไมอะคะ
8: เพราะเซ็กส์ไม่ใช่เครื่องพิสูจน์รักและร้ายกว่านั้นอาจทำให้คุณต้องกลายเป็นแม่วัยรุ่นรักจริงต้องรอได้ด้วยความห่วงใยจากสสส.
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องความสัมพันธ์ของไทยมาเลเซียครับนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่บูกิตกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือและมิตรภาพยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลร่วมกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาครับกับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียครับโอกาสนี้ครับนายกของทั้งสองประเทศนั้นได้ร่วมกันเปิดด่านศุลกากรทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซียครับโดยได้จับมือกันณจุดกึ่งกลางระหว่างประตูด่านครับซึ่งทางฝากฝั่งของนายกรัฐมนตรีไทยนะครับได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ครับพร้อมทั้งชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดครับซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้โครงการดังกล่าวนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับโดยเน้นย้ำนะครับว่าในการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านครั้งนี้นั้นไม่เพียงเป็นการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานสายใหม่ครับแต่นี่ยังเป็นสัญลักษณ์ครับของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งครับระหว่างไทยและมาเลเซียในการยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าลดความแออัดนะครับบริเวณด่านสะเดาบูกิตกายูฮิตัมสำหรับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นี้นะครับก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2562ครับแต่ว่ายังไม่สามารถจะเปิดใช้งานได้ครับเนื่องจากไม่มีถนนที่เชื่อมต่อกับด่านบูกิตกายูฮิตัมฝั่งมาเลเซียครับก่อนที่ทั้งสองประเทศนั้นจะร่วมกันก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านจนแล้วเสร็จครับในปีนี้นั่นเองครับพร้อมจะเปิดให้พี่น้องประชาชนครับและภาคธุรกิจครับใช้สัญจรและขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนั่นเองล่ะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียครับนายกรัฐมนตรีหนุนเอกชนไทยในมาเลเซียรับฟังข้อเสนอต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเน้นย้ำการเติบโตร่วมกันของทุกภาคส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียครับณโรงแรมพาร์คไฮแอทกวนลานลัมเปอร์ครับพร้อมนะครับนายกได้ขอบคุณภาคเอกชนไทยในมาเลเซียครับที่ช่วยกันส่งเสริมความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่าง2ประเทศครับโดยท่านนายกนะครับเน้นย้ำว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียอย่างเต็มที่ครับทั้งด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจครับรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแรงงานและในประเด็นอื่นๆครับที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมไปถึงการสร้างโอกาสและการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียครับซึ่งสำหรับในการหารือครั้งนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีครับที่รัฐบาลนั้นจะได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงครับเพื่อจะนำไปพิจารณาผลักดันและต่อยอดเป็นมาตรการที่สนับสนุนต่อไปครับซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมเห็นภาพชัดเจนครับยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับจากความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียครับมาดูกันที่ใกล้ๆของฝากฝั่งไทยกันที่หาดใหญ่กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่เร่งรับมือฤดูฝนสร้างความมั่นใจประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้ลงพื้นที่นะครับที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาครับติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่พร้อมรับฟังรายงานจากกรมชลประทานเกี่ยวกับความพร้อมของระบบระบายน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนครับ
โดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ตรวจสอบจุดที่ได้รับความเสียหายและติดตามแผนซ่อมแซมอย่างใกล้ชิดครับพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับเพื่อให้ระบบระบายน้ำนั้นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงน้ำท่วมและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับพร้อมเน้นย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้แต่สามารถเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดจึงได้เร่งวางมาตรการป้องกันอุทกภัยล่วงหน้าทั้งการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานการเตรียมงบประมาณการจัดแผนเผชิญเหตุศูนย์อพยพและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยย้ำอีกนะครับว่าทุกหน่วยงานนั้นต้องทำงานเชิงรุกไม่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่วัดท่าช้างครับโดยมีการพูดคุยครับและเน้นย้ำว่าอำเภอหาดใหญ่นั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้หากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็จะกระทบต่อประชาชนกระทบต่อการค้ากระทบต่อการท่องเที่ยวรวมไปถึงการลงทุนในวงกว้างล่ะครับรัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงของคลองภูมินาถดำริและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งระบบครับเพื่อจะปกป้องชีวิตปกป้องทรัพย์สินและเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งรัฐบาลนั้นจะติดตามงานอย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วยครับเป้าหมายสำคัญนั้นคือทำให้ประชาชนปลอดภัยอุ่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะทุกหน่วยงานกำลังช่วยการทำงานเพื่อประชาชนนั่นเองแหละครับจากเรื่องราวของพื้นที่ภาคใต้ครับมาดูกันต่อครับกันที่เรื่องราวดีๆครับรัฐมนตรีสุภมาศและรัฐมนตรีซาบิดาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก้าวสู่ปีที่39พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันใกล้วันสถาปนาครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก้าวสู่ปีที่39ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐถนนวิภาวดีรังสิตแขวงรัชดาภิเษกเขตดินแดงกรุงเทพมหานครครับโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศษกำชับกปน.เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์พื้นที่วงเวียนใหญ่ระดมรถน้ำเจ้าหน้าที่พร้อมตลอด24ชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศษไทยเศษสั่งการให้การประปานครหลวงครับหรือว่าตัวย่อว่ากปน.ยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยกำชับให้ทุกหน่วยนะครับปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุเตรียมบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำครับจากข้อสั่งการดังกล่าวนะครับทางกปน.เองได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนครับทั้งบริเวณของวงเวียนใหญ่เองนะครับและพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นนอกจากนี้ครับยังได้จัดรถบริการน้ำดื่มเย็นบริเวณเต้นอำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับขณะเดียวกันครับได้มีการเตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถจะเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีแหละครับรวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินโดยฝากฝั่งกระทรวงมหาดไทยครับยึดหลักเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ
เพราะการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบูรณาการการทำงานตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่องและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองแหละครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประชาชนคนไทยจากทั่วสารทิศทุกภาคของประเทศไทยครับเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนที่เดินทางมาต่างแสดงความรักและความอาลัยพระองค์ท่านด้วยพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดอาทิโครงการเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถพัฒนาอาชีพพึ่งพาตนเองได้และกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพโดยทรงใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมอีกทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสำหรับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังต่อไปนี้ครับช่วงที่1ครับ 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2ครับ 11:30 น.ถึง 4:00 น.และช่วงที่3ครับ 2:00 น.ถึง 3:00 น.โดยขอความร่วมมือครับแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มไว้คอยบริการประชาชนทุกท่านด้วยนะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการขนส่งกันบ้างครับกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่มวันที่11กรกฎาคมนี้ขานรับนโยบายรัฐบาลหลังราคาน้ำมันลดลงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ที่เราคุ้นชินกันครับประกาศข่าวดีสำหรับผู้โดยสารทุกท่านครับโดยจะมีการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทางข้ามจังหวัดลงตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงครับโดยการปรับลดราคาครั้งนี้นะครับมุ่งหวังเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลครับโดยการปรับลดค่าโดยสารในครั้งนี้ครับมีผลกับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ครับเส้นทางระหว่างจังหวัดลงนะครับ3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งครับโดยจะมีผลนะครับตั้งแต่วันนี้เลยครับ11กรกฎาคมเป็นต้นไปครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนส่วนสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้นะครับและมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสามารถนำตั๋วของท่านนั้นมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ครับทั้งนี้ทั่วประเทศเลยนะครับหลังจากการเดินทางนั้นสิ้นสุดลงแล้วนั่นเองล่ะครับมาต่อกันที่เรื่องการประชุมยิ่งใหญ่ประจำปีกันบ้างครับนับถอยหลังสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569IMF World Bank Group Annual Meeting 2026พ่อแม่พี่น้องครับพลิกปูมประวัติศาสตร์3ทศวรรษครับ2534ถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลก
ย้อนเวลาครับกลับไปในเดือนตุลาคมปี2534นะครับประเทศไทยเราครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งแรกครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ35ปีผ่านมาครับระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting อีกครั้งครับประเทศไทยได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศที่มีเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนและในปีนี้ครับ2569ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ครับจึงไม่ใช่แค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานเท่านั้นนะครับแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมทั่วโลกครับประเทศไทยนั้นไม่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับอีกต่อไปครับแต่เป็นกลยุทธ์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงานที่เรียกว่า 4T Framework ซึ่งประกอบด้วยครับ T Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบหวานแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัลที่ transition เร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ 30% ภายในปี2030คริสตศักราช2030ครับและสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยที่ Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายอาเซียนครับเพื่อจะเติบโตไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับและในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้พบกันที่ประเทศไทยอีกครั้งครับประเทศไทยที่ผ่านการเรียนรู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินของโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนั่นเองแหละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12คือวันพรุ่งนี้ครับถึง14กรกฎาคมนี้ครับและสำหรับในวันนี้ครับตีค้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
1: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะไปกันที่เรื่องของปากท้องของเรากันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะกับโครงการไทยช่วยไทยนะคะล่าสุดค่ะทางนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์นะคะได้ตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแล้วก็ต้นทุนอาหารที่ยังมีความผันผวนจึงได้มีการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนโดยโครงการดังกล่าวนี้นะคะจะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทย plus โดยเปิดให้ร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนนะคะโดยเบื้องต้นตั้งเป้าราคาไว้ที่ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลก็จะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานโดยยืนยันว่าจะเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนนะคะมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดทั้งนี้รายละเอียดเรื่องจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าแล้วก็รูปแบบการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะจะเตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหรืองบประมาณกลางซึ่งเบื้องต้นนะคะตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการโครงการได้ภายในเดือนนี้เลยนะคะซึ่งนางสุภจีก็ได้กล่าวค่ะว่าทางกระทรวงพาณิชย์ยังติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันก็เริ่มเห็นสินค้าบางรายการทยอยปรับลดราคากันแล้วนะคะอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชแล้วก็ในเรื่องของราคาปุ๋ยก็พร้อมดูแลให้ราคาสินค้าเกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่ประทานนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าโครงการนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการสนับสนุนของผู้ประกอบการด้านร้านอาหารทั่วประเทศกันเลยนะคะควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกมิตินั่นเองค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งอีเวนต์นะคะที่อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยไปร่วมงานกันค่ะสำหรับงาน Thailand The Land of Tropical Fruit ชิมช็อปผลไม้ไทย4ภาคส่งตรงจากเกษตรกรพร้อมสินค้าเกษตรคุณภาพดีกว่า50บูธตั้งแต่วันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพนะคะโดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานแถลงข่าวจัดงานแสดงและจำหน่ายผลไม้ Thailand The Land of Tropical Fruit ในวันที่12ถึง16กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกันกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นภายใต้แนวคิดFresh from Farm ผัสจันผลไม้4ภาคเพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคได้โดยตรงซึ่งนางสาวปิยรัตน์นะคะได้กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายขับเคลื่อนภาคการเกษตรภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเกษตรกรไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรผ่านการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้าควบคู่กับการสนับสนุนให้เกิดจุดรวบรวมสินค้าที่มีมาตรฐานและระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการยกระดับและประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยรวมถึงสินค้าเกษตรคุณภาพดีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่พี่น้องเกษตรกรจึงขอชวนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจร่วมกันสนับสนุนสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรในงานนี้กันค่ะซึ่งสำหรับงาน Thailand The Land of Tropical Food นะคะก็จะถ่ายทอดเสน่ห์ผลไม้นานาชนิดผ่านอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็พร้อมเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณภาพระดับโลกภายใต้สโลแกนผลไม้ไทยสดใหม่ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคโดยจะมีการรวบรวมผลไม้เด่นจาก4ภูมิภาคไว้ในที่เดียวนะคะอาทิภาคเหนือก็จะเป็นลำไยสีทองสับปะรดภูแลเงาะทุ่งช้างส่วนภาคอีสานค่ะก็จะเป็นทุเรียนภูเขาไฟแก้วมังกรส่วนภาคกลางนะคะก็จะเป็นทุเรียนป่าละอูส้มโอขาวใหญ่มะพร้าวกล้วยหอมทองและภาคใต้ก็จะเป็นมังคุดส้มโอทับทิมสยามรวมถึงผลไม้ขึ้นชื่อจากทั่วประเทศมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อจากแหล่งผลิตกันได้โดยตรงเลยนะคะก็มาร่วมกิจกรรมมาร่วมช็อปร่วมชิมแล้วก็ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของผลไม้ไทยกันได้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ไปจนถึง16กรกฎาคมณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 20:00 น.นะคะมาร่วมงานกันเยอะๆค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวท.สักแก้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ึงเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็มีประชาชนเนี่ยแช่น้ำรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านสำหรับช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้สำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7: นางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TCEX 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมสูงโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศจากนั้นนางสุปฏีพร้อมคณะได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์จากลานหน้าสยามสแควร์วันไปยังบริเวณ Walking Street สยามสแควร์เพื่อส่งเสริมการรับรู้และสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานที่เสร็จ2026รวบรวมผลงานจากศิลปินและครีเอเตอร์ไทยกว่า250รายพร้อมกิจกรรมกับผู้ธุรกิจเวทีสัมมนาและการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตั้งเป้าให้เกิดการจับผู้ธุรกิจกว่า500คู่เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์คาแรคเตอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเขาวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานประชาสัมพันธ์สวนลำไยคุณภาพยก

0: ระดับสู่การส่งออกและวันเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยจังหวัดลำพูนปี2569ยกระดับลำไย GI สู่ตลาดส่งออกเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
1: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์สวนลำไยคุณภาพยกระดับสู่การส่งออกและวันเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยจังหวัดลำพูนปี2569ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดลำพูนคือหัวใจสำคัญของการผลิตลำไยของประเทศไทยโดยเฉพาะลำไยเบี้ยวเขียวซึ่งเป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่สร้างรายได้มหาศาลปัจจุบันประเทศคู่ค้ามีความเข้มงวดเรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยพืชรัฐบาลจึงเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตลำไยที่ได้มาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบการย้อนกลับได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดให้กับผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าลำไยไทยจะยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนนันทพรฟั่นเครือสวทลำพูนรายงาน
0: เกิดเหตุถนนยุบตัวบริเวณถนนจักรเพชรก่อนถึงสะพานเหล็กล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าซ่อมแซมเสร็จแล้วการจราจรเคลื่อนตัวได้สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังแจ้งประชาสัมพันธ์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนยุบตัวบริเวณถนนจักรเพชรก่อนถึงสะพานข้ามเมกาพลาซาหรือสะพานเหล็กเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยระหว่างการซ่อมแซมได้มีการปิดการจราจร2ช่องทางเหลือช่องสัญจรได้1ช่องทางล่าสุดซ่อมแซมเสร็จแล้วการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวณรนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz เนี่ย
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้อง

0: ู้หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
1: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ดาวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมอนข้าง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับมาพบกันเป็นประจำนะครับทาง PRD7 Podcastเรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast นะครับแล้วก็สถานีวิทยุนะในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ครับที่นำเรื่องราวสุขภาวะในห้องนอนมาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ EP นี้เป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะให้ความสนใจนะโดยเฉพาะนะครับต้องบอกว่าคนที่อาจจะมีอายุมากหน่อยเข้าสู่วัยเลข4จริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในห้องนอนเนี่ยแน่นอนนะส่วนหนึ่งมันก็เป็นห้องที่ไว้สำหรับพักผ่อนชาร์จพลังอย่างเต็มที่ตามที่เรานำเสนอเนื้อหากันไปทุก EP นั่นแหละนะครับแต่ EP นี้ก็จะมาพูดถึงอีกกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในห้องนอนนะฮะนั่นก็คือกิจกรรมที่เรียกว่าเพศสัมพันธ์นั่นเองซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งตึงตังนะก็เป็นเรื่องธรรมชาติละนะของมนุษย์ของผู้ชายผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่รักสามีภรรยาทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็บอกว่าก็อาจจะมีบางคนนะสุภาพบุรุษที่อายุอานามมากหน่อยปกติเวลามีเพศสัมพันธ์พอถึงจุดสุดยอดหลังว่างั้นเถอะนะก็มีความสุขละแต่เนี่ยกลับกลายเป็นบางครั้งพอถึงจุดสุดยอดหลังเนี่ยนะครับปรากฏว่าปวดศีรษะอย่างรุนแรงเขาเรียกว่าเป็นอาการปวดหัวเวลาถึงจุดสุดยอดนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับทางการแพทย์เรียกว่า sexual HH พูดง่ายๆกำลังจะขึ้นสวรรค์อยู่แล้วโอ้ตกนรกซะก่อนเพราะมันปวดเหลือเกินปวดจนแทบจะเป็นลมอ่ะปวดมากบางคนเขาบอกว่าปวดถึงขนาดนึกว่าเส้นเลือดในสมองแตกแน่นอนบางคนก็กังวลเฮ้ยทำไมปวดถึงขนาดนี้ที่สำคัญขนาดช่วยตัวเองก็ปวดมีเพศสัมพันธ์ถึงสุดยอดก็ปวดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเข้าใจนะถึงอาการปวดหัวเวลาถึงจุดสุดยอดกัน sexual HH นะครับก่อนอื่นนะครับเขาบอกว่าอาการปวดหัวเวลาถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะครับก็คือไม่ว่าจะมีกิจกรรมทางเพศไม่ว่าจะเป็นการช่วยตัวเองนะครับหรือแม้แต่ oral sex ก็มีโอกาสที่จะปวดศีรษะเวลาถึงจุดสุดยอดได้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนบางรายเขาบอกว่าปวดเล็กน้อยไม่นานบางรายปวดต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงเลยแพทย์บางท่านเรียกอาการนี้ว่าปวดหัวสายฟ้าฟาดที่สุดที่จุดสุดยอด Thundercraft H8 at Orgasm กำลังจะขึ้นสวรรค์และสายฟ้าฟาดตูมเดียวนะลงนรกเลยว่างั้นเถอะมักจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันรุนแรงเหมือนสายฟ้าฟาดผ่าเขาที่ศีรษะโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับถึงแม้เขาบอกชื่อจะดูน่ากลัวนะแต่อาการเนี้ยมันเกิดมาจากหลายปัจจัยและมันเกิดขึ้นแบบชั่วคราวแบบเฉียบพลันมันเลยเป็นอาการปวดหัวสายฟ้าฟาดที่จุดสุดยอดโอ้โหแม่ชื่อนี้เด็ดจริงๆอาการที่ว่ากับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็คือกล้ามเนื้อเกร็งหรืออาจจะเกิดจากความเครียดหรืออาจจะเกิดจากความดันสูงเฉียบพลันขณะที่ถึงจุดสุดยอดนี่นะโอ้โหมันเกิดจากหลายสาเหตุที่สำคัญครับท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าปกติมีเพศสัมพันธ์พอถึงจุดสุดยอดก็หลังก็มีความสุขว่างั้นเถอะนะอยู่ๆวันดีคืนดีเกิดปวดหัวสายฟ้าฟาดที่จุดสุดยอดขึ้นมาโอ้โหท่านผู้ชมสวรรค์ล่มจมดินเลยนะครับที่สำคัญมันก็แย่งอะสิไอ้ครั้งจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งต่อไปจะมีจุดสุดยอดครั้งต่อไปมันปวดมากสุภาพบุรุษนะครับที่เคยมีอาการเนี้ยน่าจะเคยรู้แล้วมันปวดเหลือเกิน ผมเนี่ยเคยแล้วนะครับมันปวดแบบโอ้โหท่านผู้ชมมันฟาดอาการปวดรุนแรงเนี่ยมันมักจะเกิดบริเวณไททอยด้านขวาอันเนี้ยคือจุดประจำเลยจุดตายเนี่ยปวดแบบก็เขาใช้คำว่าสายฟ้าฟาดอ่ะท่านผู้ชมคิดดูคือถ้าเกิดหลายคนเชื่อว่าน่าจะไม่เคยปวดศีรษะรุนแรงขนาดนี้มาก่อนในชีวิตอ่ะอย่างนั้นเลยนะตอนที่ผมเป็นก็ขนาดนี้แหละโอ้โหปวดแบบยืนอยู่นี่แทบจะสุดเลยแทบจะเข่าสุดเลยปวดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราเนี่ยเฮ้ยครั้งต่อไปครั้งหน้ามันจะปวดอีกหรือเปล่ามันกลัวมันก็ตกอกตกใจบางคนต้องไปพบแพทย์บางคนเอ๊ะเส้นเลือดในสมองแตกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะปวดหัวสายฟ้าฟาดที่จุดสุดยอดครับ
0: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
1: เพราะฉะนั้นครับมาดูครับว่าเราปวดหัวแบบสายฟ้าฟาดที่จุดสุดยอดเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างถึงปวดหัวเวลาที่ถึงจุดสุดยอดเวลามีเพศสัมพันธ์สาเหตุแรกครับเกิดมาจากการหดตัวของหลอดเลือดในสมองอาการนี้ครับคล้ายกับคนที่มีอาการเป็นไมเกรนเพราะว่าหลอดเลือดในสมองนี่เกิดหดตัวอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและความดันโลหิตระหว่างมีเพศสัมพันธ์คนที่ไปไมเกรนอยู่แล้วเนี่ยจึงมีโอกาสสูงนะฮะที่จะเกิดอาการปวดหัวจากการถึงจุดสุดยอดเพราะสนองมันจะตอบสนองไวต่อการเปลี่ยนแปลงของเลือดและออกซิเจนพูดง่ายๆนะครับคนที่มีอาการเป็นไมเกรนปวดหัวข้างเดียวอยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีอาการนี้มากกว่าคนปกติทั่วไปนะครับเพราะว่าหลอดเลือดในสมองเนี่ยมันจะหดตัวคือจังหวะที่กำลังจะถึงจุดสุดยอดจะหลั่งเนี่ยความดันมันจะพุ่งสูงปรี๊ดขึ้นมาเฉียบพลันเพราะมันถึงจุดคลายแม็กอะว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นอาการไมเกรนมันก็รุนแรงขึ้นมาเลยแล้วก็ปวดปรี๊ดขึ้นมาเลยนะครับเพราะคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยสมองเนี่ยจะตอบสนองไวต่อการเปลี่ยนแปลงของเลือดและออกซิเจนอยู่แล้วนะครับสาเหตุที่สองครับก็คือนะครับเกิดมาจากการเกร็งของกล้ามเนื้อคอและไททอยคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าเวลามีกิจกรรมทางเพศเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณไททอยบริเวณคอและไหล่นะครับกล้ามเนื้อเหล่านี้มันจะหดตัวอย่างรุนแรงและต่อเนื่องจนเกิดอาการปวดศีรษะแบบตื้อๆแบบแน่นๆ นะครับมันก็เลยพอมันเกร็งอย่างรุนแรงและรวดเร็วมันก็เลยทำให้เกิดอาการปวดศีรษะคือปวดไปถึงท้ายทอยอ่ะแต่มันเริ่มมาจากเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณคอท้ายทอยแล้วก็ไหล่เนี่ยมันเกร็งเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการปวดหลังเพราะว่ากล้ามเนื้อนี่มันตึงนะเป็นก้อนอย่างเงี้ยบริเวณหลังสะบักไหล่ท้ายทอยอยู่แล้วคออยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะเกิดอาการเกร็งแบบนี้ได้มากนะครับคนพูดง่ายคนที่ปวดท้ายทอยปวดคอปวดไหล่กล้ามเนื้อแบบโอ้โหเป็นมัดมันตึงไปหมดเนี่ยนะครับพอมีกิจกรรมทางเพศแล้วกำลังจะถึงจุดสุดยอดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่กล้ามเนื้อเหล่านี้จะหดตัวอย่างแล้วมันจะปวดสถานไปถึงบริเวณท้ายทอยเลยทีเดียวนอกจากนี้เขาบอกการใช้ยาไวกราหรือยาช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้เพราะว่าความดันเลือดมันจะสูงนะครับเกิดจากการใช้ยาก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุได้นอกจากนี้ครับสาเหตุที่3คือเรื่องของความดันสูงโดยไม่รู้ตัวเขาบอกว่าคนที่มีกิจกรรมทางเพศแล้วก็กำลังจะถึงจุดสุดยอดเนี่ยแล้วหลั่งนะร่างกายเนี่ยมันจะหลั่งอะดรีนาลีนและโดปามีนนะฮะทำให้หัวใจเต้นเร็วสูบฉีดเลยว่างั้นเถอะนะและความดันเนี่ยมันจะพุ่งสูงขึ้นไป200ถึง240แบบเฉียบพลันเลยนะครับเพราะฉะนั้นหากเราเนี่ยมีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่แล้วก็มีโอกาสนะที่ทำให้ปวดหัวอย่างรุนแรงแบบเฉียบพลันได้คือหลายคนก็คงทราบนะถ้าเกิดเราไปวัดความดันขึ้นไป200เนี่ยโอ้โหคือนั่นปรี๊ดแล้ว มันปวดแล้วปวดหัวแล้วว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ถึงแต่พอเรามีกิจกรรมทางเพศและกำลังจะถึงจุดสุดยอดเนี่ยความดันมันจะพุ่งปรี๊ดไปถึงระดับนั้นและถ้าคนคนนั้นมีภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะปวดศีรษะรุนแรงในขณะถึงจุดสุดยอดได้สาเหตุต่อมาครับคือการปริแตกของหลอดเลือดโป่งพองในสมองในบางกรณีที่เป็นอันตรายเนี่ยอาการปวดศีรษะตอนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับอาจเกิดจากหลอดเลือดในสมองที่โป่งพองอยู่แล้วปริแตกนะครับซึ่งเป็นความผิดปกติที่หลอดเลือดแรงเลือดแดงและดำที่เชื่อมต่อกันโดยไม่มีหลอดเลือดฝอยขั้นกลางเมื่อมีการแตกหรือรั่วขณะที่ถึงจุดสุดยอดจะทำให้การปวดหัวแบบรุนแรงทันทีคล้ายฟ้าผ่าและก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและหมดสติเพราะฉะนั้นถ้าปวดศีรษะขณะที่มีกิจกรรมทางเพศแล้วก็ถึงจุดสุดยอดแล้วเกิดมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหมดสติเนี่ยอันนี้ต้องรีบพบแพทย์ละอันนี้คือฟาดรุนแรงสายฟ้าฟาดเลยนะครับและสาเหตุต่อมาครับสาเหตุสุดท้ายคือหลอดเลือดหัวใจตีบบางครั้งอาการปวดหัวขณะที่ถึงจุดสุดยอดเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเพราะในช่วงที่ร่างกายตื่นเต้นมันกำลังจะพีกว่างั้นเถอะนะความดันและอัตราการเต้นของหัวใจก็จะพุ่งสูงหลอดเลือดหัวใจอาจตีบจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแทนที่จะรู้สึกเจ็บหน้าอกแต่มันกลับสะท้อนไปเจ็บที่ท้ายทอยหรือศีรษะแทนได้นะเพราะฉะนั้นสาเหตุนะของการปวดหัวตอนที่ถึงจุดสุดยอดเนี่ยก็คือ 1. การหดตัวของหลอดเลือดในสมองหรือ 2. การเกร็งของกล้ามเนื้อคอและท้ายทอย 3. ก็คือความดันโลหิตสูงไม่รู้ตัว4ฮะก็คือการปริแตกของหลอดเลือดโป่งพองในสมองและ5ก็คืออาการจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบครับ

0: ประจำบ้าน
1: อังกฤษติดปาก
0: ฟังจีนไปด้วยกัน
1: และคนคุยข่าวพอดแคสต
0: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั
1: ้นแล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
0: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
1: เรื่องดี

0: ังฟัง PRD7 Podcast
1: แล้วถามว่านะครับปวดหัวสายฟ้าฟาดที่จุดสุดยอดเนี่ยนะครับมันอันตรายแค่ไหนก็ต้องบอกว่าโดยทั่วไปนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับการปวดศีรษะตอนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ถือเป็นโรคร้ายแรงนะแล้วก็คนส่วนใหญ่หายได้เองเมื่อพักผ่อนมากขึ้นหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางเพศช่วงหนึ่งก็พูดง่ายว่าถ้าวันนี้เราปวดพรุ่งนี้ก็ยังปวดก็อาจจะต้องหยุดกิจกรรมทางเพศไปก่อนแล้วก็พักผ่อนให้มากขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่อาการนี้ก็จะหายได้เองอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่มีอาการเหล่านี้ก็ขอให้รู้ว่าพักผ่อนให้เพียงพอมาหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางเพศไปก่อนฟื้นคืนร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วค่อยมาออกรบใหม่ว่างั้นเถอะนะครับแต่หากปวดแล้วปวดอีกซ้ำบ่อยรุนแรงปวดแบบสายฟ้าฟาดเนี่ยก็ควรจะรีบไปพบแพทย์นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าปวดครั้งแรกนะครับเขาก็บอกว่าบางบทความก็บอกว่าก็ลองไปพบแพทย์ดูแพทย์จะได้วินิจฉัยดูว่ามันเกิดจากภาวะอะไรถ้าเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อแบบเกร็งอันนี้ก็ง่ายๆนะส่วนใหญ่ก็ทานยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบก็หายเนี่ยหรือแต่ว่าถ้าเกิดอาการหลอดเลือดสมองโป่งพองเส้นเลือดในสมองตีบความดันโลหิตสูงรุนแรงโรคหัวใจเนี่ยเขาก็จะได้วินิจฉัยแล้วก็นำไปสู่การรักษานะครับเพราะฉะนั้นหากมีอาการปวดนะครับศีรษะแบบเฉียบพลันรุนแรงเหมือนฟ้าผ่าเลยเนี่ยนะครับแล้วก็นานหลายชั่วโมงคือถึงจุดสุดยอดไปแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่หายปวดอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะส่วนใหญ่มันจะปวดแบบแวบขึ้นมานะแล้วปั๊บนาที2นาทีมันก็ต้องหายนะครับแล้วถ้าเกิดปวดแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนตาพร่าแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดอันนี้ก็ต้องไปพบแพทย์นะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นคนที่มีประวัติโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับก็ควรที่จะไปพบแพทย์ด้วยนะก็จะดีนะครับส่วนวิธีการดูแลตนเองในกรณีที่อาจจะคิดว่าไม่รุนแรงแล้วก็เป็นแล้วหายภายในไม่กี่นาทีนะครับอันนี้ก็ข้อแนะนำถ้าปวดก็ควรจะงดกิจกรรมทางเพศชั่วคราวพักร่างกายใหม่แล้วค่อยออกรบนะให้มันร่างกายสมบูรณ์นะจะได้พร้อมรบนะครับสองก็คือผ่อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างมีเพศสัมพันธ์อย่าเกรงคอหรือศีรษะค้างไว้นานเปลี่ยนท่าบ้างนะให้ร่างกายผ่อนคลายให้ยืดหยุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีอาการปวดคอปวดไหล่ปวดหลังเนี่ยก็หายาทานคลายกล้ามเนื้อแล้วก็พยายามผ่อนคลายให้มันไม่ปวดนะครับดูแลสุขภาพโดยรวมอันนี้สำคัญเหลือเกินนะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะร่างกายเราเนี่ยต้องการการชาร์จพลังนะนอนให้เต็มอิ่ม 6-8 ชั่วโมงพักผ่อนให้เพียงพออย่างต่อเนื่องนะครับร่างกายก็ชาร์จพลังก็จะกลับมามีพลังได้เต็มที่แล้วก็หมั่นตรวจความดันโดยสม่ำเสมอโดยเฉพาะคนที่อายุ35ปีขึ้นไปแล้วก็ในครอบครัวมีประวัติคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันนี้สำคัญนะก็หมั่นตรวจเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ตรวจวัดความดันก็มีขายนะตามออนไลน์ตามร้านค้าทั่วไปไม่แพงนะครับราคาประมาณหลักหลายร้อยถึงหลักพัน นะครับซื้อไว้ติดบ้านก็ได้สำหรับคนที่อายุมากนะ35ปีขึ้นไปแล้วมันยังน้อยเรื่องความดันนี่สำคัญเราเวียนหัวปวดศีรษะก็ลองเช็คความดันดูนะครับหมั่นตรวจนะครับผมก็มีไว้ประจำบ้านเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนพอไปเที่ยวภาคเหนือขับรถแบบยาวโดยไม่พักเนี่ยโอ้โหความดันขึ้นตอนนั้นนี่ขึ้น150ก็ปวดมากแล้วนะนอนไม่หลับแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกว่าบางคนมีเพศสัมพันธ์ทะลุ200อันนี้ก็ยิ่งปวดนะครับและใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้นอย่าพยายามไปซื้อยามาทานเองเนาะนะครับยาคลายกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เขาก็จะให้ยาทายให้ทานยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยาแก้อักเสบนั่นแหละกรณีที่ส่วนใหญ่เขามองว่าน่าจะเกิดจากอาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับโดยเพราะถ้าจุดที่ปวดเนี่ยไป เป็นบริเวณท้ายทอยด้านขวาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากกล้ามเนื้อนี่แหละนะมันอักเสบมันเกร็งนะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าชัวร์นะถ้าปวดรุนแรงมากแล้วก็มีอาการคลื่นไส้แล้วก็เป็นครั้งแรกเนี่ยก็ลองไปพบแพทย์ก็ได้นะครับไม่ต้องอายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมนุษย์เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องของคู่รักผู้ชายผู้หญิงสามีภรรยาอยู่ละนะแต่เมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดมีอาการแบบนี้ก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะน่าจะดีแพทย์จะได้วินิจฉัยและให้ยาอย่างถูกต้องนี่แหละครับอาการที่เรียกว่าปวดหัวสายฟ้าฟาดที่จุดสุดยอดนี่นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ดีๆนะเนื้อหาดีๆที่นำมาฝากกันในรายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับมาพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
3: สวทตราด 92.75 MHz
2: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast
5: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
6: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะทาง FM 92.5 MHz นะคะกับดิฉันแสงระวีสมนทาและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
3: ค่ะกลับมาเจอกันนะคะก็ต้องเตือนเรื่องของฝนฟ้าเลยทีเดียวตอนนี้ต้องระมัดระวังพายุอะไรนะบาวีนะคะก็จริงๆกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเป็นฉบับที่7แล้วล่ะ
4: ค่ะ
3: นะก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เห็นบอกว่าต้องระมัดระวังกันไปตั้งแต่วันนี้นะวันที่11นะคะถึงวันที่15เลย
4: ค่ะ
3: นะคะก็ยาวเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต
4: ้
3: แล้วก็คือที่สำคัญคือต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนั่นเองนะคะ
4: ค่ะ
3: ทีนี้บาวีเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เรียกว่ามีผลกระทบในบ้านเราบ้างคือไม่ได้ขึ้นในบ้านเรา
4: ค่ะ
3: นะแต่ว่า
4: ทางหลัง
3: หลายจังหวัดอยู่เหมือนกัน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะช่วงวันนี้ถึงวันที่14เนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยเห็นบอกว่าก็จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นแถวจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดแล้วก็กาญจนบุรี
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะก็อาจจะมีฝนตกมากหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรียกว่าเป็นฝนที่สะสมด้วยนะคะคือบาหวีเนี่ยนะคะมันจะเคลื่อนขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงที่ประเทศจีนในช่วงวันนี้พรุ่งนี้อะไรประมาณนี
4: ้
3: นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันจะไม่เข้าสู่ประเทศไทยน
4: ะ
3: ก็คือไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบ้านเราหรอกแต่ว่าอย่างที่คุณบอกเลยโดนหางอ่ะทางหางก็เยอะนะเมื่อสักครู่ก่อนที่เราเข้ามาเนี่ยก็หนักอยู่เหมือนก
4: ัน
3: นะ
4: ใช่ๆก็เห็นฝนฟ้าแล้วมองไปทางไหนก็ดูมืดฟ้ามัวดินไปหมดก
3: ็
4: คิดในใจอยู่แล้วแหละยังไม่ได้ทันเปิดดูข่าวนะว
3: ่
4: าเอ๊ะมีพายุอะไรหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้าก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
3: เยอะ
4: บ้านเราแต่ว่าก็ยังไม่หนักหนาสาหัสน
3: ะ
4: คะแต่ตอนนี้ก็เริ่มสว่างออกไปแล้วนะ
3: โล่งเลยค่ะตอนนี้นะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วจริงๆอย่างที่บอกคือถึงแม้ไปขึ้นที่จีนแล้วใช่ไหมคะ

0: แต่ว่ามันส่งผลกระทบหลายประเทศเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: อืมเห็นบอกว่าคือเรียกว่าหลายประเทศเองก็สะพรึงเลยนะกับพายุลูกนี
1: ้
0: นะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันใหญ่หรือว่ามันรุนแรงเทียบเท่ากับฝรั่งเศสเลยทีเดียวแล้วก็เห็นบอกให้เตือนไม่ว่าจะเป็นไต้หวันจีนหรือว่าญี่ปุ่นถ้ามันอาจจะเกิดผลกระทบมากหน่อยนะคะ
1: คือก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าจะไปเป็นถล่มที่ฟิลิปปินส์ทางตอนใต้มาแล้วนะคะก็ทำให้เกิดดินโคลนถล่มมีผู้เสียชีวิตถึง15รายด้วยกันนะคะก่อนที่จะอาจจะเข้ามาทาง จีนไต้หวันนะคะซึ่งก็เฝ้าระวังกันค่อนข้างมากโดยเฉพาะจีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้เคยได้รับมือกับพายุก็เลยอาจจะมีความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยกับพื้นที่ดังกล่าวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นทางตอนใต้นะคะแต่ตอนนี้น่าจะไปอยู่อีกโซนหนึ่งก็เลยทำให้ทางเจ้าหน้าที่ของจีนเองเขาก็บอกว่ารับมือกันค่อนข้างหนาแน่นนะคะกับเรื่องนี้มีความเข้มงวดพอสมควรนะคะแล้วก็ทางฝั่งไต้หวันเองก็มีการเตือนเหมือนกันนะอาจจะทำให้เกิดปริมาณฝนสะสมถึง1เมตรเขาบอกอย่างนี้นะคะโดยกระทรวงกลาโหมของไต้หวันเองก็ได้มีการสั่งให้ทหารกว่า 29,000 นายนะคะเตรียมพร้อมสแตนบายแบบ24ชั่วโมงเลยเพ
0: ื่
1: อที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนนะคะ
0: อย่างญี่ปุ่นเองตอนนี้ก็ผวาด้วยเหมือนกันนะคะกับบาวีเนี่ยนะคะคือมันไม่ใช่แค่แบบตกแล้วต้องระมัดระวังน้ำท่วมน
1: ะ
0: แต่ว่าคือประชาชนแบบเรียกว่ากักตุนเสบียงกันเลยนะแล้วก็สายการบินเนี่ยก็โหยกเลิกเที่ยวบินกันนะก็ถือว่ารุนแรงเลยทีเดียวนะคะในญี่ปุ่นเนี่ยเห็นบอกว่าหลังจากที่พายุบาวีเนี่ยเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะเกาะซากิชิมะนะของญี่ปุ่นเนี่ยนะซึ่งหมู่เกาะ นี้มันใกล้กับไต้หวันอะอย่างที่คุณบอกมันก็ไต้หวันก็รุนแรงอยู่นะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เห็นบอกว่าเร่งที่จะเก็บของแล้วก็เรียกว่าขึงพยายามทำทุกอย่างที่จะแบบสกัดกั้นไม่ให้ได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้นะคะ
1: ค่ะอ
0: ย่างที่บอกสายการบินต่างๆผู้ฟังคือประกาศยกเลิกเที่ยวบินเลยในภูมิภาคนี
1: ้
0: นะหลายสิบเที่ยวบินเลยทีเดียวรวมถึงเที่ยวบินในวันนี้ด้วยน
1: ะ
0: โดยมีสายการบินเชแปนแอร์ไลน์นั้นได้ยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า100เที่ยวเลยทีเดียวตั้งแต่วันศุกร์เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารรวมๆแล้วเนี่ยประมาณเขาบอกว่าประมาณ 20,000 คนเลยทีเดียว
1: ะ
0: นะคะส่วนสายการบินออนนิปปอนแอร์เวย์ก็เป็นสายการบินญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันที่ยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินนี้เนี่ยยกเลิกมากกว่า160เที่ยวบิน
1: โอ้โห
0: คือยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยวันอาทิตย
1: ์
0: นะเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารประมาณ 20,000 คนเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นะส่วนที่เกาะอิชิงากินะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมู่เกาะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมด้วยประชาชนเนี่ยโอ้โหก็ตื่นตระหนกกันเนา
1: ะ
0: ไปกักตุนสินค้าไปซื้อสินค้ากันในเชลต่างๆในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเรียกว่าแบบเกือบหมดอ่ะนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่หมดเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็ชายหาดสาธารณะสวนสาธารณะชายฝั่งท่าเรือข้ามฟากในพื้นที่อันนี้ก็ปิดทำการหมดเลย
1: ค่ะ
0: นะคือก็เรียกว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะคะนี่เขาแบบก็ตื่นตัวมากเลยทีเดียวคือดูภาพเนี่ยในเชลต่างๆนี่เกลี้ยงเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: กักตุนกันไว้นะคะ
1: ไอ้ขณะที่การบินไทยเองก็เห็นมีการแจ้งยกเลิกเหมือนกันนะคะ
0: เราด้วย
1: เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้นะคะตั้งแต่วันนี้เช่นเดียวกัน
0: ะ
1: นะคะเดี๋ยวนี้มีเห็นมีไฟเช้าช่วง 10:45 ถึง 16:00 นเลยนะคะแล้วก็อีกไฟนึงก็คือช่วง 17:00 นนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางกรุงเทพไทเป
0: ค่ะ
1: นะคะก็มีแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยตั้งแต่วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะเขาก็มีการแจ้งเตือนกับผู้โดยสารแล้วค่ะว่าสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินเพิ่มเติม
0: ใช่
1: นะคะก็มีไทยโมบายแอปพลิเคชันไทยคอนแทคเซ็นเตอร์นะคะหรือว่ามีคู่สายที่จะให้โทรได้ตลอดเวลา
0: อ๋
1: อช่วงนี้ก็คงจะต้องระงับการเดินทางไปก่อน
0: ใช่ คือต้องบอกเลยทีเดียวว่าก็น่ากลัวเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในบ้านเราหลายๆ จังหวัดเองนะโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นน้ำตกอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็มีการประกาศปิดไปหลายแห่งเหมือนกันนะก็ต้องแบบป้องกันไว้อย่างที่บอกคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนา
1: ะ
0: นั่นแหละ
1: เขาบอกว่าพายุลูกนี้เนี่ยมันรุนแรงระดับแบบ30ปีนะที่ไอ้30 40ปีหมายถึงว่าที่เคยเจอก่อนหน้านี้
0: ที่เคยเกิดขึ้น
1: ที่เคยเกิดขึ้นมารอบนี้ก็เป็นอีกรอบนึงที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเขาจนเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่น
0: ซูเปอร์ไต้ฝุ่น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหตุผลเนี่ยก็ยังหาสาเหตุไม่ได้แต่ส่วนนึงก็บอกว่าเกิดจากอุณหภูมิของทะเลที่มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลนั่นก็คือเรื่องของ
0: ปรากฏการณ
1: ์
0: เอลนินโญ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็มันก็จะมีลานิญาตามกันมานะคะ
1: มันก็เป็นภัยพิบัติที่รับมือได้ยากเขาบอกว่า
0: เป็นภัยธรรมชาติอ่ะ
1: ใช่ค่ะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะหมุนไปรอบหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะ
0: เวียนกลับมาอีก
1: ใ
0: ช่เราจะต้องเรียกว่าต้องพัฒนาการป้องกันหามาตรการป้องกัน
1: โอ้โหก็คงจะเรียกว่าหาหลายๆมาตรการแต่ว่าเรื่องของธรรมชาติที่คนทั้งโลกอ่ะ
0: ม
1: ันจะจับมือกันได้ยังไง
0: เรื่
1: องของการลดอุณหภูมิของโลก
0: ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าในต่างประเทศเขาก็มีการประชุมกันใช่ไหมแล้วก็ที่ตอนนั้นที่ทรัมป์เขาไม่ร่วมด้วยอ
1: ่
0: ะที่จะทำไงที่จะให้ภาวะโลกร้อนเนี่ย
1: ค
0: ือจะสกัดกั้นไม่ให้มันเกิดภาวะโลกร้อน
1: อ
0: ่ะภาวะเรือนกระจกน
1: ะ
0: แล้วก็เห็นมีข่าวทางสหรัฐก็ไม่ค่อยที่จะให้ความร่วมมือนะตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะมันต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงๆนะคะหรือว่าอาจจะต้องเผชิญกับวิกฤตจากภัยธรรมชาติแบบนี้กันไปเรื่อยๆ
0: เนี่ยคือมันไม่ใช่เฉพาะบ้านเราไงต่างประเทศก็ต้องแบบหาวิธีป้องกันในประเทศของเขาด้วย
1: ใช่
0: ต่างประเทศเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์หรือญี่ปุ่นอะไรคือเขาเจอกับสึนามิแผ่นดินไหวเพิ่งจะเจอตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะ
1: แผ่นดินไหวล่าสุดที่เวเนซุเอลา
0: ใช่ที่โอ้โหกี่พันกี่หมื่นคนนะที่สูญหายกันไป
1: เราก็จะได้เวียนเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆนะคะแม้ว่าทางไทยเองอย่างเช่นล่าสุดทางรัฐบาลก็มีการประชุ
0: ม
1: รับมือกับเรื่องภัยพิบัติที ่มุ่งเน้นไปทางสงขลาทางภาคใต
0: ้ใช่คือหาดใหญ่เนี่ยเราเพิ่งจะเกิดปัญหาโอ้โหตอนนั้นเราเห็นภาพกันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดปัญหานี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไฟดับทั้งเมืองอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเยียวยาเนี่ยยังไม่เรียบร้อยดีเลยนะ
1: ก็ผวาว่าจะ
0: ผวาแล้วเพราะว่ามันใกล้ที่จะเกิด
1: เวียน
0: ม
1: าม
0: ันจะเวียนมาอีกรอบเหมือนที่จะเกิดในช่วงหน้าน้ำเขาเรียกว่าหน้าน้ำ
1: หน้าแรงก็แรงหน
0: ้
1: าน้ำก็ทะลัก
0: เนี่ยแหละ
1: คือทำไมไม่สามารถที่จะช่วงน้ำหลากก็ไม่สามารถที่จะเก็บน้ำไว้ได้
0: นี่ไงกักเก็บน้ำคือเราก็พยายามหาวิธีนะคือน้ำเยอะเนี่ยทำยังไงที่จะกักเก็บน้ำไว
1: ้
0: นะอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยแบบอาจจะมีแก้มลิงหรือแบบเป็นขนมครกกันเนา
1: ะ
0: ที่จะกักเก็บน้ำไว้อะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดน้ำเยอะก็กักเก็บน้ำไว้น้ำแล้งก็จะได้เอาน้ำในแก้มลิงหรือว่าในแก้มลิงเนี่ยมาใช้ตรงนี้ได้
1: เกษตรทำการเกษตรแต่ว่าขณะที่ล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นภัยพิบัติหรืออะไรอีกต
0: ั
1: วหนึ่งหรือว่าอาจจะสอดคล้องกับการทำรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เขาเรียกสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราบบุรณะที่มันมีน้ำซึมเข้ามาที่เขาบอกว่ามีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้เกิดการผวาของประชาชนบริเวณที่อยู่วงเวียนใหญ่เมื่อคืนนี้ก็คงจะเห็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะชุลมุนพอสมควร
0: สามเสนมันขึ้นมาเลยไง
1: ใช่ค่ะ
0: ถนนยุบสามเสนที่เรียกว่าอะไรนะตึกบ้านพักของตำรวจ
1: ค่ะ
0: พังลงมา
1: แล้วก็ล่าสุดที่สะพานเหล็ก
0: สะพานเหล็ก
1: ก็มีโอกาสที่จะ
0: ยุบ
1: มีถนนยุบไปแล้วแหละ
0: แล้วก็
1: ม
0: ี
1: การ
0: ซ
1: ่อมแซมทำให้การจราจรสามารถที่จะดำเนินไปได้นะคะแต่ล่าสุดเนี่ยหรือว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ว่าราชการนะคะ
0: กทม.
1: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะ
0: งานแรกเลยไหมอันนี้งานแรก
1: หลังรับตำแหน่ง
0: สมัยที่สอง
1: สมัยที่สองนี่แหละก
0: ็
1: เผชิญกับปัญหาเลยก็พา ทีมงานลงไปในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อเช้ามืดนี้ก็มีการวิ่งออกกำลังกายเข้าไปนะคะแล้วก็ไปถึงบริเวณที่มีเกิดเหตุแล้วก็ได้มีการสั่งให้ปิดการจราจรถนนประชาธิปกนะคะแบบ 100% ทั้ง4ช่องทางเลยตั้งแต่สี่แยกบ้านแขกไปถึงวงเวียนใหญ่นะคะเพื่อที่จะให้เครื่องจักรหนักเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอำนวยความสะดวกแล้วก็เพื่อที่จะไปซ่อมแซมจุดต่างๆนะคะเพื่อที่จะลดแรงสั่นสะเทือนแล้วก็แรงสั่นสะเทือนที่สะสมจากยานพาหนะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างด้วยก็เรียกว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการอพยพแล้วรุ่งเช้าเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นก็มีการอพยพด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการติดเครื่องไม้เครื่องมือเนาะที่ดูซิว่าตึกต่างๆเนี่ยจะเอ็นจะเอียงจะอะไรยังไงกันหรือเปล่า
0: ใช่นะคะเพราะนี้เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องอยู่คือต้องอยู่คอยเรียกว่าอะไรคอยจับตาสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาติดเครื่องที่แบบถ้าเกิดว่ามันมีความผิดองศานิดนึงมันก็จะดังเตือนใช่ไหมอันนี้ก็เห็นว่าแบบอยู่เหมือนกัน
1: นะเห็นเชื่อบัตรแค่ทำงานแล้วนะใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่อันนี้เราได้ยินมีเสียงพูดด้วย
1: เ
0: สียงพูดด้วยแล้วก็เป็นข้อความด้วยที่เตือนกันต้องเรียกว่าเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คงต้องมีการจับไม้จับมือกันระหว่างท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางเนา
0: ะ
1: ท้องถิ่นก็คือกทม.นี่แหละว่าจะร่วมมือกันยังไงก็โอ้โหเห็นสถานการณ์นี้ดิฉันนึกถึงที่มีคำทำนายหรือว่าสิ่งที่พูดถึงกันบ่อยครั้งก็คือว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยกรุงเทพจะจมเป็นทะเล
0: หรอจมน้ำอีกเหรออ
1: ่าคือกรุงเทพนี่จะมีน้ำแบบว่าอยู่กันยังยากลำบากแต่ไม่รู้ว่าการพยากรณ์หรือว่าการคาดการณ์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นในทุกๆปีหรือเปล่าเดิมทีอาจจะบอกว่าอีก 40-50 ปีแต่พอมันเผชิญกับภาวะโลกร้อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยน้ำทะเลหนุนกินพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะกระชั้นอีกสัก10ปี20ปีข้างหน้าหรือเปล่าแต่ในจุดนี้เราก็ยังไม่เห็นมาตรการหรือว่าการมองไปข้างหน้าหรือเขาอาจจะเตรียมการแล้วแต่ยังไม่ได้มีการสื่อสารจากทั้งภาครัฐเองหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าจะให้ชัดเจนก็คือในยุคนึงที่คุณสุชาติชวีเนี่ยลงสมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยก็เห็นแกพูดเรื่องนี
0: ้
1: ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคืองบประมาณต่างๆเนี่ยควรจะหรือว่าเราอาจจะต้องมีการสร้างการตื่นตัวอย่างเช่นเรื่องของเนี่ยไอ้น้ำที่มันเข้าไปในรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยคือมันเป็นน้ำใต้ดินนะคุณสังระวีมันไม่ใช่น้ำท่อแตกหรืออะไรเท่าที่ฟังอะนะหมายถึงว่าน้ำที่มาจากใต้ดินที่มันทะลักมาด้วย
0: น้ำในใต้ดินเนี่ยมันมีอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่แล้วรู้สึกว่าในกรุงเทพเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นดินอ่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เป็นโพรงด้วยใช่ไหมคะ
0: มันบางทีปลูกสร้างอะไรต่างๆอาคารต่างๆนานาเนี่ยมันก็มีเป็นไปได้เหมือนกันที่ทำให้มันยุบอะนะ
1: แต่ว่าก็หลายประเทศเขาก็มีการทำรถไฟข้ามทะลงทะเลนะ
0: มีคนบอกเหมือนกันว่าในเมื่อแบบเราต้องระมัดระวังในการก่อสร้างแล้วที่เราขุดใต้ทะเลไปอ่ะมันได้ยังไงอ่ะ
1: มันก็ต้องมีนวัตกรรม
0: คือที่คนเขาสงสัยเนี่ยเพราะว่าบางคนมาติดติงว่าทำไมบ้านเราจะต้องทำรถไฟลอดอุโมงค
1: ์ของเรามีข้ามเจ้าพระยาไหมเหมือนมีแล้วไหม
0: เหมือนมีแล้ว
1: เออ
0: ถ้าลงทะเลอะไรก็จะมีไหม
1: อันนี้ไม่แน่ใจ
0: แม่น้ำเจ้าพระยาน่าจะมีอยู่นะคือขุดใต้ไปแต่อย่างที่บอกคือมันเหมือนกับว่ามันก็มีความคิดสองด้านไงอีกด้านบอกว่าเอาแค่บนดินก็ได้มั้งไม่ต้องแบบใต้ดินคือใต้ดินจริงๆอ่ะจะว่าไปถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะคุณพลศรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใต้ดินกับบนดินอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยดิฉันก็สมัครใจที่จะบนดินมากกว่านะ
1: ค่ะ
0: คือใต้ดินมีเรามีความรู้สึกคําว่าใต้ดินน่ะมันน่าจะอึดอัดไง มองไป2ข้างทางถึงแม้ว่ามันจะโล่งมันจะโปร่งหรือแบบเรานั่งรถไปไม่รู้สึกอะไร
1: ค่ะ
0: แต่มีความรู้สึกว่า พอนึกถึงว่าใต้ดินมันก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมาเหมือนกัน
1: น่าจะเป็นโลกที่แบบกลัวที่แคบอะไรทํานองนี้หรือเปล่า
0: ประมาณนั้นแหละ
1: อันนี้เปิดดูข้อมูลนะคะปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดให้บริการแล้วนะ2สายหลัก
0: อ้าวเหร
1: อ MRT สายสีน้ำเงินอันนี้เขาบอกว่าในวงเล็บเลยลอดใต้น้ำ
0: ไป
1: ลอดใต้แม่น้ำ
0: จากไหนไปไหนอ่ะ
1: จะไปขึ้นใช่ไหมคะ หรือว่ายังไง
0: นั่นแหละคืออยากรู้มันข้ามไป
1: ก็คือ แล้วก็มี MRT สายสีน้ำเงินอุโมงค์ลอดใต้น้ำเป็นรถไฟสายแรกที่ลอดใต้น้ำเจ้าพระยาโดยเชื่อมต่อระหว่างสถานีสนามชัยฝั่งพระนครและสถานีอิสรภาพฝั่งธนบุรีนะคะแล้วก็มีสายสีเขียวเป็นสะพานข้ามแม่น้ำ
0: อันนี้ก็เป็นสีเขียวกับสีน้ำเงิน
1: ก็มีแล้วนวัตกรรมอะไรต่างๆก็หวังว่าจะนำมาใช้เพื่อที่จะพัฒนาบ้านเรือนไปต่อนะ
0: ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังน้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
0: มาติดตามกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องที่วงเวียนใหญ่ที่น้ำรั่วซึมโรงไฟฟ้าเนี่ยนะคะเอ้ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน
1: ค่ะ
0: คือจริงๆเมื่อวานน่ะท่านรัฐมนตรีช่วยท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะไปดูเพราะว่าเมื่อวานท่านนายกไปที่หาดใหญ่ไงยังไม่กลับท่านสิริพงษ์ก็ไปในพื้นที่ก็ไปตรวจสอบดูก่อนจริงๆก็ไปหลายรอบแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยตอนไปดูก็ไปขอโทษขอโพยกันว่าน้ำมันซึมมันรั่วซึมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วท่านก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการทีมงานเนี่ยได้เพิ่มเครื่องจักรนะอย่างที่คุณบอกไปเพื่อที่จะเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทางกทม.เองรวมถึงรฟม.เนี่ยเขาได้มีการประสานกันบอกว่าเดี๋ยวจะขอเอาสะพานลอยออกนะเพื่อได้สะดวกต่อการดำเนินการในการที่จะไปซ่อมแซมอ่
1: ะ
0: นะแต่ว่าในส่วนของตัวอาคารเนี่ยมันไม่ได้มีการเอ็นเพิ่มเติมจากวันก่อนก็เดี๋ยวอันนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์ทุก30นาทีนะคะส่วนมาตรการการก่อสร้างเนี่ยค่ะคุณสิริพงษ์บอกว่าทางผู้รับเหมาเนี่ยเขาบอกเขาก็มีคู่มือแล้วก็มีมาตรฐานตามหลักวิศวะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณสิริพงษ์บอกว่ามันน่าจะเกิดจากคือมันเป็นเหตุที่มันเกิดขึ้นได
1: ้อ
0: ะนะมันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าสาเหตุของการเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุกันอีกทีนึงแต่เรื่องของมาตรฐานการควบคุมงานเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมีคนที่เฝ้าติดตามงานอยู่แล้วแล้วก็กรณีนี้เนี่ยทางรฟม.เขาได้เห็นปัจจัยที่จะเกิดขึ้นก็คือไปพบว่ามันมีน้ำรั่วซึมมาก่อนแล้วก็มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหามาอยู่ก่อนแล้วก็เลยต้องมีการปิดการจราจรเพื่อที่จะซ่อมแซมแล้วก็ ได้มีการอพยพคนออกนะคะส่วนรอยกว้างที่ทำให้น้ำรั่วซึมมันจะมีขนาดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอให้น้ำแห้งก่อนน่ะถึงจะเข้าไปตรวจสอบได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้นะเพราะว่ามันต้องรักษาความดันระหว่างด้านในกับด้านนอกอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือเพราะว่าลักษณะของอุโมงค์เนี่ยคุณพรสดิคือมันรับแรงดันจากภายนอกรอบด้านเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำก็คือต้องรักษาแรงดันทั้งในและนอกเนี่ยให้มันได้สมดุลกันนะคือต้องอุดโพรงบริเวณด้านนอกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก7ถึง12วันน่ะนะเป็น10วันเลยนะก็ต้องใช้วิธีทางวิศวกรรมนั่นแหละนะอุดหัวอุดท้ายนะเพื่อให้ความดันมันเท่ากันนะส่วนประชาชนผู้ได้รับความเสียหายแน่นอนได้รับผลกระทบเนี่ยต้องอพยพกันไปเนี่ยคือจริงๆก็บอกอพยพไปก่อนที่ทางการจะแจ้งอีกนะพอรู้สึกมันเริ่มเอียงเริ่มไรเขาก็อยู่ไม่ไหวแล้วล่ะ
1: ค่ะคือผวาเนาะ
0: ถูกมันก็เลยต้องหาทางที่จะเยียวยาเขาคุณสิริพงษ์บอกนะต้องเยียวยาเขาแล้วโดยทางบริษัทผู้รับจ้างนั้นเขามีประกันนะในการที่จะชดเชยอยู่แล้วน
1: ะ
0: ตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่อาศัยอยู่แล้วเนี่ยคือถึงเนี่ยต้องออกจากบ้านแล้วล่ะแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ รับจ้างเนี่ยต้องดูแลก็ยืนยันว่าการเยียวยานั้นมีคนดูแลอยู่แน่นอนนะคะส่วนเรื่องด่วนที่นายกได้มอบนโยบายมาคือต้องดูแลความปลอดภัยให้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็กระบวนการจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวก็เป็นไปตามวิศวกรรมที่เขาจะมีการแจ้งมาเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยคือต้องให้ทางวิศวกรรมเป็นคนตัดสินใจเลยเพราะไม่ฉะนั้นตรงนู้นพูดทีคนนี้พูดทีเนี่ยมันจะเป็นกลายเป็นเรื่องถกเถียงกันแล้วมันจะไม่จบใครทำก่อนนู่นทำก่อนนี่ทำหลังอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: มันจะไม่จบนะแล้วท่านก็เนี่ยแหละขออภัยประชาชนในบริเวณนั้นที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอันนี้เห็นผู้สื่อข่าวก็สอบถามเหมือนกันแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมจะมีการตั้งกรรมการเข้ามาตรวจสอบไหมสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณสิริพงษ์บอกว่าก็คือจริงๆมีการเชิญชวนผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยไม่ว่าจะทั้งปภ.กรมโยธาอันนี้ก็ได้รับการยอมรับในการดำเนินการต่างๆอยู่แล้ว ในทางวิชาการของแต่ละฝ่ายนะคะก็จนได้ข้อสรุปนั่นแหละก็เดี๋ยวจะเอาความเห็นของทุกคนเนี่ยมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะ
1: ขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์
1: ค่ะก็ได้มีการอธิบายสรุปภาพรวมของเหตุการณ์นะคะที่มีน้ำรั่วเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้วงเวียนใหญ่นี่แหละก็คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตรงจุดต่ำสุดของอุโมงค์นะคะใกล้สถานีวงเวียนใหญ
0: ่
1: ที่ระดับความลึกจากพื้นดินประมาณ30เมตรโดยจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางอ
0: นุ
1: สาวรีย์พระเจ้าตากประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่มีน้ำรั่วเนี่ยมีการสร้างบ่อรับน้ำน
0: ะคะ
1: เพื่อที่จะรับน้ำในอุโมงค์ซึ่งบ่อดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงสร้างคอนกรีตไปเชื่อมใต้อุโมงค์ไปเชื่อมกับใต้ท้องอุโมงค์นะคะตามแบบว่าจะต้องมีการปรับปรุงดินนะคะเพื่อทำให้ดินคงตัวและไม่ให้ไหลก่อนจึงจะเปิดเข้าไปขุดทำบ่อรับน้ำได้และก็วันที่เกิดเหตุนะคะก็มีฝนตกก็เลยทำอาจจะทำให้ระดับน้ำใต้ดินเนี่ยเพิ่มแรงดันน้ำและก็เป็นตัวเร่งให้น้ำพาดินเข้าอุโมงค์ด้วยผลที่ตามมาก็คือผิวถนนทรุดลงไปประมาณ28เซนติเมตรนะคะแล้วก็อาคารในบริเวณดังกล่าวเนี่ยพบรอยแตกร้าวที่ผนังด้านนอกแล้วก็มีการเอียงตัวด้วยนะคะสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการเข้าไปดูพื้นที่แล้วค่ะแล้วก็ไปตรวจภายในอาคารที่เอียงด้วยก็พบว่าโครงสร้างหลักด้านในเนี่ยเสาแล้วก็คานเนี่ยยังไม่ได้แตกร้าวนะคะ มีพื้นที่แตกร้าวแล้วก็เอียงมีทิศทางแนวโน้มมาทางด้านหน้าอาคารนะคะเมื่อเกิดน้ำรั่วเข้าบ่อก็มีมาตรการที่หน่วยงานใช้ก็คือเร่งการหยุดไหลของทรายเข้าอุโมงค์นะคะโดยมีการอัดฉีดสารเคมีด้วยแรงดันนี่แหละ เพื่อที่จะให้ดินข้างใต้ คงตัวแล้วก็ไม่ไหลนะคะแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งก็คือขุดหลุมลึกเพื่อสูบน้ำออกแล้วก็ลดแรงดันน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้น้ำอัดปูนหรืออัดสารเคมีสร้างผนังตัดน้ำกันน้ำไม่ให้เข้าไปบริเวณที่บ่อรับน้ำเพิ่มเติ
0: ม
1: ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห
0: ์
1: ก็ค่อนข้างที่จะยาวนานเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะจากข้อมูลที่ติดตามในช่วงเมื่อเช้านี้ก็พบว่าปริมาณน้ำเข้าอุโมงค์อยู่ที่3ลูกบาศก์เมตรเอ้ยขออภัยค่ะ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะคะสามารถควบคุมระดับน้ำในอุโมงค์ได้แล้วก็จะมีการเพิ่มเครื่องอัดฉีดสารเคมีหรือน้ำปูนจาก4เป็น5เครื่
0: อง
1: แล้วก็จะอัดฉีดน้ำปูนใกล้ๆบริเวณตึกด้วยเพื่อที่จะเพิ่มเสถียรภาพของดินบริเวณนั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยสถานการณ์ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องแล้วก็ควรพิจารณา2แนวทางเพิ่มเติมนะคะเช่นการขังน้ำในอุโมงค์แล้วก็เพื่อรักษาสมดุลน้ำแล้วก็กันดินไหลเข้าอุโมงค์นะคะโดยมาตรการเหล่านี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขั้นสูงแล้วก็อาจจะมีผลกระทบด้านอื่นจึงจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านส่วนแนวทางที่แนะนำประชาชนนะคะบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็ควรที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและก็เตรียมความพร้อมกรณีการยุบตัวของดินขยายวงกว้างหรือหากตรวจสอบพบรอยร้าวใหม่ในอาคารของตนเองเนี่ยก็ควรที่จะแจ้งหน่วยงานรัฐโดยเร่งด่วนด้วยเช่นกันนะคะ
0: เนี่ยแหละก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็เฝ้าระวังกันอยู่รอบๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกว่าเมื่อวานคือหลังจากที่เดินทางข้ามไปที่มาเลเซียก็กลับมาที่สงขลานะที่หาดใหญ่ซึ่งมันก็มีกรณีเรื่องของน้ำท่วมกันอยู
1: ่
0: งบยังเยียวยายังไม่ได้รับอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องหามาตรการป้องกันหน
1: ้
0: าน้ำเนี่ยนะคะท่านนายกนำคณะเรียกว่าก็คณะพอสมควรเหมือนกันรัฐมนตรีหลายท่านเหมือนกันลงพื้นที่ไปด้วยไปตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำคลองร.1หาดใหญ
1: ่
0: นะซึ่งก็ถูกกระแสน้ำกัดเซาะซ
1: ึ่
0: งนายกนั้นมั่นใจค่ะว่าจะสามารถซ่อมคันคลองระบายน้ำได้ทันก่อนฤดูน้ำมานะคะโดยท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาลนั้นจะบูรณาการทุกกระทรวงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะไม่อีกไม่กี่เดือนนะที่จะถึงหน้าน้ำเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นการถอดบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมาจะไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอีกนะคะนี่ก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูแหละเพราะว่านายกก็เรียกว่าไปดูในพื้นที่ด้วยตัวเองเลยเมื่อวานท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปนะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังก็ไปค
1: ุ
0: ณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรคุณน
1: ิ
0: พนธ์บุญยามณี
1: อัน
0: นี้เป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทยนะแต่ว่าลูกคุณสันเพชร
1: ค่ะ
0: นะก็เป็นรัฐมนตรีช่วย
1: คมนาคม
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ไปด้วยนะคะนี่แหละก็ไปดูในเรื่องนี้นะคะถึงได้บอกว่าก็มั่นใจที่จะซ่อมคันคลองร.1เสร็จได้ทันก่อนที่น้ำจะมานะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการบอกด้วยว่าคือถ้าเกิดปัญหาเนี่ยชาวหาดใหญ่ด่าได้เลยนะคือยอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยนะคะ
1: โอ้อย่าเลยอย่าต้องให้ด่ากันอีกซ้ำสองเลยเพราะว่าถ้าเกิดการด่าเนี่ยมันหมายถึงว่าความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นแล้ว
0: ใช่ก็คือเราไม่อยากให้เกิด
1: ก็ครั้งที่สองเนี่ยท่านนายกต้องบอกว่าให้ชาวหาดใหญ่ชมได้เลยถ้าเป็นชมมันออกมาดีใช่ไหม
0: แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แสดงว่าเรียบร้อยมาตรการรับมือหรือว่ามีการแจ้งเตือนได้ทันท่วงทีได้ดีเนี่ยชาวบ้านก็ชมน่าจะดีกว่า
0: ใช่คือนายกก็ยืนยันนะว่าจริงๆเนี่ยการ การเรื่องของงบประมาณต่างๆที่จะซ่อมแซมต่างๆก็จะใช้งบกลางที่จะนำมาใช้ในเรื่องนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงของสิ้นปีนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่านายกบอกว่าขอให้ชาวสงขลานั้นเชื่อมั่นนะว่าสงขลานั้นเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญกับประเทศนะคะยิ่งตนเองได้ไปเยือนมาเลเซียมาเนี่ยก็เพราะว่าการค้าขายของสองประเทศนั้นมีมูลค่าเนี่ยมากกว่า800,000,000,000 บาทเพราะฉะนั้นก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าภายในปี70เนี่ยจะต้องถึง1,000,000,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบแล้วในสงขลาคือส่วนสำคัญที่ทำให้การค้าขายของประเทศนั้นมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวรอดู
1: หลังจากที่ไปมาเลย์
0: ค่ะ
1: หาดใหญ่ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายก็กลับมาประจำการที่ทำเนียบรัฐบาล
0: ใช่ก็คือมหารือเตรียมมาตรการรองรับด้วยเหมือนกันคือนายกเนี่ยเป็นการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงมหาดไทยนะเร
1: ีย
0: กว่าก็เป็นแบบสบายๆแต่ว่าก็ใช้ในทำเนียบหารือกัน
1: แต่ว่าหัวเรื่องเนี่ยเท่าที่อ่านเนี่ยมันก็
0: เรื่องท้องถิ่นท้องถิ่นจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็หามาตรการรับมือกับน้ำที่จะมาด้วย
1: ค่ะรวมถึงการเพิกถอนการบรรจุข้าราชการเรื่องทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละก็มีการเรียกทั้งท่านปลัดมหาไทยคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน
0: ์นะคะ
1: คุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงข้าราชการต่างๆในกระทรวงมหาดไทยดูเหมือนว่าจะโฟกัสเพราะว่าอีกหมวกใบหนึ่งของคุณอนุทินก็คือเป็นมอท.1ด้วยก็เลยอาจจะต้องมีความเข้มข้นที่พอสมควรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรื่องของกระทรวงมหาดไทยก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณที่เห็นข่าวแว่วๆว่ามีการร่อนหนังสือสั่งเบรกการใช้งบประมาณจากทางอธิบดีหรือว่ารักษาการอธิบดีด้วยหลังจากที่ฝ่ายค้านเองไปจับตาพอสมควรนะคะอันนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปดูเหมือนว่าโอ้โหมรสุมนอกจากมรสุมทางธรรมชาติแล้วมรสุมการเมืองก็หนักหนา
0: เออใช่คือหลายคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมช่วงพักหลังๆนี่มหาดไทยคือมันมีเรื่องเยอะแล้วมันทำให้เป็นเรื่องที่แบบคนก็เอ๊ะกันดังนั้นนะว่าเอ๊ะแต่มันอีกแล้วอะไรอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
0: เออมันจะเป็นปัญหาการเมืองหรือว่ามันเป็นปัญหาจริงๆแต่ละคนบอกว่า ก็ชื่นชมนะพอมันเกิดปัญหาขึ้นมันเหมือนกับว่ามันหมักหมมมานานอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้แหละยุคไหนไม่รู้แหละแต่ว่ามายุคนี้เหมือนกับว่านายกแบบสั่งจัดการแบบเรียบเลยค
1: ือ
0: เอากวาดให้มันเรียบร้อยไปเลย
1: ค่ะ
0: นะมันมาตั้งแต่ปางไหนไม่รู้แหละ
1: ค่ะ
0: นะก็คือเอาแบบให้หมดจดไปเลย
1: เออ
0: นะอันนี้ก็อาจจะมองได้แหละว่า
1: ได้ใช่ไหม
0: เป็นการเรียกว่ากวาดให้เรียบอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ใช่เพราะว่าเก้าอี้ร้อนแซะเก้าอี้กันนะ
0: ก็อันนั้นคือในทางการเมืองก็มองกันได้เออนะแต่ว่าในแง่ของคนที่เขามองว่าแบบเออคือถ้าเกิดปัญหามันก็ดีไงใช่ป่ะเราบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าเอ้ามันมีนี้ด้วยเหรอมันมีปัญหานี้ด้วยเหรอ
1: คือต้องให้เขาแซะเก้าอี้กันเหรอเราถึงจะรู้หรือว่ายังไง
0: จริงๆแซะเก้าอี้เนี่ยมันมีทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันนะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: พอแซะแล้วมันมีเรื่องมาเปิด
0: แต่อย่างสอบท้องถิ่นเนี่ยคือคุณรู้ไหมก่อนอันนี้รู้ไหมก็ไม่รู้นะ
1: เออ
0: คือเราอาจจะมีบ้างแหละซื้ออะไรนู่นนี่นั่นแต่ไม่คิดว่าแบบจะถึงขนาดนี้ข้าราชการทำมันเองอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมมันก็แบบโอ้โหคือคนแต่งชุดสีกากีชุดข้าราชการไปแก้ข้อสอบไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยแก้ในคำตอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยงงว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ก็ยังคงมีมหากาพย์ที่จะต้องติดตาม
0: ใช่ต้องเรียกว่ามหากาพย์นั่นแหละ
1: คือก็อาจจะต้องเกาะติดกันนิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะมันก็มีข่าวร้อนอะไรต่างๆมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยจนบางทีเอ้าเราก็ลืมไปแล้วว่าเรื่องนี้มันถึงไหนแล้วเอ๊ะอย่างเช่นเรื่องของสอบท้องถิ่นเนี่ยบอกว่ามีข้าราชการระดับสูงพ่วงมาเนี่ยตกลงชื่อวันนี้เงียบหายไปแล้วไหมหรือว่าการตั้งกรรมการขึ้นสอบเนี่ยเพื่อที่จะแบบบางทีเราคุ้นชินมากเลยเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหนังสือตั้งกรรมการสอบขึ้นมาไม่รู้ชุดไหนเป็นชุดไหน
0: เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานมันมีการเปิดรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบผลคะแนนสรรหาแล้วก็มาจุดแต่งตั้งพนักงานท้องถิ่นน
1: ะ
0: ส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าล่าสุดกระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 100% แล้วจากยอดผู้มารายงานตัวเข้ารับราชการบรรจุทั้งหมดเนี่ย 14,988 รายอันนี้คือจากยอดที่เขาเรียกบรรจุทั้งหมดคือ 15,520 รายนะมาก็คือสอบหมดเข้าบรรจุเข้ารับราชการทั้งหมดเนี่ย 14,988 รายแล้วก็ไม่มารายงานตัวอีก532รายก็ไปพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มคะแนนปกติเนี่ย จำนวน 9,217 รายก็คือคิดเป็นร้อยละ 61.5
1: ค่ะ
0: ขณะที่ตรวจสอบพบกลุ่มที่มีข้อผิดปกติสูงถึง 5,372 รายก็คือคิดเป็น 35.84%
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างชะลอเพื่อรอตรวจสอบเพิ่มเติมอีก399รายหรือ 2.66% คือจากการไปเจาะลึกข้อมูลในกลุ่มที่มีความผิดปกติเนี่ยรวมแล้วในรวมทั้งหมดเนี่ย 5,372 รายเนี่ยเขาไปจำแนกปมปัญหาในระบบประมวลผลคะแนนออกเป็น3ประเด็นหลักๆ
1: ค่ะ
0: ก็คือความผิดปกติทั่วไปในระบบอันนี้มีจำนวนสูงสุดถึง 3,044 รายนะคะเออก็เยอะเออแต่เดี๋ยวเรามาต่อกันเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่กันค่ะ
1: ค่ะ
7: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
8: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
9: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบเพื่อนนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
8: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
7: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
8: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
9: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
8: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: มาต่อกันช่วงสุดท้ายนะคะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะแล้วก็มันจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักก็คือความผิดปกติทั่วไปในระบบที่มีจำนวนมากสูงถึง 3,044 รายนะกลุ่มแล้วก็ยังมีกลุ่มคือกลุ่มคะแนนคาดเคลื่อนนะคะอันนี้ตรวจพบคะแนนในกระดาษคำตอบจริงน้อยกว่าข้อมูลฐานข้อมูลในระบบ Excelจำนวน 1,522 รายแล้วก็มีอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ คือไปพบว่าผู้เข้ารับการตรวจที่ได้คะแนนภาคคอเนี่ยน้อยกว่าร้อยละ60หรือว่ามีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยน้อยกว่า10คะแนนจำนวน806ราย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ยังอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน399รายนะซึ่งอันนี้ก็เกิดจากปัญหาด้านเทคนิคแล้วก็เอกสารก็จะแบ่งเป็นกรณีไฟล์ภาพไม่ชัดเจน133รายไม่มีไฟล์ภาพในระบบ27รายแล้วก็ไม่มีรายชื่อปรากฏในระบบ Excel จำนวน205รายรวมถึงสาเหตุอื่นๆอีก34รายนะคะทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องมาตรวจสอบดูกันในเรื่องนี้แต่ว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขายืนยันว่าจะดำเนินกระบวนการตรวจสอบเอกสารแล้วก็สมุดคำตอบฉบับจริงอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการส่วนท้องถิ่นอย่างสูงสุดนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปยังคงต้องติดตามกันอยู่นะคะ
1: นอกจากนี้ค่ะคุณสังระวีคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็คงจะเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวจาก3อดีตนายกด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะมีภาพของคุณยิ่งลักษณ์เอ้ยขออภัย
0: คุณทักษิณ
1: คุณทักษิณคุณแพทองธาร
0: คุณยิ่งลักษณ
1: ์ที่แรกเห็นคุณ2คน
0: อ๋อ
1: ก็คือคุณทักษิณกับคุณแพทองธารที่ปักหมุดที่กัวลาลัมเปอร์จนมีข่าวเรื่องลือสะพัดเรื่องของดีลขายกุ้งซื้อกุ้งกันนี่แหละนะคะนอกจากนี้ก็ยังภาพที่ปรากฏก็อย่างที่คุณแสงระวีบอก
0: ม
1: ีสามอดีตนายกมีคุณยิ่งลักษณ์พ่วงเข้ามาด้วยนะคะที่ไปเยือนอินโดนีเซียนะคะก็มีการเปิดบ้านของประธานาธิบดีบาโวโรนะคะที่เปิดรับสามอดีตนายกจากเมืองไทยนะคะมีการไปพูดคุยในเรื่องของความเคลื่อนไหวระดับโลกการกระชับความร่วมมือของสองประเทศนะคะเรื่องของประเด็นสถานการณ์ของภูมิภาคด้วยนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นก็อาจถ้ามองในมุมการเมืองก็มองได้แหละ
0: เขาบอกว่าเป็นการแย่งซีนท่านนายกหรือเปล่าไปพบ
1: เอ้าแล
0: ้
1: วใครจะไปไหนไม่ได้เลยหรือว่ายังไงก็อาจจะพูดถูกว่าแย่งซีนกันหรือเปล่าในก็ถึงบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยมันมองได้ในหลายมิติแต่ว่าในทางที่คุณทักษิณเองก็ในเมื่อมีอิสรภาพแล้วเนี่ย
0: แน่นอนไปไหนก
1: ็อาจจะไปพบมหามิตรที่เคยคบหาคบค้าสมาคมกันแต่ว่าถ้าจะไปพูดถึงในแง่ของการเมืองหรือว่าไปคุยเรื่องประเด็นภูมิภาคหรือว่าทำประโยชน์ให้ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยถูกไหมคะใครมีศักยภาพในจุดไหนเนี่ยดึงศักยภาพเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยกันช่วยประเทศดีกว่าที่จะไปโอ้โหคุณทักษิณไปอะไรนะ
0: ไปเหมือนก็ไปช่วยเจรจาเรื่องกุ้ง
1: โน่นนี่นั่นอะไร
0: เขาบอกมีข่าวไปเจรจาช่วยที่เรื่องของกุ้งไงเพราะว่าคุณสุยะกระทรวงเกษตรใช่ไหมยังมีปัญหาอยู
1: ่
0: เร
1: ื่องก็นี่แหละก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ก็มีดราม่าระหว่างที่คุณนนทินอยู่ที่มาเลย์อยู่ที่หาดใหญ
0: ่
1: บอกว่าโอ้โหมือมันลั่นไปเองนะถ้าใส่ดนตรีเข้าไปหน่อยนี่ก็คงจะชินกับเพลงฮิปฮอปที่เคยเปิดไปก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเพจFacebook ของอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ได้มีการแชร์ข่าวจากเพจพรรคเพื่อไทย FC ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับลือสะพัดอดีตนายกทักษิณช่วยรองนายกสุริยะปิดดีลปัญหากุ้งกับมาเลเซียเรียบร้
0: อ
1: ยก่อนนายกอนุทินจะเดินทางไป CEO Talk การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะคะก่อนที่ต่อมาเนี่ยซึ่งดิฉันไม่ได้เห็นยังไม่ทันได้เห็นFacebook ของท่านอนุทินเลยก็บอกว่าคุณอนุทินก็ขึ้นโพสต์ชี้แจงว่าขออภัยครับเผลอกดแชร์ไม่ได้ตั้งใจขอบคุณน้องผู้สื่อข่าวที่โทรแจ้งนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามือจะลั่น 2-3 รอบหรือเป็นความจงใจของคุณอนุทินก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าจะไม่ให้มันมีอะไรเกิดขึ้นก็คือลบโพสต์แล้วก็ให้มันจบให้เรื่องมันเงียบหายไปดีกว่าทำนองนี้นะแต่ก็ในคอมเมนต์ก็มีคนไปแคปภาพได้แหละว่าคุณอนุทินขึ้นโพสต์ทำนองนี้นะคะแล้วก็มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเช่นครับท่านนายกกดอีกฮ่าฮ่าแอดหนูเป็น FC เพื่อไทยหรือคะไปทำอะไรในกลุ่มนางแบกบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรครับท่านคนเราผิดพลาดกันได้ครับมือรั่นเหรอครับท่านสู้มือมากครับท่านนายกนะ
0: ก็จะมีคนการเมืองที่มาแสดงความคิดเห็นด้วยอย่างคุณเท้ง
1: ค่ะ
0: นะคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะ ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาชนคือในแง่ของนัยยะทางการเมืองเนี่ยของคุณทักษิณที่ไปพบที่พาสองอดีตนายกไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งลักษณ์หรือว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ย
1: เรียกได้ว่าเป็นนายกจากตระกูลชินเนาะ
0: ก็คือชินวัตรทั้ง3คนเลยจะพูดถึงนัยยะทางการเมืองเนี่ยทางคุณเท้งบอกว่าขอให้ประชาชนเป็นคนตัดสินดีกว่านะในเรื่องการเดินทางไปเจรจาไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมืองหรือว่านักการเมืองปัจจุบันที่เดินทางไปเจรจาถ้าเกิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับคนในประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ดำรงตำแหน่งก็ควรจะใช้อำนาจที่มีให้แอคทีฟรวดเร็วแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีคืออันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการไปเจรจาเรื่องกุ้งอ
1: ่
0: ะนะเรื่องไปช่วยเรื่องกุ้งที่จะมีการส่งออกกุ้ง
1: ค่ะ
0: ไปมาเลเซียนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ขณะที่คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะคะอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็บอกว่าตามสไตล์เด็ดพี่แหละบอกว่าแม้การเดินทางครั้งนี้จะไม่ถูกใจกลุ่มขาประจำมองด้วยความเคลือบแคลงสงสัยมีความเห็นต่างอยู่บ้างก็ถือเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยแต่ไม่ควรปล่อยให้มาบดบังโอกาสในการสร้างรายได้สร้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยคุณพร้อมพงษ์มองว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็มีการชี้แจงว่าเป็นการดำเนินการในนามส่วนตัวไม่ใช่ภารกิจของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองไม่ใช่การวัดพลังทางการเมืองหรือมีผลประโยชน์อื่นใดเคลือบแฝงนะคะโดยท่านนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์นายกแพทองธารเนี่ยถึงจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแต่ก็ยังห่วงใยประเทศชาติห่วงใยประชาชนมีแนวคิดนำไปสู่การประสานเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับประเทศแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วย
0: อ
1: ันนี้ก็มองในมองที่แบบว่าการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน
0: ก็คือจริงๆไม่ว่าใครก็ตามนะคืออย่างอดีตนายกเนี่ยก็ถือเป็นอดีตนายกของประเทศไทยอ
1: ่ะ
0: นะแล้วการที่จะเดินทางไปถึงแม้ว่าจะไปเจรจาไปอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าจะทำให้ประเทศชาติได้ประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีทั้งนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: นะคือจริงๆท่านนายกก็ไม่ได้ที่จะต้องแบบมานั่นอะไรในเรื่องนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเมื่อวานท่านก็พูดนะก็แล้วก็อย่างที่บอกคือนายกจะอดีตนายกจะเดินทางไปไหนก็ได้อยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะ
1: ครั้งหนึ่งก็แหมก็เคยทำงานร่วมกัน
0: ก็คือท่านบอกเองว่าไม่ได้สงสัยเลยที่คุณทักษิณเนี่ยเดินสายไปพบผู้นำ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดไปก็คือเขาก็ไปในฐานะส่วนตัวไม่ได้ไปในฐานะรัฐบาลนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านก็มีอิสระแล้วก็เดินทางไปได้ทุกที่อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็บอกว่าคือนักข่าวก็ถามนั่นแหละว่ามันมีนัยยะอะไรทางการเมืองไหมนะคะก็บอกว่าที่ตนเคยคุยกับคุณทักษิณมาในอดีตเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันกับผู้นำอินโดนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ตอนที่ท่านกลับมาประเทศไทยใหม่ๆก่อนที่จะไปก่อนที่นายปาโบโวนะที่ประธานาธิบดีเนี่ยจะรับตำแหน่งก็บินไปอะไรเงี้ยนั่นแหละก็
1: เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็ถือว่าน่าไม่น่าสนใจไม่ใช่น่าสนใจคือท่านก็ไม่ได้สนใจว่าท่านทักษิณจะไปไหนเพราะว่ามันเป็นอิสระอยู่แล้วพูดถึงนะคะก็เหมือนกับอดีตนายกทั่วๆไป
1: ค
0: ุณเศรษฐาอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ทุกความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณก็มักจะเป็นข่าว
0: ก็แน่นอน
1: เลยว่ามันเป็นช่วงที่เดินทางไปประเทศแถบนั้นด้วยกัน
0: ใช่
1: ก็เลยทำให้ถูกหยิบยกขึ้นมาเทียบเคียงกันนะคะ
0: เอาที่น่าสนใจนี้หน่อย
1: ค่ะ
0: มีข่าวในส่วนของอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยก็ได้ของกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: เพราะว่าปรากฏว่าคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาจะมีไม้เด็ดคือข้าวแกงไทยช่วยไทยคือจะเหลือแค่40บาทคือมันอาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่มีรายได้น้อย
1: กินได้ที่ไหนคะไปทานได้ที่ไหน
0: เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเตรียมออกมาตรการช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็มนุษย์เงินเดือนที่ต้องพึ่งพาอาหารตามสั่งแล้วก็ข้าวแกงในชีวิตประจำวันผ่านโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยก็จะเปิดให้ร้านอาหารสมัครใจเข้าร่วมจำหน่ายเมนูราคาประหยัดโดยรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนต้นทุนบางส่วนแล้วก็จะเร่งจัดทำรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวรอเสนอครม.ก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็คิดว่าน่าจะเริ่มโครงการได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี่แหละเดือนนี
1: ้ค
0: ่ะโดยกำหนดระยะนำร่องเบื้องต้นเนี่ย3เดือนก่อนคุณสุภจีบอกว่ากรมการค้าภายในกำลังจัดทำรายละเอียดของโครงการนี้อยู
1: ่
0: เป้าหมายก็คือจะช่วยบรรเทาค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อย นั่นแหละแล้วก็มนุษย์เงินเดือนนะคะโดยโครงการนี้เขาบอกว่าเป็นการต่อยอดจากไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็จะมีร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารในระบบกว่า 200,000 ล้านทั่วประเทศเลยเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เปิดให้ร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่ในระบบเนี่ยสมัครใจเข้าร่วมโครงการนะก็จะได้กินอาหารที่ไม่แพงเกินไปแล้วก็สามารถที่จะรับได้นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าคนที่นะ
1: มื้อละเดือนอย่างอร่อยอร่อยหน่อยนะน่าสนใจโครงการนี้
0: ใช่ค่ะ
1: 40บาทเตรียมตังค์ไว้เลยค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้เรา2คนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
8: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
9: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รอฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
8: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
9: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รอฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างสันติภาพในเมียนมาโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการสุดตัวเพิ่มผู้นำสหรัฐสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธพร้อมโจมตีอิหร่านโดยทันทีหากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการลอบสังหารประธานาธิบดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนและสนับสนุนการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้หารือร่วมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าบทบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยประเทศไทยได้เสนอแนวทางการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องทางการหารือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาคาดว่าจะเอื้อต่อการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Thailand Character and Content Expo หรือ TSEC 2026เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมสูงโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: วันนี้แหละค่ะจะเป็นวันที่เรามีการรวบรวมของแท้ของจริงนะคะในผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และก็ไม่ใช่มีแค่ความคิดเท่านั้นแต่ว่าได้มีการสร้างตัวตนผ่านทางรูปแบบของคาแรคเตอร์แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆด้วยเช่นกันนี่แหละค่ะจะเป็นทางที่เราสามารถที่จะ

0: ยอดไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงหรือ Creative Economy
1: สำหรับงาน TSEC 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดThe Multiverse of Creativity รวบรวมผลงานจากศิลปินและครีเอเตอร์ไทยกว่า250รายพร้อมกิจกรรมกับผู้ธุรกิจเวทีสัมมนาและการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตั้งเป้าให้เกิดการจับผู้ธุรกิจ500คู่เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์คาแรคเตอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนภวิษาปทุมมารายงาน
2: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแนะในภาวะวิกฤตการเงินโลกการกำหนดนโยบายการเงินในภาวะวิกฤตต้องสอดคล้องกับนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนายวิทย์ไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.บรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกโดยระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้าและมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการซุดตัวเพิ่มคาดจะสามารถควบคุมได้ภายใน12วันพร้อมเร่งดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยระบุว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการซุดตัวของอาคารยังอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบถามประชาชนในพื้นที่วันไม่พบสัญญาณผิดปกติเช่นเสียงดังหรือความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแม้โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาพบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยส่วนรอยแยกของอาคารลดลงจากประมาณ 8.7 ซมเหลือกว่า7ซมแสดงให้เห็นว่าเป็นการดันกลับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่วิศวกรยอมรับได้นอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดอัดฉีดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียมเพิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีเกาติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันนี้เนาะก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าจากข้อมูลทางวิศวกรรมและค่าการตรวจติดตามตรวจวัดต่างๆสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นคาดว่าจะสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาประมาณ12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นห ากผลการดำเนินงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับกรณีฝนตกไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากน้ำที่รั่วเข้าสู่อุโมงค์เป็นน้ำใต้ดินส่วนรอยแตกร้าวของผิวถนนยังอยู่ในขอบเขตเดิมแม้อาจมีรอยปริแตกเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของรถที่ยังสัญจรรอบวงเวียนใหญ่แต่ไม่พบการขยายตัวของพื้นที่เสี่ยงขณะที่บริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมการซุดตัวของดินได้ในระดับหนึ่งหลังมีการอัดสารเคมีเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อลดการเคลื่อนตัวแต่ยังไม่สามารถวางใจได้ทั้งหมดจึงจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากประมาณ50เหลือ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงถือเป็นทิศทางที่ดีและยังต้องรักษาระดับน้ำบางส่วนไว้เพื่อคงสมดุลแรงดันและป้องกันน้ำใต้ดินไหลทะลักเข้าสู่อุโมงค์ขณะที่หน้างานเตรียมนำเทคนิคอัดน้ำในอุโมงค์เพื่อสร้างแรงดันต้านน้ำใต้ดินมาใช้เพิ่มเติมสำหรับสัญญาณที่จะบ่งชี้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงมี3จุดคือต้องติดตามอัตราน้ำเข้าและน้ำออกของอุโมงค์หากน้ำไหลเข้าน้อยลงและสูบน้ำออกได้ทันแสดงว่าวิธีซ่อมแซมได้ผลสภาพผิวถนนหากรอยแตกร้าวหรือพื้นที่ทรุดตัวไม่ขยายเพิ่มถือเป็นสัญญาณที่ดีและการเอียงและรอยร้าวของอาคารขณะนี้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเอียงอาคารแล้วโดยประชาชนสามารถสังเกตรอยร้าวใหม่ที่เกิดขึ้นได้หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งนี้จากการสำรวจล่าสุดพบว่าบางอาคารมีการเอียงแต่ยังไม่พบรอยร้าวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างยังต้องเดินหน้าต่อแต่ควรสำรวจชั้นดินเพิ่มเติมโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับบ่อรับน้ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพื่อให้ทราบลักษณะชั้นดินอย่างละเอียดและใช้ข้อมูลในการออกแบบมาตรการเสริมความแข็งแรงของดินรวมถึงป้องกันปัญหาในอนาคตพร้อมเสนอให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์ในอนาคตด้วยการติดตั้งระบบตรวจวัดการทรุดตัวของพื้นดินและการเอียงของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
5: โครงการเนี้ยมันต้องเดินต่อไปเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์การที่มันเกิดน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์ได้เนี่ยผมอยากจะร้องขอให้ลองตรวจสอบสภาพชั้นดินใต้ดินอีกทีนึงอาจต้องมีการทำหลุมเจาะเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวว่าสภาพชั้นดินตรงระดับความลึก30เมตรที่เป็นจุดต่อของตัวอุโมงค์กับตัวบ่อรับน้ำตัวนี้เนี่ยชั้นดินมันเป็นลักษณะแบบไหนมันเป็นชั้นดีไซน์ประเภทไหนเพราะว่าทรายร่วนหรือว่าทรายแข็งเนี่ยมันมีผลต่อการเคลื่อนที่เพื่อที่ว่าเราจะได้นำไปปรับปรุงในเรื่องของการทำให้ดินมันแข็งขึ้นเนี่ยจะได้มีวิธีการออกแบบแก้ไขปัญหานี้ได้
2: และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซ่อมแซมการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยมีวิศวกรประจำโครงการและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีเหตุถนนยุบตัวที่ถนนจักรเพชรช่วงก่อนถึงสะพานข้ามเมกาพลาซ่าหรือสะพานเหล็กเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระราชวังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยระหว่างการซ่อมแซมได้ปิดการจราจร2ช่องทางเหลือช่องทางสัญจรได้1ช่องซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีเรียกประชุมปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามการสอบสวนและนำผู้กระทำผิดการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยได้เรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบ ไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตสั่งการผู้ว่าตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีพร้อมเร่งขยายผลกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเป็นวันที่2ในจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อกวาดล้างการถือครองธุรกิจผ่านนอมินีการก่อสร้างผิดกฎหมายและการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยกล่าวว่าจากการเข้าตรวจสอบโรงแรม2แห่งเบื้องต้นพบไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงแรมและธุรกิจต้องสงสัยเพิ่มเติมโดยเฉพาะกรณีการถือครองกิจการผ่านนอมินีนอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตองหลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยมอบหมายให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารการก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่และผู้ถือครองกิจการอย่างละเอียดนายพลพียังกล่าวอีกว่ากระทรวงมหาดไทยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า361บริษัทและจะเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดรับข้อมูลจากประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าผู้ประกอบการและชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจหรือพำนักในประเทศไทยต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันขยายผลกวาดล้างเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว
6: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงผลปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติการครั้งนี้เข้าตรวจค้น5จุดซึ่งเป็นเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจผ่านบุคคลสัญชาไทยแทนคนต่างด้าวอันอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารทางการเงินเอกสารการถือครองที่ดินและข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทเพื่อนำไปตรวจสอบขยายผลกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าจะเร่งสืบสวนสอบสวนและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายพร้อมป้องกันการใช้บุคคลอำพรางถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรมของประเทศราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: Trist Rating คงอันดับเครดิตของกฟผที่ระดับ Triple A เป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนางสาวสมจิตด่านศรีประเสริฐรองผู้ว่าการการเงินและบัญชีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าบริษัท Trist Rating จำกัดได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของกฟผ.ประจำปี2569คงที่ระดับ Triple A ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดเป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนถึงบทบาทของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดำเนินกิจการบูรณาการกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ทั้งการผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าดูแลความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่สำคัญคือสะท้อนถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของกฟผ.ทั้งนี้อันดับเครดิตองค์การเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรของกฟผ.แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้รวมถึงความมั่นคงทางการเงินขององค์การแม้อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ยังคงบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักดูแลรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้า การบริหารความยืดหยุ่นและการบูรณาการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ให้สามารถเติบโตควบคู่กับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 80และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลาริดาพระพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
11: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่าน Truth Social Platform Social Media เมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเขาสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะผู้นำสหรัฐขณะที่คำสั่งนี้ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกองทัพสหรัฐมีความพร้อมความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะทำลายล้างอย่างเต็มเปี่ยมภายในระยะเวลา1ปีในการทำลายทุกพื้นที่ของอิหร่านให้สิ้นซากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการจีนอพยพประชาชนกว่า1,800,000คนในเมืองหวนโจมณฑลเจื้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีที่กำลังเคลื่อนตัวเตรียมพัดขึ้นฝั่งเมืองหวนโจในช่วงเวลาเช้าของวันอาทิตย์นี้แม้ว่าความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงระดับที่1แต่ยังถือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่อันตรายมากที่สุดเนื่องจากทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านญี่ปุ่นและไต้หวันกำลังเผชิญกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มในวันนี้ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพายุลูกนี้ขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย87คนจากอุบัติเหตุที่เกิดจากลมกระโชกแรงต่อไปเป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่7ในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเท่านี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรและเวลา 20:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนะไดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระก กรณียกิจในดวงจิตเข้าวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: Sound muted. 아이스크림 사랑 두근두근 살살 달콤한 설레임 살살 녹아들
1: 노랭 금방 펑라유 ฟัง FM 91.5 MHz ทำไมต้อง FM 91.5 MHz ล่ะ FM 91.5 MHz สวทระยองที่นี่เขามีแต่สาระดีๆเพลงเพราะๆและข่าวสารบ้านเมืองฟังไว้บ้างก็ดีนะคนระยองต้องฟัง FM 91.5 MHz
2: กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระยองให้บริการเกษตรกรในการส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็งเพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดระยองศูนย์ราชการจังหวัดระยองชั้น3โทร038694111หรือ080-067-2232เรียนรู้วางแผนและป้องกันความเสี่ยงไปด้วยกันโครงการสร้างความยั่งยืนในการตระหนักรู้ด้านการประกันภัยการบริหารความเสี่ยงและการเงินในกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลผู้ประกอบการอุ่นใจพนักงานมั่นคงด้วยระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยงพบกับกุญแจสู่ความสำเร็จด้วยเครื่องมือบริหารความเสี่ยงกิจกรรมเสวนาการวางแผนการเงินและการบริหารความเสี่ยงในโรงงานด้วยการประกันอุบัติเหตุและการประกันอัคคีภัยจำลองสถานการณ์สาธิตการป้องกันและลดอุบัติเหตุคปภ.คุ้มครองผู้ประกันภัยประกันภัยคุ้มครอง
1: ท่านที่เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการช่องทางทำกินข้าวแกงข้าวแกงจ้า
3: ไอ้แม่พูด3กิโลร้อย
4: รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
3: ผลไม้สวยๆไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้าว

0: รวย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่องทางทำกินค่ะรายการที่นำอาชีพต่างๆมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้แนวคิดนะคะในการต่อยอดเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันออนวิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะขอนำท่านผู้ฟังนะคะไปรู้จักปลานวลจันทร์ค่ะความน่าสนใจของปลานวลจันทร์นั้นก็คือว่าเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายนะคะท่านผู้ฟังและเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะเมื่อปีพุทธศักราช2508พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการเลี้ยงลูกปลานวลจันทร์ทะเลที่สถานีประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งปัจจุบันคือสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดหาปลานวลจันทร์ทะเลไปปล่อยเลี้ยงณอ่างเก็บน้ำบ้านเขาเต่าอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเลนะคะผู้ฟังแล้วก็ปลานวลจันทร์นี้ก็ถูกนำมาเลี้ยงต่อในพื้นที่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีนะคะค่ะแล้วจากการพูดคุยกับผู้ที่เลี้ยงปลานวลจันทร์นะคะก็บอกว่าปลานวลจันทร์นี้เลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะไม่ต้องดูแลอะไรมากนะคะค่ะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆนะคะเพราะว่าสามารถนำปลานวลจันทร์นั้นไปแปรรูปเป็นปลานวลจันทร์ทะเลถอดก้างหรือปลานวลจันทร์ทะเลแดดเดียวได้นะคะค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ฟังไปรู้จักผู้เลี้ยงปลานวลจันทร์ในพื้นที่จังหวัดระยองกันค่ะสวัสดีค่ะเรามาอยู่ที่กลุ่มเลี้ยงปลานวลจันทร์จังหวัดระยองนะคะอยู่ที่ตั้งอยู่แถวไหนคะ
2: ค่ะอยู่อำเภอแกลงค่ะอยู่แถวปากน้ำประแสเลยค่ะ
1: อืมค่ะคือจุดเริ่มต้นนะคะของการเลี้ยงปลานวลจันทร์นี้เพราะอะไรนะคะ
2: ก็ถ้าย้อนไปก็คือเมื่อหลายปีก่อนนะแต่กุ้งประสบปัญหาเลี้ยงยากนะคะเราก็เลยหันไปหาสัตว์น้ำตัวอื่นมาลองเลี้ยงแทนก็เลยไปรู้จักกับปลานวลจันทร์ทะเลค่ะซึ่งเราก็เลยลองเอามาเลี้ยงดูก็เลยปรากฏว่ามีตลาดมีการตอบรับที่ดีแล้วก็ทางประมงเองก็มีการส่งเสริมให้แปรรูปด้วยค่ะ
1: อืมค่ะปลานวลจันทร์ทะเลนี่ลักษณะเป็นอย่างไรคะ
2: เกล็ดเขาจะเป็นสีเงินค่ะตัวยาวๆนะคะแต่เป็นปลาตะกุยกินพืชซึ่งปลาเขาจะเล็กแล้วเหมือนกับเขาก็จะแบบกินสาหร่ายกินแพงก้อนในน้ำก็เหมือนกับบำบัดน้ำไปด้วยในตัวค่ะ
1: อืมค่ะปลานวลจันทร์ทะเลค่ะระยะเวลาการเลี้ยงนะคะแล้วก็จะจับนี่ใช้เวลานานไหมคะ
2: ก็อยู่ประมาณ8เดือนถึงปีนึงค่ะเราเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติไม่ได้เร่งอาหารหรือว่าอัดอาหารให้เขาโตเร็วขนาดนั้นค่ะ
1: อืมค่ะค่ะการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลนี่ให้อาหารอะไรบ้างคะ
2: ถ้าจะเสริมอาหารก็จะเน้นเป็นอาหารปลากินพืชอย่างพวกอาหารปลานิลปลาดุกอย่างเงี้ยได้ค่ะก็คือเสริมเขาได้นิดหน่อยค่ะไม่มีปัญหาเขาก็จะมีการเติบโตที่เร็วกว่าการปล่อยเลี้ยงธรรมชาติ
1: ถ้าเสริมอาหารใช่ไหมคะ
2: ค่ะถ้าเป็นอาหารเม็ดทั่วไปเลยตามท้องตลาดที่มีจำหน่ายอยู่
1: อืมค่ะนี่คือปลานวลจันทร์นะคะค่ะแล้วได้ทราบว่ามีการสนับสนุนจากทางกรมประมงใช่ไหมคะที่จะให้มีการแปรรูปด้วย
2: ใช่ค่ะมีมาถ่ายทอดการถอดก้างปลานวลจันทร์แล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายๆตัวค่ะ
1: ค่ะยังเป็นปลานวลจันทร์ตากแห้งนี้ก็มีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเป็นแดดเดียวก็ทำค่ะมีการทำลมฟานมีแดดเดียวมีต้มเค็มต้มกระเทียมเนี้ยค่ะมีแปรรูปเป็นหลากหลายค่อนข้างพอสมควรเนี่ยค่ะ
1: อืมค่ะค่ะอย่างการแปรรูปปลานวลจันทร์นะคะต้องใช้เวลาตากแดดนานไหมคะ
2: ถ้าอย่างตัวที่ทำเป็นปลาแดดเดียวนะคะทางกรมประมงเขาก็มาช่วยเครื่องมือมาสนับสนุนเป็นโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งปรากฏทำให้เราใช้เวลาตากแค่วันเดียวเขาก็แห้งได้ที่และสีสวยแล้วก็สะอาดด้วยเราไม่ต้องไปตากข้างนอกกลัวมาลงแมลงฝุ่นหรืออะไรพวกนี้อีกนะคะ
1: อืม ค่ะโอ้วันเดียวก็ดีเหมือนกันนะคะคือรวดเร็วดี
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ก็ต้องดูด้วยใช่ไหมคะว่าแดดมีหรือเปล่าวันนั้นน่ะถ้าจะทำถูกไหมคะ
2: ถูกค่ะ
1: ค่ะค่ะแต่ว่าก็สามารถจะทำได้ทุกฤดูใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าอย่างจังหวัดระยองของเรานี่เป็นบางวันนะที่มีฝนเนาะไม่ได้ไปตกทุกวันเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะนอกจากเลี้ยงปลานูนจันแล้วมีเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นบ้างไหมคะปลาชนิดอื่น
2: ถามว่าปลาชนิดอื่นเคยเลี้ยงไหมมีค่ะเป็นเขาเรียกปลาขยั่งกุ้งหรืออีกุ้งบ้านเราอะค่ะอันนี้ก็เคยลองเลี้ยงซึ่งก็เป็นของลูกพันธุ์ทางประมงสนับสนุนมาให้ทางเราลองทดลองเลี้ยงซึ่งก็ได้ผลแล้วก็ตอบรับดีแล้วก็มีการจำหน่ายตามตลาดนะชาวบ้านเราก็จะเป็นชาวบ้านที่นิยมบริโภคเลยโดยเฉพาะ
1: ค่ะถ้าอย่างเราเลี้ยงปลานวลจันทร์แล้วเราจะมาเลี้ยงปลาซิลปลาอะไรอย่างนี้ด้วยได้ไหมคะ
2: ต้องดูว่าพื้นที่อ่ะค่ะเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำเค็มขนาดไหนแต่คืออย่างนวลจันทร์นะคะข้อดีของเขาคือเขาเป็นปลาทะเลก็จริงนะคะแต่ว่าเขาอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยเพราะฉะนั้นเขาจะมีการปรับตัวได้ไม่ว่าภาวะของแต่ละพื้นที่จะมีความเค็มมากน้อยแตกต่างกันเขาก็อยู่ได้แต่ถ้าจะเป็นเลี้ยงพวกปลาซิลที่เป็นปลาน้ำจืดก็ต้องรู้ว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่น้ำออกค่อนข้างจืดไหมหรือเค็มน้อยไหมอันนั้นก็อาจจะเลี้ยงร่วมด้วยได้ค่ะ
1: ค่ะเด็ดท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะท่านได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการช่องทางทำกินอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะทางรายการก็ได้นำอาชีพการเลี้ยงปลานวลจันทร์มาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะเพราะว่าปลานวลจันทร์นั้นเลี้ยงง่ายแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดเรียกได้ว่าถ้าเลี้ยงแล้วนะคะตลาดต้องการนี่ก็คือรายได้นั้นมาแบบเต็มๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาที่น่าสนใจกันต่อค่ะค่ะ อย่างเรื่องของการจำหน่ายปลานวลจันทร์นะถ้าอยากจะทานปลานวลจันทร์เนี่ยแล้วจะทำจะไปถึงที่เลยได้ไหมหรือว่าไปทานที่ไหนคะ
2: ถ้าเป็นนวลจันทร์นะคะตอนนี้เราจะต้องลูกค้านะคะส่วนใหญ่จะอินบ็อกซ์ทางเพจหรือโทรมาค่ะเพราะว่าเราจะมีออเดอร์สต็อกลูกค้าเฉพาะเพราะว่าผลผลิตไม่ได้มีเยอะถึงขนาดนั้น
1: แสดงว่าถ้าอยากจะทานปลานวลจันทร์แบบว่าอย่างที่ว่าแปรรูปก็ต้องจองไว้เหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะแต่ถ้ามีจำหน่ายเลยจะจำหน่ายอยู่ที่กรมประมงกับที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างในโครงการพระราชดำริของพระราชินีท่านนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะมีจำหน่ายตลอดทั้งปีค่ะที่เราแปรรูปสำเร็จไว้แล้ว
1: ค่ะแล้วราคาประมาณเท่าไหร่คะ
2: ราคาถ้าอย่างเป็นปลาต้มเค็มหรือต้มกระเทียมอะค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่35เริ่มต้นค่ะต่อ1แพ็ค1ตัวนะคะแต่ถ้าเป็นปลาที่แปรรูปแล้วเป็นปลาสดช็อตก้าเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ150บาทค่ะ
1: ค่ะราคาก็ยุติธรรมดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ยังเรียนปลานวลจันทร์ทะเลถ้าเลี้ยงไปนี่นะคะแล้วเราจะแบบว่าพัฒนาขึ้นอีกได้ไหมแบบจะไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นอะไรอีกได้ไหมเป็นค่ะ
2: ก็สามารถแปรรูปได้เยอะค่ะเพราะว่าทางกลุ่มเองอะค่ะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยอะมากแต่ณปัจจุบันเลยที่ตอบรับแล้วตลาดต้องการอย่างต่อเนื่องเลยนะคะที่ตลอดเวลา5ปีที่จำหน่ายมาก็คือเป็นปลาช็อตก้างก็คือเราแทบจะไม่ต้องแปรรูปเป็นอย่างอื่นละช็อตก้างสำเร็จแล้วก็ป้อนให้กับร้านอาหารซึ่งเขาก็จะไปทำเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนึ่งซีอิ๊วต้มยำนึ่งมะนาวหรืออะไรพวกเนี้ยทำได้หมดเหมือนปลาชนิดอื่นๆเลย
1: ค่ะคือเอามาทำอาหารได้หลากหลายมากเลย
2: ใช่ค่ะ
1: เอามาทอดก็ได้เนาะ
2: ใช่ค่ะทอดได้ย่างได้ไปทำเป็นสเต็กมีร้านอาหารที่เขารอไปทำเป็นฟิชแอนด์ชิพอย่างเงี้ยก็มีค่ะทำเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเขาไปแปรรูปได้เหมือนปลาชนิดอื่นๆทั่วไปเลย
1: ค่ะโอ้แสดงว่าปลานวลจันทร์นี่ก็น่าสนใจแล้วทีนี้อย่างเช่นลูกของปลานวลจันทร์เนี่ยคือที่จะมาเลี้ยงนี่ไปเอาจากกรมประมงหรือคะหรือว่าไง
2: ถ้าลูกพันธุ์ของกรมประมงอะค่ะเขาจะสามารถเพาะให้เราได้ปีละ1รุ่นถ้าจะเป็นช่วงของตั้งแต่พฤษภาจนถึงสิงหาค่ะช่วงนี้
1: ค่ะ
2: เขาก็จะเปิดให้จองเอาลูกพันธุ์มาจำหน่ายแล้วก็ให้เกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อ
1: ซึ่งจะได้แบบพันธุ์ที่ดีใช่ไหมคะ
2: ก็จริงๆต้นกำเนิดของเขาเองอะค่ะจะเกิดจากที่คลองวานจังหวัดประจวบเป็นปลาประจำจังหวัดซึ่งเดิมเริ่มต้นเลยเป็นปลาพระราชทานของรอ9ซึ่งก็ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงแต่ว่าเราอ่ะมีการพบลูกพันธุ์ในธรรมชาติอยู่เขตจันทบุรีระยองตราดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีในละแวกนี้ก็มีเข้ามาในบ่อกุ้งโดยทั่วไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยมีการเลี้ยงกันในละแวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: อืมค่ะค่ะก็อย่างที่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเคยเลี้ยงกุ้งมาก่อนนะคะแสดงว่ากุ้งจะเลี้ยงยากกว่าปลานวลจันทร์ใช่ไหมคะ
2: กุ้งเลี้ยงยากกว่าไหมด้วยผลกระทบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะด้วยภาวะโรคกุ้งที่เข้ามาระบาดนะคะก็เลยทำให้ภาวะการเลี้ยงกุ้งขาวอะค่ะเลี้ยงยากขึ้นต้นทุนสูงขึ้นก็เลยทำให้เกษตรกรเริ่มมองหาสัตว์น้ำตัวอื่นที่สามารถมาเลี้ยงทดแทนและมีรายได้ได้อะค่ะเราก็เลยได้ไปศึกษาเอาสัตว์น้ำชนิดนี้เข้ามาเท่านั้นเองค่ะ
1: ค่ะค่ะก็เคยเลี้ยงกุ้งแล้วมาเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลนะคะค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วอย่างที่บอกเอาไว้ว่าช่องทางการจำหน่ายนี่ก็ใครสนใจก็ติดต่อได้เนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็มี Facebook ไหมคะ
2: Facebook ก็จะเป็น Facebook ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลภาคตะวันออกค่ะ
1: อืมค่ะ
2: กลุ่มนี้เลยสามารถทักทางเพจ Facebook มาได้ค่ะ
1: ค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วมีคนที่เข้ามาดูงานมาอะไรบ้างไหมคะ
2: ช่วงก่อนหน้านี้มีเปิดกลุ่มเข้ามารับคนดูงานค่ะแต่ปัจจุบันตอนนี้ไม่ได้รับแล้วเพราะว่าเรียกว่าเราปิดย้ายที่ตั้งกลุ่มค่ะมาแปรรูปอีกที่หนึ่งก็เลยยังไม่ได้เปิดในการรับผู้ดูงานค่ะณปัจจุบัน
1: ค่ะคือก็แสดงว่าทางกลุ่มมีบ่อเลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ถึงได้มาเลี้ยงปลานวลจันทร์ได้นะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะก็ทำเป็นอาชีพได้เนาะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแล้วในอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกเอาไว้ว่าอาจจะเลี้ยงเพิ่มไหมคะแต่มีการเลี้ยงแบบจะเพิ่มบ่อเพิ่มอะไรอีกไหมคะ
2: ก็ถ้าเพิ่มบ่อในส่วนของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ค่ะแต่ก็จะมีคนที่เขามีบ่ออยู่แล้วปล่อยล้างหรือปล่อยว่างอยู่สนใจเลี้ยงแล้วอยากเลี้ยงเสร็จแล้วอยากจะให้เรารับผลผลิตกลับอันนี้ทางเรายินดีรับซื้อผลผลิตกลับคืนค่ะเพื่อที่จะเอามาแปรรูปแล้วก็ป้อนตลาดอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะทางกลุ่มก็รับซื้อด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะมีการรับซื้อผลผลิตกลับค่ะ
1: แปลว่าก็ต้องมีบ่อนะ
2: ใช่ถ้าใครมีบ่อว่างสนใจอยากเอาไปปล่อยลองเลี้ยงหรือมีสาหร่ายอยู่ในบ่อเยอะอย่างเงี้ยค่ะสามารถเอาไปเลี้ยงได้ช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยแถมเกิดรายได้ได้ด้วยค่ะ
1: อืมค่ะคือเป็นเลี้ยงในบ่อนี่คือหมายความว่าเป็นบ่อแบบบ่อขุดบ่ออะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะเป็นบ่อกุ้งเก่าก็ได้ค่ะบ่อเลี้ยงปลากระพงที่เคยเลี้ยงเป็นบ่อธรรมดาแบบไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรเลยค่ะสามารถเอาปลาชนิดนี้ไปปล่อยเลี้ยงได้เลย
1: อืมค่ะก็คือถ้าอยากได้พันธุ์ที่ดีก็ให้ไปติดต่อที่ประมงจังหวัดเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะได้ลูกพันธุ์ปลาที่ดีแล้วเราก็ค่อยๆเลี้ยงไปอ๋อไม่มีตั้งแต่เลี้ยงมานี่ไม่ค่อยมีโรคเลยใช่ไหมคะปลาเนื่องจาก
2: ถ้าตลอดเวลาที่มีการส่งเสริมเลี้ยงปลานวลจันทร์มา50กว่าปีเนี่ยยังไม่เคยพบโรคระบาดในปลาชนิดนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงว่าเป็นปลาอีกชนิดนึงที่น่าเลี้ยงค่ะ
1: โอ้ดีจังเลยค่ะค่ะโอ้ไม่ค่อยได้พบโรคระบาดใช่จะเลี้ยงง่ายเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ในขณะที่กุ้งเราจะได้ข่าวว่ามีกุ้งมีโรคแล้วก็อะไรบางคนนี่กุ้งก็แบบว่าตายยกบ่ออะไรเราจะได้ข่าวนี่นะใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าปลานวลจันทร์ทะเลนี่ไม่เลยนะก็ถือได้ว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการช่องทางทำกินอยู่ในขณะนี้นะคะทางสถานีอ่าวไทยบุรพาค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ได้ให้เกียรติติดตามรับฟังวันนี้ดิฉันอรวิภาสายยศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเราพาท่านผู้ฟังมารู้จักกับผู้เลี้ยงปลานวลจันทร์ในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะที่ได้คอนเฟิร์มว่าการเลี้ยงปลานวลจันทร์นี้นะคะคือเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายตลาดต้องการนะคะค่ะปลานวลจันทร์นี่นะคะใครเลี้ยงแล้วอุ้ยรายได้มาแน่นอนนะคะค่ะแต่ว่าก่อนที่จะฟังเนื้อหาที่น่าสนใจนั้นขอมอบเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนค่ะ

0: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
1: ้อท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะการเลี้ยงปลานวลจันทร์นั้นสามารถทำได้ทั้งในน้ำเค็มและน้ำกร่อยโดยเริ่มต้นจากการเตรียมบ่อดินและบ่อซีเมนต์ให้อาหารธรรมชาติเช่นมูลไก่หรือฟางข้าวในช่วงแรกจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสมและเลี้ยงจนได้ขนาดที่ต้องการซึ่งใช้เวลาประมาณ 8-12 เดือนนะคะสำหรับการเตรียมบ่อและการปล่อยปลาบ่อดินสามารถเลี้ยงได้ประมาณ 3,000-5,000 ตัวต่อไร่บ่อซีเมนต์ใช้สำหรับฝึกพ่อแม่พันนะคะค่ะการให้อาหารช่วงแรก3เดือนแรกให้อาหารธรรมชาติเช่นมูลไก่วัวหรือฟางข้าวนะคะค่ะช่วงโตก็ให้อาหารเม็ดสำหรับให้ลูกปลาทานอาหารเม็ดนี่ก็คืออาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลากินพืชนะคะการให้ก็ให้เวลา2ครั้งค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมนะคะความเค็มที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ15 ppt นะคะแล้วก็มีออกซิเจนปลานวลจันทร์จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้เองจากการหากินและพัดโบกน้ำที่ก้นบ่อนะคะค่ะการถ่ายน้ำก็ควรตรวจคุณภาพน้ำให้สม่ำเสมอด้วยนะคะหากค่าแอมโมเนียสูงหรือน้ำเขียวจัดให้ถ่ายน้ำทิ้งและเติมน้ำใหม่นะคะค่ะการกำจัดสาหร่ายพฤติกรรมของปลานวลจันทร์ช่วยลดการเกิดสาหร่ายในบ่อค่ะระยะเวลาและราคาระยะเวลาก็ประมาณ8เดือนถึง1ปีหรือ 5-8 เดือนจนปลาโตตามที่ตลาดต้องการนะคะปลานวลจันทร์นี่ถือได้ว่าเลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนต่ำนะคะและเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะค่ะเรามาเพิ่มเติมกันเกี่ยวกับเรื่องของปลานวลจันทร์กันต่อค่ะ
2: มีแค่70-80บาทใช่ไหมคะเราก็ขายได้คือตัวเป็นร้อยอย่างเงี้ยจากเราแค่มาเพิ่มกระบวนการถอดก้างผ่าผีเสื้อเหมือนปลากระพงผ่าผีเสื้อเลยค่ะแต่เรามาลอกก้างออกให้ลูกค้าด้วยฉะนั้นมันก็เพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ได้แล้ว
1: อืมค่ะอ๋อก็คือจะให้เขาสะดวกมากยิ่งขึ้นก็คือลอกก้างให้เขา
2: ใช่ค่ะ
1: อืมแล้วได้ทราบว่าจะขนายให้ใครบ้างคะในตอนช่วงนี้นะคะ
2: ปัจจุบันก็ยังส่งให้กับร้านอาหารฟิลิปปินส์อยู่แล้วก็ขายกับคนฟิลิปปินส์ทั่วไปเลยค่ะ
1: อืมค่ะอ๋อร้านอาหารที่คนฟิลิปปินส์เป็นเจ้าของเขานิยมปลานวลจัน
2: ใช่ค่ะเขาซื้อไปแปรรูปทำเมนูฟิลิปปินส์ขายในร้านเขานั่นแหละค่ะดี
1: โอ้ค่ะดีจังเลยค่ะค่ะก็แสดงว่าการเลี้ยงปลานวลจันเนี่ยคือสามารถแบบว่าจำหน่ายออกได้ตลอด
2: ค่ะขายได้ทั้งปีค่ะตอนนี้ปัจจุบันก็เคยสต็อกไว้ในตู้ไว้รอลูกค้าออเดอร์โดยเฉพาะเลย
1: อ๋อค่ะดีจังเลยค่ะปลานวลจันทร์นะคะค่ะค่ะโอ้ท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะนี่คือช่วงท้ายของรายการช่องทางทำกินค่ะท่านผู้ฟังได้ให้เกียรติติดตามรับฟังกันจนเดินทางกันมานะคะค่ะสำหรับการเลี้ยงปลานวลจันทร์นะคะท่านผู้ฟังมีข้อดีมากๆเลยนะคะก็คือเลี้ยงง่ายต้นทุนต่ำและเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะคะค่ะก็เลยเป็นปลาที่มีความน่าสนใจก็ได้นำข้อมูลการเลี้ยงปลานวลจันทร์นั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะปลานวลจันทร์นี่เรียกได้ว่ามีอนาคตอันสดใสมากๆเลยนะคะค่ะที่เรานำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของรายการช่องทางทำกินนะคะค่ะรายการที่นำอาชีพต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะค่ะและท่านผู้ฟังค่ะเสริมอีกนิดหนึ่งนะคะในตอนนี้ต่างชาตินะคะอย่างประเทศฟิลิปปินส์เองก็นิยมทานปลานวลจันทร์มากๆเลยนะคะค่ะประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียจีนเวียดนามและไต้หวันตอนนี้นิยมเลี้ยงปลานวลจันทร์กันในเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่าเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งและความต้องการของตลาดนี่เป็นที่ต้องการมากๆเลยนะคะมีอนาคตที่สดใสแน่นอนสำหรับการเลี้ยงปลานวลจันทร์และตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังเขามีการแปรรูปด้วยนะนำปลาเนื้อปลานวลจันทร์เนี่ยนำเนื้อนะคะเนื้อปลานวลจันทร์เนี่ยมาแปรรูปเป็นลูกชิ้นปลานวลจันทร์นี่อุ๊ยอร่อยมากๆเลยค่ะนะคะค่ะสำหรับผู้ที่จะเลี้ยงปลานวลจันทร์นะคะค่ะเขามีข้อแนะนำว่าไม่ควรเลี้ยงในบ่อปูนนะเพราะว่าปลานวลจันทร์จะเจริญเติบโตช้าแนะนำให้เลี้ยงในบ่อดินซึ่งเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่า สามารถเลี้ยงร่วมกับกุ้งได้เพราะเป็นปลาที่กินพืชกินสาหร่ายและสารอินทรีย์ที่อยู่ในบ่อดินและเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายอยู่ได้ในน้ำจืดโดยไม่จำเป็นต้องเลี้ยงในน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มที่สำคัญใช้เงินทุนไม่มากนะคะสำหรับปลานวลจันทร์นะคะท่านผู้ฟังค่ะนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดอันนี้สำคัญที่สุดนะคะว่าเลี้ยงมาแล้วโอ้ยสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงช่วงท้ายแล้วสำหรับรายการช่องทางทำกินซึ่งวันนี้ดิฉันออนวิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะหาอาชีพต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะคือถ้าติดตามรับฟังกันในทุกๆตอนดิฉันจะสามารถนำโอ้โหอาชีพมามากมายแล้วที่ดิฉันต้องกราบขอบพระคุณเลยก็จะเป็นทางผู้ที่มาให้สัมภาษณ์ในแต่ละตอนของดิฉันนะคะไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามในจังหวัดระยองนี่ทุกท่านนั้นได้ให้เกียรติกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองมากๆนะคะที่มาให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้นะคะค่ะอันนี้เราต้องชื่นชมเลยไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนต่างๆและจริงๆแล้วนะคะท่านผู้ฟังคนไทยเราเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนสินค้าไทยได้เพราะว่าวิสาหกิจชุมชนต่างๆหรือว่าชาวบ้านต่างๆของเรานั้นมีทักษะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญสามารถที่จะผลิตสินค้าดีมีคุณภาพได้สินค้าไทยนะคะเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพอยู่ที่ว่าเราต้องส่งเสริมแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าของเราตลอดเวลานะค่ะก็ช่วยกันนะคะอุดหนุนสินค้าไทยในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะให้สินค้าของไทยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเป็นที่ยอมรับนะคะค่ะก็ช่องทางทำกินก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะไป

0: ลพบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนเที่ยวชมงาน Thailand The Land of Tropical Fruit เริ่มพรุ่งนี้วันแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ไทยอิหร่านยืนยันยังคงรักษาสัญญาในการหยุดยิงกับสหรัฐมาโดยตลอดแต่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะบราซิล3-0เซตการันตีไม่ตกชั้นการแข่งวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 11:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมระพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงศ์เวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตทั้งนี้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ชาวลพบุรีและประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้ทรงสถาปนาเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่สองทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านสถาปัตยกรรมการค้าวรรณกรรมและการต่างประเทศประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้โอกาสผ่านโครงการต่างๆเป็นภาพความทรงจำที่อยู่ในใจตลอดไป
3: ทางเครื่องที่อุบลบ้านก็อยู่แถวนั้นท่านไปต่างพี่น้ำรถท่านบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาประชาชนแถวนั้นร้องไห้พูดนี่คำเดียวว่าลึกที่สุดเพราะว่าประโยชน์ที่ท่านทำมันเยอะมากมายตั้งใจมากราบท่านยังจำใจไม่ได้ตอนนี้คือพวกเราที่มานี่เรารักราชวงศ์ทุกพระองค์อะว่านี่ทำใจไม่ได้เลยกับพระองค์ฟ้าคือท่านอายุยังน้อยยังทำประโยชน์ได้อีกเยอะมากที่ท่านช่วยเหลือไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะคนยากคนจนยังจำได้อยู่ไม่อยากให้ท่านสิ้น
2: สำหรับภายในพื้นที่สนามหลวงต่อเนื่องไปถนนหน้าพระรานจนถึงพระบรมมหาราชวังมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นอกจากนี้ยังจัดรถรับส่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อจุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครมายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกโดยประชาชนสามารถเดินทางไปถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 21:00 น. โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น. นิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกล

0: มหาสังฆปริณายกณวัดปากพลตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงโดยมีพระธรรมวชิระเวทีเจ้าคณะภาค18วัดดุสิตดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในงานพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชก่อนที่ผู้เข้าร่วมในพิธีจะร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและถวายเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง29นิ้วแด่วัดปากพลเพื่อประดิษฐานเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศที่ร่วมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาจำนวน99แห่งโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมและประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสะแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริโดยมีประเด็นความร่วมมือสำคัญประกอบด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน Thailand The Land of Tropical Fruits เริ่มพรุ่งนี้วันแรกเพื่อกระตุ้นการบริโภคและเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ไทย
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานมหกรรมผลไม้ไทย Thailand The Land of Tropical Fruit ภายใต้แนวคิด Fresh from Farm มหัศจรรย์ผลไม้4ภาคเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทยก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรผ่านการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าควบคู่กับการสนับสนุนจุดรวบรวมสินค้าที่มีมาตรฐานและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรักษาความเป็นผู้นำด้านผลไม้เมืองร้อนในระดับนานาชาติ
4: กรมส่งเสริมสหกรณ์เราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการที่จะช่วยกระจายสินค้านะคะของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยภายในงานด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผลไม้อย่างเดียวแต่วันนี้เราจะนำเอาสินค้าระดับ GI นะคะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยจะอยู่ในงานภายในงานนี้ด้วยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเข้ามาจับจ่ายซื้อของนะคะแล้วก็มาร่วมกันสนับสนุนสินค้าของสหกรณ์และสินค้าของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะ
3: ภายในงานจะมีการถ่ายทอดเสน่ห์ของผลไม้ไทยจากทั่วประเทศรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือ GI สินค้ามาตรฐานสินค้าเกษตรหรือ Q และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยตรงจำนวนกว่า50บูธนอกจากนี้จะมีการสาธิตการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมถึงกิจกรรมเวิร์คช็อปสร้างอาชีพและกิจกรรมการเจรจาธุรกิจจะเปิดพื้นที่ให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เจรจาธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายกับห้างโมเดิร์นเทรดผู้ประกอบการเอกชนโรงแรมและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และสหกรณ์เครือข่ายในวันที่14และ15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ในวันพรุ่งนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดพื้นที่ MRT จำหน่ายผลไม้ไทยช่วยระบายผลผลิตและส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้ทั่วไทยผ่านช่องทาง MRT ภายใต้เทศกาล Thailand The Land of Tropical Food ตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเร่งกระจายผลผลิตผลไม้ไทยจากสวนสู่ผู้บริโภคโดยใช้พื้นที่สถานีรถไฟฟ้า MRT เป็นช่องทางจำหน่ายช่วยลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวในช่วงฤดูกาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงผลไม้คุณภาพที่สดใหม่ในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโดยภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้จากแหล่งผลิตทั่วประเทศอาทิมังคุดเงาะสละลำไยมะม่วงมะพร้าวและทุเรียนรวมถึงสินค้าชุมชนจากตลาดต้องชมพร้อมจัดโปรโมชั่นเช่น All You Can Feel จากมังคุดไม่อั้น59บาทและสิทธิ์ซื้อผลไม้1กิโลกรัมแถมฟรี1กิโลกรัมสำหรับผู้โดยสาร MRT ที่ร่วมรายการโดยกิจกรรมจัดขึ้นถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.ณเมโทรมอลล์สถานี MRT สวนจตุจักรและจุดจำหน่ายบริเวณสถานี MRT ลาดพร้าวและสถานี MRT สุขุมวิทปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมส่งมอบสนามกีฬาและสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที
6: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยเป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามกีฬาและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุมอำเภอสังขะภายใต้กิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุขสู่การแห่งความหวังของสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแต่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนและสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลการสนับสนุนสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพควบคู่กับการเรียนพร้อมฝากถึงเยาวชนให้ตั้งใจศึกษาและเดินตามความฝันของตนเองเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางเลมอนลอว
7: ์นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั่วประเทศโดยเริ่มตรวจโชว์รูมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดพร้อมกำชับผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนจะดำเนินคดีทันทีเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้ามูลค่าสูงผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งรายละเอียดตัวรถสมรรถนะแบตเตอรี่และเงื่อนไขการรับประกันโดยสคบจะประสานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคนอกจากนี้การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลมอนลอซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาโดยระหว่างนี้สคบจะบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องการแสดงฉลากและการโฆษณาอย่างเข้มงวดพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ก่อนตัดสินใจซื้อและหากพบการเอาเปรียบสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือช่องทางของสคบได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ประเทศต้นแบบด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายในปี2573เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นรากฐานสำคัญของระบบสุขภาพที่มีคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จัดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลประจำปี2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมจากพื้นที่ต้นแบบทั่วประเทศต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายในทุกระดับอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมย้ำว่าการพัฒนาระบบสุขภาพให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นวัฒนธรรมขององค์กรและบรรทัดฐานของสังคมไทยเพื่อนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลต้นแบบภายในปี2573
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ยืนยันว่าอิหร่านยังคงรักษาสัญญาในการหยุดยิงกับสหรัฐมาโดยตลอดซึ่งแตกต่างจากสหรัฐที่ละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้อิหร่านจะรักษาสถานะเดิมของโครงการนิวเคลียร์และสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและจะไม่ส่งกองกำลังทหารสหรัฐไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มเติมจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐตกลงที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปแม้ว่าการหยุดยิงนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่าการเจรจากับอิหร่านเป็นเรื่องที่เสียเวลาเปล่าสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นสงครามที่แลกมาด้วยการทำลายสันติภาพและความมั่นคงในยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้ความคุ้มครองของสหรัฐรวมถึงการเข้าร่วมข้อตกลงการแบ่งปันอาวุธนิวเคลียร์ของกลุ่มพันธมิตรพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือจะปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและสันติภาพโดยใช้สิทธิอันชอบธรรมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่พันธมิตรนาโต้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มงบประมาณด้านอาวุธและความร่วมมือทางทหารมูลค่ากว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสารคดีต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย17รายและสูญหายอีก5รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายพร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสำหรับความเสี่ยงต่อดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันต่อไปขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวใกล้บริเวณทางตอนเหนือของหมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่3พบกับบราซิลอันดับ2ของโลกโดยแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะบราซิลไปแบบขาดลอย3-0เซต25-15 25-16 25-17โดยทัชดาวนึกแจ้งตบทำแต้มมากสุด15คะแนน ทีมไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้8นัดมี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี16แต้มอยู่อันดับ2หลังการแข่งขันเพียวอัจฉราพรคงยศกล่าวว่าเป็นแมตช์ที่ยากเหมือนทุกครั้งเพราะบราซิลมีนักกีฬาที่สูงมากๆแต่ก็เล่นไปทีละแต้มจนชนะได้อยากบอกคนไทยว่าทำได้แล้วไม่ต้องยืมจมูกใครหายใจและรอดตกชั้นแน่นอนแล้วขณะที่ทัศน์ดาวนึกแจ้งกล่าวว่ารู้สึกโล่งที่เอาชนะบราซิลได้และไม่ตกชั้นและต่อไปก็จะทำเต็มที่อย่างแน่นอน
11: ก็โล่งค่ะเหมือนพอเราสามารถเก็บใช้ได้วันนี้มันก็ทำให้เราแบบมีกำลังใจที่จะสู้ต่ออีกในวันพรุ่งนี้ก็ยังเหลืออีกแมตช์นึงก็เราก็อยากจะคว้าชัยอีกใช่ก็ทำเต็มที่เหมือนเดิมค่ะ
10: สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของสัปดาห์นี้พบกับตุรกีที่เป็นอันดับ3ของโลกในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีลีกวอลเลย์บอลอาชีพสหรัฐอเมริกาลีกวันวอลเลย์บอลประกาศต้อนรับศศิภาพรจันทวิสูตรนักตบหัวสาวคนเก่งทีมชาติไทยเข้าสู่ลีกอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นนักตบสาวไทยรายที่4ในลีกวันวอลเลย์บอลต่อจากพิมพ์พิชญาข้อกรัมพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยทำให้ลีกวอลเลย์บอลอเมริกาในฤดูกาลหน้าจะมีสาวไทยไปแข่งขันถึง6คนทั้งในลีกวันวอลเลย์บอลและลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นที่มีอัจฉราพรคงยศและณัฐนิชาใจแสนสะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพของนักวอลเลย์บอลสาวไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่4ของปี The Amundi Elbeyong Championship ที่ประเทศฝรั่งเศสโปรจีนอัจฉยาจิตติกุลมือ2ของโลกดีกรีรองแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วขึ้นฟอร์มเก่งในรอบ2หดวันเดียว7อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้และอีก1อีเกิลโดยไม่เสียโบกี้สกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พาขยับจากอันดับ69ร่วมขึ้นมารั้งอันดับ5ร่วมขณะที่ผู้นำเปลี่ยนเป็นลอตตี้โวตโปรสาวจากอังกฤษที่ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาด้านเนลลี่คอร์ด้ามืออันดับ1ของโลกชาวอเมริกันสกอร์รวมเกินไป1โอเวอร์พาไม่ผ่านการตัดตัวส่วนโปรสาวไทยที่ผ่านการตัดตัวอีก4คนได้แก่เอริยาจุฑานุการ4อันเดอร์พาอันดับ18ร่วมประพังกรชวัฒนกิจ3อันเดอร์พาอันดับ23ร่วมปัจจลีอนันตริการ2อันเดอร์พาอันดับ38ร่วมและอภิชยายุบลอีเวนพาอันดับ57ร่วมเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026รอบรองชนะเลิศที่เอาอิงแลนด์เทนนิสคลับในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษยานิกซินเนอร์มืออันดับ1ของโลกและแชมป์เก่าจากอิตาลีโชว์ฟอร์มดุผู้ชนะโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยจากเซอร์เบียไปอย่างขาดลอย6ต่อ4ทั้ง2เซตชัยชนะแมตช์นี้ของซินเนอร์นอกจากจะทำให้เจ้าตัวได้ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์แล้วจะมีการดับฝันการลุ้นแชมป์กระแสนำรายการที่25ของโนวัคโยโควิชลงทันทีเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tourรายการ W15 Astana Women Open ที่ประเทศคาซัคสถานในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรปริกโคนจางกาอึนมืออันดับ8ของรายการจากเกาหลีใต้ไปอย่างยอดเยี่ยม 7-5 ทั้ง2เซตไปเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอรุจันทร์ซากันดิยาโควานักหัวเจ้าถิ่นคาซัคสถานมืออันดับ6ของรายการกอล์ฟอาชีพ Thailand PGA ทัวร์รายการสิงห์ SAT ปราจีนบุรี Championship ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายนพรัตน์พานิชผลทำ3เบอร์ดี้ใน3หลุมสุดท้ายก็จบวันที่5อันเดอร์พาสกอร์รวม20อันเดอร์พาเฉินชนะพัชรพลขันทัชชาเพียงสโตรกเดียวป้องกันแชมป์ได้สำเร็จรับเงินรางวัล 240,000 บาทและเป็นแชมป์ Thailand PGA ทัวร์รายการที่2ในอาชีพรายการต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคือศึกสิงห์ SAT TDT ฉะเชิงเทราจึงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทระหว่างวันที่22-24กรกฎาคมที่สนามโลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเป็นนักสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการขับขี่ผ่านกระดมพลังของคอมมูนิตี้ผู้ใช้ยามาฮ่า PG1 ทั่วประเทศกับกิจกรรม PG1 Ride and Run ชวนออกเดินทางร่วมกันสู่ภารกิจสุดพิเศษในงาน Ultra Man Hero Run 2026งานวิ่ง Ultra Man อย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปี Ultra Man ที่จะจัดขึ้นรวม3สนามทั่วประเทศไทยสนามแรกวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กรุงเทพมหานครสนามที่2วันที่26กันยายนที่สวนสาธารณะนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสนามที่3จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงเดือนพฤศจิกายนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Facebook Yamaha Society Thailand ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้นอร์เวย์ที่นำโดยเออร์ลิงฮาแลนด์เตรียมพบกับอังกฤษที่นำโดยแฮร์รี่เคนเวลา 4:00 น.พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะทิตตสีโล
2: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับรับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังเรื่องนี้ถือกันว่าเป็นเรื่องสำคัญในการที่เราจะได้รู้ที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของการสถาปนาเทวดาจีนผลงานการเขียนนั้นเป็นของสีจงหลินนะครับซึ่งคงจะต้องบอกว่าเบื้องหลังมหาสงครามของบรรดาถวยเทพทั้งหลายวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ล้วนเป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดความคิดถึงสิ่งที่เรียกว่าเทวดาทั้งนั้นเลยทีเดียวเวลาที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องห้องศิลแล้วมีส่วนไม่น้อยทีเดียวพอเวลาที่เราเข้าไปในศาสนสถานของจีนแล้วเราเห็นภาพประกอบไม่ว่าที่จะเป็นในส่วนของการเป็นภาพเขียนภาพปั้นเข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้นนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวห้องศิลป์ต่อนั้นก็มีการเชิญชวนกันอยู่ทุกครั้งว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะในมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องราวของการจัดรายการเรื่องราวที่อยากจะให้หาอะไรมาเสริมแล้วตอนนี้ก็คงจะต้องบอกว่าห้องศิลป์ก็ดำเนินเรื่องมาได้ค่อนเรื่องเยอะทีเดียวล่ะนะครับถ้าหากว่าต้องการที่อยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อไม่ใช่การนำอวรรณกรรมมาเล่าอย่างนี้อีกก็ได้นะครับเพราะว่าอ่านเล่าเอาเรื่องนั้นมีสาระในการนำที่จะมาคุยกันเยอะทีเดียวเราเคยนำเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรื่องเกล็ดวรรณคดีเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยเรื่องของสายตาต่างชาติที่มองคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเรียกว่าเรื่องราวที่นำมาคุยกันในรายการอ่านเล่าเอาเรื่องนั้นหลากหลายมากจริงๆดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อหรือว่าอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรแทรกบอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็ตัดย่อมาจากบุญจับนะครับท่านผู้ฟังพิมพ์ B-Boy JJ Band ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANAส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วล่ะนะครับเอาละมาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยครั้งที่แล้วนั้นอินหงตั้งแต่แบงหวนไปทำศึกกับเกียงจูแยพอไม่ได้เห็นกลับมาก็คิดวิตกก็เลยเรียกว่าปรารภกับเล่าฮูเขาเฉียงบอกว่าเออไอการที่เรารอคอยฟังข่าวของแบงหวนเนี่ยหายไปไม่รู้ว่าดีว่าร้ายอย่างไรนะดังนั้นพรุ่งนี้จะยกไปจับเกียงจูแยให้ได้และถ้าหากว่าจับเกียงจูแยได้แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ข่าวของแบงหวนดังนั้นพอรุ่งเช้าอินหงก็ยกทหารออกจากค่ายพอมาถึงหน้าค่ายของศัตรูก็ยืนม้าอยู่แล้วก็ร้องบอกให้เกียงจูแยเนี่ยออกมาเจรจาความเมืองกันเกียงจูแยเห็นอินหงยกมาเรียกว่าสมคิดเลยทีเดียวตั้งใจแล้วอยากจะให้ออกมาก็เลยจัดทัพพร้อมแล้วก็ขี่เจ้าเป็นส่วนที่เรียกพาหนะดีกว่านะครับเรียกกันว่าสู่ปุดเสียงเนี่ยพาเอาเซียเจิงจูยกออกจากประตูเมืองพอพ้นจากกำแพงเมืองมาหน่อยนึงก็ให้เสียจิงจูเนี่ยคอยจับอินหงอยู่ที่นั่นแล้วเกียงจูแยก็เดินทัพไปถึงที่รบแล้วก็เอากระบี่ชี้หน้าอินหงบอกว่าท่านเนี่ยนะ หาฟังคำสั่งอาจารย์ที่สั่งสอนเอาไว้ไหมดังนั้นถ้าเจอกันวันนี้แล้วก็ดูท่าทางท่านจะละเอียดเป็นจุนแล้วล่ะโอ้อินหองได้ฟังดังนั้นก็โกรธนะขับม้ารำทวนเข้าแทงเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ปิดปัดด้วยกระบี่เรียกกันว่าถ้อยทีถ้อยรบกันได้สัก 2-3 เพลงเกียงจูแย่ก็ขับสู่ปุดเสียงหนีพอหนีอินหองก็ขับม้าตามไปพอแลเห็นเสียงเจงจูเป็นอาจารย์ยืนอยู่ก็หยุดม้าเสียเจงจูเห็นเกียงจูแย่ขับสู่ปุดเสียงหนีอินหองมาก็เอายันไทเค็กเต๋าส่องเป็นสะพานทองแดงขึ้นกั้นหน้าของอินหองไว้เกียงจูแย่เห็นดังนั้นก็ขับสู่ปุดเสียงมายืนฝ้าข้างหนึ่งแล้วก็ร้องเรียกอินหองบอกว่าท่านจงขับม้าข้ามสะพานมารบกับเราอีกสัก 2-3 เพลงสิอินหองตอนนี้ไม่รู้ในกลอุบายก็ขับม้าขึ้นไปบนสะพานอำนาจฤทธิ์ยันที่ชื่อว่าไทเค็กเต๋าเรียกกันว่าส่งผลให้เกิดความร้อนเป็นเปลวเพลิงพุ่งขึ้นอินหองกับม้าก็สิ้นกำลังราวกับว่าจะสิ้นใจตายไปลงในขณะนั้นเลยทีเดียวเสียเชียงจูอาจารย์ก็ร้องบอกว่าอินหองไม่ฟังคำเราสอนจึงเป็นดังนี้พอได้ยินเสียงอาจารย์อินหองรู้สึกตัวก็เลยบอกว่าซึ่งข้าพเจ้าเมื่อได้ฟังคำอาจารย์นั้นผิดอยู่แล้วอาจารย์จะช่วยพาข้าพเจ้าไปฝากไว้กับพระเจ้าบูอ๋องเถอะเสียเชียงจูก็เลยบอกว่าเจ้าทำผิดล่วงเกินนักเราช่วยไม่ได้แล้วล่ะพอเสียเชียงจูรู้ว่าเท่านั้นแล้วยันไทเค็กเต๋าก็เผาอินหองกับมาร์ตละเอียดเป็นจุนไปสิ้นทีเดียวเกียงจูแย่กับเสียเจียงจูก็เลิกทับกลับเข้าไปที่เมืองทั้งฝ่ายของเซาฮูอยู่ในค่ายแจ้งว่าตอนนี้อินหองตายในที่รบเรียบร้อยแล้วละเอียดทีเดียวก็เลยคิดกันกับเซาชวนตงผู้ที่เป็นบุตรรอบเขียนหนังสือผูกลูกธนูยิงเข้าไปในเมืองในหนังสือนั้นนะมีความบอกว่าข้าพเจ้าชื่อเซาฮูกับเซาชวนตงคิดไว้แต่เดิมว่าจะมาเข้าด้วยกับเกียงจูแย่แต่ขัดด้วยอินหองนั้นเอาตัวไว้บัดนี้สมคิดแล้วขอให้ยกทัพมาปล้นค่ายข้าพเจ้าจะจับตัวแต่หลุนเหล่าฮูเก๋าเฉียงทั้งสามนายส่งให้แก่ท่านเวลานั้นหลำจงกวดทหารเมืองไซกีเที่ยวตรวจคนซึ่งรักษาหน้าที่บนเชิงเทินก็เก็บลูกธนูนั้นได้ก็เลยเอาหนังสือนั้นไปให้กับเกียงจูแย่เกียงจูแย่แจ้งในหนังสืออย่างนั้นก็ดีใจก็เลยจัดให้อึ้งป่วยฮอพ่อลูก5คนคุมทหารเป็นกองหน้าเต็งจิวกงเป็นปีกขวาหลำจงกวดเป็นปีกซ้ายโลเฉียหรือว่านาจานั้นเป็นแม่ทัพเตรียมเอาไว้คอยเวลาที่จะออกปลดค่ายทั้งฝ่ายของแต้หลุนเหล่าฮูเก๋าเฉียงสามนายไม่ได้รู้ความลับเรื่องนี้ก็เลยปรึกษากับเซาฮูว่าตอนนี้อินหองก็ไปตายในที่รบแล้วจำเจอมีหนังสือไปบอกแจ้งแก่พระเจ้าติวอ๋องให้ทราบเรื่องนี้จึงจะชอบเซาฮูก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เราคอยคิดกันเถอะพอถึงเวลาเที่ยงคืนเกียงจูแย่ก็จุดประทัดสัญญาขึ้นกองทัพก็ยกออกจากเมืองพร้อมกันอึ้งปวยฮอเข้าตีค่ายทางด้านตะวันออกเต็งจิวคงเข้าตีค่ายด้านเหนือล้ำจงกัวเข้าตีค่ายด้านใต้โลเฉียก็เข้าตีค่ายทางด้านตะวันตกเรียกว่าพร้อมกันทั้งสี่กองทางฝ่ายแต้หลุนเหล่าฮูเก๋าเฉียงสามนายก็รบกับกองทัพเมืองไซกีเป็นสามารถเซาฮูรักษาค่ายอยู่ด้านตะวันตกก็เปิดประตูค่ายออกรับทหารเมืองไซกีทำให้ทหารเมืองไซกีนั้นเข้ามาในค่ายได้ขณะนั้นเหล่าฮูเก๋าเฉียงทั้งสองคนต้องอาวุธตายในที่รบแต่แต้หลุนนั้นพวกทหารจับเป็นเอาไว้ได้ก็พาตัวเข้าไปหาเกียงจูแย่แต้หลุนนั้นก็ถือว่าตัวเนี่ยเป็นทหารในเมืองหลวงก็เลยไม่ยอมคำนับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เลยถามแต้หลุนบอกว่าตัวเนี่ยเป็นข้าศึกเสียทัพเราแล้วเราจับได้เหตุใดจึงไม่คำนับเรา ารักชีวิตของตัวหรือไม่แต่หลุยก็เลยบอกว่าตัวท่านน่ะเป็นคนประทุษร้ายต่อพระเจ้าติวอ๋องเราหาควรที่จะคำนับไม่โอ้เก่งอยู่อย่าได้ฟังดังนั้นก็โกรธก็เลยสั่งทหารให้เอาตัวของแต่หลุนเนี่ยไปตัดศีรษะเสียบประจานไว้ทหารก็พาแต่หลุนออกมาเซาฮูเห็นดังนั้นก็คุกข่าวลงคำนับเก่งจูแย่แล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอชีวิตไว้ทำราชการในพระเจ้าบูอองสักครั้งหนึ่งก่อนเถอะเก่งจูแย่ก็หัวเราะแล้วก็ลงมาจุงมือของเซาฮูให้ยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าเรารู้อยู่ว่าแต่หลุนเนี่ยเป็นคนสัตย์ซื่อต่อแผ่นดินพอจะเลี้ยงไว้ได้แต่ว่าเป็นคนที่ดื้อดึงนักท่านจงไปว่ากล่าวสั่งสอนให้เข้าเดี๋ยวเราจึงจะยกโทษให้เสาหัวได้ฟังดังนั้นก็ดีใจก็เลยออกมาหาแต่หลุนนั้นนั่งก้มหน้านิ่งอยู่เสาหัวก็เลยบอกว่าแต่หลุนเป็นอะไรถึงได้สิ้นสติไปดังนี้ล่ะคำโบราณท่านบอกว่าถ้าผู้ใดรู้การวิปริตในแผ่นดินเขาก็ย่อมสรรเสริญว่าเป็นคนที่มีปัญญาบัดนี้แผ่นดินเมืองกิวโกเทวดาอาเพศให้วิปริตต่างๆอาณาประชาราชก็เดือดร้อนทั้งแผ่นดินท่านหารู้ไม่หรือเนี่ยจนเกิดรบพุ่งฆ่าฟันกันทั่วทุกแห่งผู้ใดที่จะไม่ออกห่างนั้นน้อยนักอันพระเจ้าบูอองทุกวันนี้มีบุญเหมือนพระอาทิตย์เมื่อเวลาเช้าตั้งแต่จะส่องแสงกล้าขึ้นแล้วก็จะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขหัวเมืองทั้งปวงก็จะเข้าด้วยถึงสองส่วนแล้วยังแต่จิวโกอยู่เมืองเดียวอุปมาเหมือนพระจันทร์ข้างแรมมีแต่จะแหว่งดวงไปทุกวันท่านจงคิดถอยหลังกลับใจแล้วก็มาเข้าด้วยพระเจ้าบูอองเถอะเห็นจะมีความเจริญสืบไปจะมาณตายเสียเปล่าไม่ควรนะแต่หลุนได้ฟังก็ถอนใจใหญ่แล้วก็ตอบเซาฮูบอกว่าเราเนี่ยเป็นชายชาติทหารซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินจะมาเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายอย่างไรได้เซาฮูก็เลยบอกว่าทุกวันนี้นะอึ่งปวยฮอติ่งจิวกงรวมทั้งหัวเมืองทั้งปวงนั้นหาซื่อตรงต่อแผ่นดินไม่หรือเขาจึงมาเข้าด้วยพระเจ้าผู้อ๋องเมื่อแผ่นดินไม่ได้เป็นยุติธรรมมีแต่ความเดือดร้อนต่างๆคนก็คิดเอาใจออกหากมาพึ่งที่เย็นอุปมาเหมือนกับว่าฝูงนกเนี่ยจะอาศัยจับต้นไม้ก็เลือกดูที่มีสมทุมพุ่มร่มสบายถ้าจะเป็นข้าศึกก็เลือกหาเจ้าที่ดีจึงจะเป็นสุขท่านจะถือว่าอาสาเจ้าจนตัวตายนั้นก็ชอบอยู่แต่ควรจะตายจึงจะตายนี่ท่านหาควรจะตายไหมชีวิตจะเป็นของหายากท่านคิดดูให้จงดีเถอะท่านผู้ฟังครับคนก็ต้องบอกว่าสภาวะของแต่หลุนนะในยุคนั้นเวลานั้นเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนเมาสุรานะครับพอได้ฟังเสาหูว่าดังนั้นก็สั่งเรียกว่าตั้งสติได้แล้วก็คิดเห็นด้วยจึงบอกว่าขอบใจท่านมาให้สติเราดังนี้แต่เราได้ทำล่วงเกินแก่เกียงจูแย่เกียงจูแย่ขัดเคืองอยู่คงที่จะไม่คิดเลี้ยงเราดอกกระมังเสาหูก็เลยบอกว่าเกียงจูแย่นั้นเป็นคนที่มีปัญญารู้จักคนดีแล้วก็คนชั่วน้ำใจกว้างขวางเหมือนแม่น้ำท่านอย่าวิตกเลยเราจะไปว่ากล่าวให้หายครึ่งโกรธนะพอแต่หลุนได้ฟังก็บอกว่าอันนี้ก็ตามแต่ความคิดของท่านเถอะเซาฮูก็มาบอกเกียงจูแย่บอกว่าตอนนี้แต่หลุนสะบักใจเข้าด้วยแหละพอรู้ดังนั้นเกียงจูแย่ก็เลยให้พาตัวเข้ามาแต่หลุนพอเจอกันก็คำนับเกียงจูแย่แล้วก็บอกข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนปัญญาน้อยมาทำล่วงเกินให้ได้ความขัดเคืองนั้นผิดนักตามแต่ท่านจะเมตตาข้าพเจ้าเถอะเกียงจูแย่พอได้ฟังคำพูดอย่างนี้ก็เลยบอกว่าท่านเป็นชาติทหารการที่นับถือเจ้าของตัวมั่นคงนักถือว่าดีเดี๋ยวนี้รู้คุณและโทษกลับใจมาอยู่ทำราชการในพระเจ้าบูอองเราก็ยินดีด้วยไม่ได้ถือโทษกับท่านเลยพอรุ่งขึ้นนะเกียงจูแย่ก็พาเสาหูกับแต่หลุนเข้าไปที่กิมเสียนะ ถ้าในแง่ของภาษาไทยก็บอกพาเข้าวังนะครับแล้วก็ให้เซาฮูกับแต้หลุนอยู่ข้างนอกแล้วเกียงจูแย่ก็เข้าไปคำนับพระเจ้าบูอองแล้วก็บอกว่าบัดเนี้ยเซาฮูแต้หลุนนั้นพาทหารมาเข้าด้วยไปอันมากพระเจ้าบูอองก็เลยหาเซาฮูกับแต้หลุนเข้ามาแล้วก็บอกว่าทุกวันนี้เราตั้งใจจะรักษาแผ่นดินไม่ให้มีความเดือดร้อนจะได้คิดทรยศต่อพระเจ้าติวอ๋องซึ่งเป็นเจ้าเมืองหลวงนั้นหาไม่ได้เหตุใดพระเจ้าติวอ๋องจึงให้ยกทัพมาตีเมืองเราเนืองๆให้เกิดความเดือดร้อนนั้นหาควรไม่และท่านทั้งสองมาสามิภักดิ์อยู่ด้วยเรานั้นก็ดีแล้วจะได้ช่วยกันรักษาแผ่นดินให้เป็นสุขถ้าพระเจ้าติวอ๋องกลับพระทัยได้ตั้งอยู่ตามประเพณีแต่ก่อนเราจะได้ช่วยกันบำรุงพระเจ้าติวอ๋องให้เป็นสุขในราชสมบัติสืบไปว่าแล้วก็สั่งเกียงจูแย่นั้นให้เอาใจใส่เลี้ยงดูเซาฮูกับแต้หลุนรวมทั้งทหารทั้งปวงให้เป็นสุขในเมืองไซกีกันต่อไปทางฝ่ายฮั่นเอ๋งนายด่านจีกุยกวนรู้ข่าวว่าเซาฮูกับแต้หลุนนั้นไปเข้าด้วยกับพระเจ้าบูอ๋องก็ให้ทหารถือหนังสือรีบไปแจ้งแก่ขุนนางผู้ใหญ่ที่เมืองจิวโกขั้นจงเกียงฉุนขุนนางผู้ใหญ่แจ้งความในหนังสือนั้นก็โกรธจึงว่าควรหรือที่เซาฮูนั้นไปเข้าด้วยเจ้าเมืองไซกีเสียแรงพระเจ้าติวอ๋องชุบเลี้ยงให้เป็นขุนนางหาคิดกตัญญูรู้คุณไหมเหมือนหนึ่งชาติสัตว์เดรัจฉานแล้วจงเกียงฉุนก็นำหนังสือบอกเข้าไปทูลพระเจ้าติวอ๋องตามข้อความซึ่งนายด่านบอกมาขณะนั้นนางขันกีแอบอยู่หลังฉากรู้ความว่าเซาฮูคิดและวางตัวอย่างไรแล้วก็พระเจ้าติวอ๋องได้ฟังจงเกียงฉุนทูลดังนั้นก็เสียพระทัยแล้วก็บอกว่าเซาฮูคนเนี้ยเราชุบเลี้ยงถึงขนาดแล้วควรหรือไปเข้าในเมืองไซกีมันน่าแค้นนักท่านจงพากันกลับไปเถอะเราจะคิดจัดแจงเองจงเกียงฉุนกับขุนนางคำนับแล้วก็พากันออกมาพระเจ้าติวอ๋องก็เสด็จเข้าไปที่ข้างในแล้วก็เล่าความให้นางขันกีฟังนางขันกีก็ทำจริตทำเป็นตกใจแล้วก็เรียกกันว่าตีอกเขาร้องไห้ทูลบอกว่าพระองค์ทรงชุบเลี้ยงข้าพระองค์ทุกวันนี้คุณหาที่สุดไม่ได้ซึ่งบิดาข้าพระองค์ไปทางไกลจะเชื่อฟังผู้ใดยุยงจึงไปเข้าดื่มเมืองไซกีนั้นข้าพระองค์ไม่ได้รู้แต่ว่าโทษของข้าพระองค์นั้นก็พลอยถึงที่ตายแล้วด้วยพระองค์ยังตัดศีรษะข้าพเจ้าเสียบเอาไว้ที่ประตูเมืองเถิดอย่าให้ผู้ใดดูเยี่ยงอย่างสืบไปเลยว่าแล้วนางขันกีก็ทำซบหน้าลงกอดพระบาทของพระเจ้าติวอ๋องแล้วก็ร้องไห้พระเจ้าติวอ๋องเห็นนางขันกีก็คิดสงสารด้วยความรักก็เลยอุ้มนางขันกีขึ้นไปแล้วก็บอกว่าเมื่อบิดาเจ้าคิดขบฏไปเข้าด้วยข้าศึกตัวเจ้าอยู่นี่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นจะมีโทษด้วยฉันใดล่ะถึงแม้บิดาเจ้าจะพาทัพมาตีเอาเมืองสิ้นถ้าเป็นเราก็ไม่ทำโทษแก่เจ้าเจ้าจะได้ทุกข์ร้อนไปเลยเรียกกันว่านางขันกีก็ลองเชิงลองใจว่าในความคิดของพระเจ้าติวอ๋องคิดกับตัวเองว่ายังไงว่ากันเถอะนะครับนะคราวนี้พอเวลาเช้าพระเจ้าติวอ๋องเสด็จออกขุนนางก็ตรัสบอกว่าพวกที่ไปเข้าดื่มเมืองไซกีนั้นผู้ใดจะอาสาไปจับมาประหารชีวิตเสียให้เห็นแก่จักสุเราจึงจะหายจากความแค้นหลีเต๋งขุนนางก็ทูลบอกว่าในเมืองไซกีนั้นเกียงจูแย่ถือว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาหลักแหลมนักพระองค์ให้ผู้ใดไปทำศึกก็มีแต่เสียทีกับเข้าเกลียดกล่อมเกียงจูแย่ทุกครั้งแต่ครั้งนี้ข้าพระองค์เห็นว่าเตียวสันซึ่งอยู่ด้านสามเขาเป็นคนเคยศึกแล้วก็มีความสัตย์ซื่อมั่นคงนักทั้งสติปัญญาและฝีมือก็เข้มแข็งข้าพระองค์เห็นว่าจะจับพวกขบวนเหล่านั้นได้เป็นมั่นคงพระเจ้าติวอ๋องพอได้ฟังคำแนะนำก็เห็นด้วยก็เลยมีหนังสือไปถึงเตียวสันให้ยกทัพไปตีเมืองไซกีครั้นเตียวสันแจ้งความในหนังสือรับสั่งดังนั้นก็จัดทัพพร้อมด้วยเครื่องสาตราวุธสเบียงอาหารให้จีเป่าเป็นทัพหน้าลีปอจีกิมเป็นปีกซ้ายขวาให้เบียเต็กหองเป็นทัพหลังตัวเตียวสันเองนั้นเป็นแม่ทัพคุมทหาร 100,000 ยกไปที่เมืองไซกีครั้งนั้นเป็นเทศกาลฤดูแล้งหนทางกันดารต้องเดินทัพเรียกว่าเป็นเวลาตามระยะน้ำ ทางฝ่ายหัวเมืองใหญ่น้อยซึ่งขึ้นแก่เมืองยูโคทั้ง800ได้รับความเดือดร้อนโดยพระเจ้าติวอองนั้นมิได้เอาพระทัยใส่ในการที่จะบำรุงแผ่นดินเลยอีกทั้งมีการเบียดเบียนให้ได้ความเจ็บแค้นหัวเมืองทั้งปวงก็เลยแต่งทหารให้ถือหนังสือไปถึงเกียงจูแยให้แจ้งความแก่พระเจ้าบูอองว่าข้าพเจ้าทั้งปวงขอเอาบุญไตอองเป็นที่พึ่งสืบไปถ้าจะยกไปตีเมืองจิวโขเมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะยกทัพมาเข้าด้วยเกียงจูแยรู้ในหนังสือดังนั้นครั้นจะนำความเข้าแจ้งแก่บูอองเกลือว่าบูอองจะไม่เห็นด้วยก็เลยงดอยู่พอได้ยินข่าวทัพเตียวสันยกมาก็จัดแจงรักษาหน้าที่เชิงเทินเอาไว้อย่างมั่นคงเตียวสันครั้นยกมาถึงเมืองไซกีก็ให้ตั้งค่ายลงทางฝั่งทิศเหนือนายทัพนายของทั้งปวงก็ว่ากับเตียวสันบอกว่าแต่เดินทัพมาก็หลายวันแล้วเสบียงอาหารก็เบาบางลงถ้าช้าวันไปคงจะพากันอดอยากศึกจะเสียทีขอให้เข้าหักเมืองไซกีโดยเร็วเถอะเตียวสันก็เลยบอกว่าซึ่งท่านทั้งปวงว่านั้นก็ชอบอยู่แต่ทว่าเกียงจูแยนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญามากจะด่วนหักเอาโดยเร็วนั้นคงไม่ได้จำจะพักทหารสัก2วันให้หายอิดโรยซะก่อนจึงจะทำการได้ถนัดพอได้ฟังคำพูดของนายทัพดังนี้บรรดาผู้ที่เป็นทหารนายกองทั้งปวงก็เห็นด้วยครั้นรุ่งขึ้นสัก2วันเตียวสันก็สั่งจีเปาทัพหน้าบอกว่าวันเนี้ยท่านจึงยกออกไปฟังกำลังทัพของชาวเมืองดูถ้าเห็นหนักแน่นประการใดก็ให้มาบอกเราจะยกออกไปช่วยจีเปาก็เลยเกณฑ์ทหาร 30,000 พร้อมแล้วก็แต่งตัวถือทวนขี่ม้ายกออกจากค่ายมายืนอยู่ที่หน้าเมืองแล้วก็ให้ตีม้าล่อจุดประทัดขึ้นเกียงจูใหญ่เห็นดังนั้นก็ให้เต็งจิ๋วกงคุมทหาร 30,000 ยกออกไปครั้นเต็งจิวกงมาถึงที่รบก็ร้องว่าแก่จิวเปาบอกว่าตัวเนี่ยเป็นแต่ผู้น้อยหาควรจะพูดกับเราไม่จงไปบอกเตียวสันแม่ทัพมาพูดกับเรามันจึงจะสมควรกันจิวเปาก็เลยขึ้นชี้หน้าบอกว่าท่านน่ะเป็นพวกขบถหาคิดถึงเจ้าที่ชุบเลี้ยงไม่นี่ยังกลับมายกตัวเป็นคนดีอยู่อีกเล่าแต่เพียงฝีมือท่านอย่าให้เตียวสันออกมาเลยแต่ตัวเราก็พอจะจับท่านมัดส่งไปเมืองหลวงได้แล้วแม่ติงจิวกงได้ฟังก็โกรธทีเดียวขับม้าเข้ารบกับจีเปารบกันอยู่ได้สัก 2-3 เพลงจีเปาเสียทีนะติงจิวกงก็เลยฟันด้วยง้าวถูกจีเปาตกลงมาจากม้าตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะนั้นหิ้วมาให้เกียงจูแยเกียงจูแยเห็นก็มีความยินดีก็มีการให้ยกโต๊ะมาเลี้ยงติงจิวกงแล้วก็จดหมายสรรเสริญความชอบเอาไว้ฝ่ายเหล่าทหารพวกของจีเปาก็เอาความไปแจ้งแก่แม่ทัพว่าจีเปานั้นยกไปรบกับเต็งจิวกงถูกเต็งจิวกงฟันแล้วก็ถูกจิวเปาจนกระทั่งพลัดตกจากม้าแล้วก็ตัดเอาศีรษะจีเปาเข้าไปในเมืองเตียวสันรู้ดังนั้นก็โกรธก็เลยแต่งตัวใส่เสื้อกรอกถือทวนขี่ม้าคุมทหาร 10,000 ยกออกจากค่ายขั้นถึงหน้าเมืองไซกีก็ร้องเข้าไปบอกว่าให้บูอองนั้นเร่งส่งตัวจิวกงออกมาโดยเร็วเราจะจับจำส่งขึ้นไปที่เมืองหลวงถ้าขาดไว้ไม่ส่งตัวของเต็งจิวกงออกมาเราจะให้ทหารทลายกระแพงเมืองเข้าไปประเดี๋ยวนี้ผลแห่งการประกาศกล่าวอย่างนี้จะเกิดอะไรต่อคงจะต้องติดตามกันในครั้งหน้านะครับช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องในวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนมาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเก

0: คมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อน2มาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3เพื่อตัดวงจรหนี้นอกระบบลดระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
4: นางสุขสมรวยวันธนียกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อสร้างการรับรู้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยล่าสุดได้ขับเคลื่อน2มาตรการใหญ่ประกอบด้วยโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือไปแล้วกว่า570กองทุนใน16จังหวัดทั่วประเทศซึ่งสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงกว่าครึ่งหนึ่งให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้มากกว่า 45,000 รายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า32ล้านบาทมุ่งเน้นการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบพร้อมทั้งสร้างอาชีพและรายได้เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
5: จันจิรางามนุรักษ์สวทขอนแก่นรายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำให้กับหน่วยงานของรัฐจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าหลังคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบปฏิทินจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2571สทนช.ได้แจ้งแนวทางและกรอบระยะเวลาให้หน่วยงานรัฐจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีหน่วยงานต้องจัดทำรายละเอียดแผนพร้อมเอกสารแสดงความพร้อมผ่านระบบไทยวอเตอร์แพลนภายในวันที่30กันยายนและยืนยันข้อมูลภายในวันที่2ตุลาคมก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดโดยสทนช.จะรวบรวมวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญก่อนเสนอกนช.พิจารณาในเดือนธันวาคมเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณปี2571ทั้งนี้สทนช.ย้ำความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถจัดทำแผนและนำส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: คณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรติดตามกรณีเพิกถอนโฉนดทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติที่จังหวัดราชบุรีย้ำแก้ปัญหาอย่างเป็นธรรมพร้อมผลักดันใช้พื้นที่คืนรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
7: นางสาวกุลวลีนบอมรบดีประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้ติดตามกรณีร้องเรียนการออกโฉนดที่ดินทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ถือครองหรือซื้อขายที่ดินโดยสุจริตทั้งนี้กรมที่ดินชี้แจงว่าได้เพิกถอนโฉนดแล้ว29แปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5แปลงโดยเมื่อเพิกถอนแล้วพื้นที่จะส่งมอบให้กรมป่าไม้ดูแลต่อไปขณะที่กรมป่าไม้ยืนยันจะปักแนวเขตพื้นที่และวางมาตรการป้องกันการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนในอนาคตรวมถึงพิจารณาบริหารจัดการพื้นที่ที่ยึดคืนเพื่อประโยชน์สาธารณะเช่นการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ที่กฎหมายอนุญาตพร้อมย้ำว่าการดำเนินการต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อประชาชนควบ

0: ู่กับการคุ้มครองทรัพยากรของรัฐพร้อมติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

สัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เกิดปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนกันเนี่ยนะครับก็ชุลมุนวุ่นวายกันที่เราพอเปลี่ยนเวลานะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมาเยอะแยะแต่ผมพอดีเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักนะฮะก็ไม่ได้เห็นเขาด่าๆเยอะๆก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพอดีก็เลยบล็อกไปบ้างแล้วก็ออกจากไลน์ไปแล้วนี่นะฮะเอ๊ะแต่พอมาดูก็ชักจะเลยเถิดเยอะแยะมากไปก็เลยต้องคงจะต้องดำเนินการนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะที่จะฟ้องร้องทางด้านคดีความเพราะว่าเห็นไปก้าวล่วงทางหน่วยงานด้วยแล้วก็เป็นเรื่องทางที่ส่งไปทางโซเชียลแล้วก็เรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่กระทบกับเรื่องของไอ้วิชาชีพการทำงานในราชการว่าเราเอาเงินหลวงมาจัดงานเพื่อให้คนข้างในได้ชมหรือว่าเพื่อนๆมาร่วมงานเกษียณราชการผมนี่ก็เลยต้องฟ้องร้องก็เลยจะดำเนินการทางศาลนะครับแล้วก็ทางคดีความโดยทนายซึ่งเคยว่าความให้ทางคนเพื่อชีวิตนะฮะที่ฟ้องร้องเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงคำสัญญามาช่วยเป็นทนายนะครับก็เตรียมรอหมายศาลกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ทั้งไปส่งข้อความในทางโซเชียลแล้วก็ในทั้งเรื่องส่งในเพจต่างๆนะครับแล้วก็ทั้งเพจของตัวท่านเองด้วยแล้วก็รวมไปถึงในสิ่งต่างๆที่ได้ด่าทอต่างๆในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็แจ้งในเฟซแล้วนะครับในเพจแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องดูตลอดนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เราบอกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่7ตอนเช้าก็เปลี่ยนมาตอนที่6เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแล้วก็จำนวนเจ้าหน้าที่แล้วก็จำนวนคนที่เข้าชมนะฮะที่ค่อนข้างจำนวนเยอะแล้วก็มีทั้งเรื่องของทั้งหลายอย่างนะฮะที่เราจะต้องโดยดูแลความปลอดภัยที่เป็นความสำคัญที่สุดบางทีก็ตอนแรกว่าจะยกเลิกไปเลยคือจะบอกทางคาราบาวว่าเอ๊ยยกเลิกคอนเสิร์ตไปเลยนะฮะตอนแรกผมก็ก็เกรงใจพี่ๆน้องๆทั้งหมดที่เขาลงทะเบียนแล้วก็เขาตั้งใจจะมาชมนะฮะทั้งที่เคยชมนะตลอด3ปีนะครับแล้วก็ปีสุดท้ายนะฮะก็ไม่เป็นไรครับคงจะว่ากันไปตามกระบวนการแล้วก็รู้จักกันนะฮะเขาก็เคยรู้จักกับแอดมินคนเก่าแล้วก็เคยที่จะมีกิจกรรมร่วมกันในตอนที่ไปทำเรื่องของทางด้านเกษตรเรื่องการปลูกต้นไม้นะฮะก็เคยไปถึงลพบุรีลพบุรีไปถึงนั้นกับบรรดาเขาบอกเอ๊ะไม่รู้ว่าเป็นใครพอตอนหลังมาดูอ๋อคนนี้เองนะครับก็ว่าไปตามกระบวนการแล้วกันนะครับผมไม่มีเป็นปัญหาอะไรทั้งนั้นเพราะว่าก็ทำหน้าที่กันแล้วก็สิ่งต่างๆที่กล่าวหาทั้งหมดนั้นก็ไปแก้ก็กล่าวหาในทางชั้นศาลก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงก็เริ่มกันด้วยเพลงที่พอดีไม่ได้ติดตามคือพอก็ขุ่นมัวในหัวใจเหมือนกันเพราะว่าจะกะว่าจะเกษียณอย่างแบบหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขแล้วพอดีก็มีข่าวมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยไม่อยากจะไปติดตามไปอะไรทั้งนั้นนะครับพอดีก็มีข่าวที่ทำให้ชุ่มจำหัวใจชุ่มจำหัวใจขึ้นมาก็คือเรื่องของน้องที่เล่นดนตรีเปิดหมวกนะฮะเปิดหมวกที่ตลาดนาคาท้ายรถนาคาแล้วก็อยู่ที่ภูเก็ตนะฮะก็ไปออดิชั่นในรายการนะฮะที่อเมริกานอกเหนือจากอื่นใดแล้วคือเคยได้เห็นความสามารถของเธอมาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะครับตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ที่เปิดหมวกติดตามมาทั้งเพจของรอยเยนของเนเน่รอยเยนเนี่ยนะครับแล้วก็วงโอโซนเนี่ยนะฮะก็เคยเห็นว่าโอ้โหฝีมือคนนี้ไม่ธรรมดาน้องเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาก็อย่างที่ว่านะฮะฉายาของเธอก็คือที่คนจีนเรียกว่ากุยชัยอาเพียวอัจฉริยะปีศาจผู้พลิ้วไหวนะครับแล้วเลือกเพลงนะฮะเลือกเพลงให้กดทั้ง yes ทั้งคอมเมนเตอร์ทั้ง4ท่านเนี่ยระดับศิลปินระดับโลกนี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ตื่นตันนะฮะแล้วก็
ได้เห็นกิริยามารยาทนะครับการไหว้การความภาคภูมิใจการปลาปลื้มแล้วก็การหันมามองคุณพ่อเนี่ยโอ้มันขนลุกนะขนลุกแล้วก็ทุกอนุถึงความปลื้มใจที่มีกับน้องคนนี้ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางที่จะเป็นนักดนตรีระดับโลกเป็นล็อกสตาร์รับรองได้ว่าเป็นแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่พี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจได้พูดไว้ในรายการหนึ่งที่น้องเขาไปประกวดนั้นบอกก็ต้องยืนยันเลยว่าเป็นแน่นอนน้องได้แน่เดินทางไปสู่ความฝันได้แน่นอนเหมือนกับที่อาจารย์ในสุขคลินิกเพจสุขภาพจิตในแพทย์เจษดาท่านได้พูดถึงเรื่องของเพลงซอมบี้ที่น้องเขาเลือกมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ศพที่ลุกจากหลุมแต่หมายถึงมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ปล่อยให้ความเกลียดนะครับความเกลียดมาความเกลียดมากัดกินหัวใจจนไม่เหลือพื้นที่ให้ความเมตตาโอ้นี่ผมชอบอันนี้จริงๆนะฮะก็เลยพอดีโพสต์ในเพจต่างๆที่เขาชื่นชมนะฮะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆที่การชื่นชมในทางที่สร้างสรรค์ในทางที่ดีงามเนี่ยออกมาเยอะมากแล้วก็ยอดวิวยอดไลค์ต่างๆเยอะมากมายน้องๆถึงระดับทั่วโลกแล้วเน่ๆทำได้จากนักดนตรีเปิดหมวกแล้วก็ฝึกซ้อมนะฮะจากที่ไม่ได้มีการเรียนดนตรีไม่มีความรู้อะไรทั้งนั้นแต่มีความมุ่งมั่นคุณพ่อเป็นช่างแกะสลักด้วยสองมือของพ่อนั้นได้ทำให้ความฝันของเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ไปก้าวไปสู่ระดับโลกระดับสู่สากลแล้วนะฮะก็เนี่ยแหละครับเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆนะฮะศิลปินหรือว่าทุกๆเด็กเยาวชนทุกคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรามาฟังกันอีกเติมเพิ่มเติมนะฮะขอบคุณทางการอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยแหละครับที่ได้ให้โอกาสแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของผู้หญิงเด็กไทยนะฮะเด็กไทยคนนี้แล้วก็กด yes ถึง4ท่านแล้วก็มันเรียกว่าเพลงทั้งคือมันเป็นคลิปที่ส่งมาแล้วมีความสุขใจทำให้ลืมเรื่องขุ่นข้องหมองใจของตัวเองไปสาถนัดเลยนะฮะในแทนที่จะมีคอนเสิร์ตของถนนดนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้นะฮะถนนดนตรีไลฟ์แล้วผมก็จะมุ่งมั่นว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าได้ทำต่อผมต้องเชิญน้องเน่ๆคนนี้นี่นะฮะแบบที่เป็นนักดนตรีเปิดหมวกแล้ววงของโอโซนเนี่ยที่เปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตมาเยือนบนถนนดนตรีให้ได้สักครั้งด้วยเหมือนกันเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามาชมฟรีเหมือนกันแล้วก็คงจะชุลมุนแย่งที่นั่งกันเหมือนเดิมใช่ไหมครับนะฮะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับและสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยในช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมเป็นโยรุ่งสมัยนะครับกุยช่ายอาเพียวอัจฉริยะปีศาจผู้พลิ้วไหวแล้วก็อีกหลายในคอมเมนต์นะฮะนัทิวาก็เขียนถึงนะครับผมคงจะมาถ่ายทอดกันในช่วงเวลาช่วงต้นชั่วโมงนี้แหละครับแล้วก็มีเพลงที่น้องแพรวเนี่ยนะครับน้องเน่เนี่ยได้สร้างผลงานเอาไว้นะฮะผมขออนุญาตนำในจากที่น้องเขาเล่นดนตรีอยู่ในช่วงที่ผ่านมามาฝากกันนะฮะด้วยบทเพลงที่ผมก็เคยเล่นเคยร้องเหมือนกันนะฮะแต่คงไม่ได้เป็นคือไม้ลายมือเท่าต้องเขาหรอกครับเคยเป็นนักร้องอยู่กับวงดนตรีที่เพื่อนๆได้ร่วมตัวกันในตอนเรียนวัดนวลนรดิษฐ์นี่นะครับ Always Somewhere ครับเป็นงานเพลงของ Scorpion แล้วน้องเน่เขาก็เบอร์ไว้ลองฟังกันดูนะครับ

ครับชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับท่ามกลางฝนที่ตกลงมาแล้วก็อุโมงค์ที่น้ำรั่วถนนถนนต่างๆสุดตัวต้องคอยระมัดระวังด้วยนะฮะการสัญจรผ่านไปตรงไหนตรงไหนกันก็ดูแลชีวิตซึ่งกันและกันด้วยนะครับแล้วก็ไรเดอร์ที่โดนคนหัวร้อนเข้ามาแล้วมีพี่โจ๊กเกอร์นะครับชายที่ได้ทำงานเช็ดกระจกอยู่ตามสี่แยกแล้วก็มาปกป้องก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งไวรัลที่โด่งดังกันขึ้นมานะครับก็นี่แหละครับมองแต่รูปภายนอกไม่ได้นะฮะคนที่ต้องดูกันในเรื่องของรูปลักษณ์ภายแต่จิตใจของข้างในกันนะฮะครับมีอีกหลายเรื่องราวนะฮะที่ค่อยๆออกมาจากทางเพจนะครับในเรื่องของน้องเนเน่นี่แหละครับมาสักครู่นี้กับเพลงสาธุชนนะครับที่คาราบาวได้สร้างสรรค์งานขึ้นผมว่าดนตรีก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์พรุ่งนี้ผมจะไปคุยกับพี่แอดนะครับสำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยก็มายืนยันที่หน้าเคาน์เตอร์กันเลยนะครับอาจจะชุลมุนกันหน่อยแต่ว่าแบ่งปันกันบางท่านที่มารอหน้างานวอล์กอินมาแล้วก็มารอคอยก็ลุ้นกันนะครับว่าจะมีที่ไหมสำหรับท่านที่อาจจะยกเลิกไม่ได้มานะฮะที่จองเอาไว้แต่คิดว่าคงจะเต็มหมดแล้วครับเพราะตอนนี้ก็เราก็แบ่งในเป็นช่วงๆเพื่อทยอยสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในระดับต่างๆนะฮะระดับต่างๆนั้นก็เพื่อที่จะให้โอกาสของคนที่ได้เดินทางมาอุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็ได้รับการลงทะเบียนก่อนแล้วก็ได้ขึ้นมาส่วนที่ถูกกล่าวหานี่ก็คือบอกว่าเอาบัตรไปให้กับทางคู่ที่ที่เป็นเพื่อนกับคนข้างในอันนี้ก็มาดูที่หน้างานกันแล้วนะครับเพราะมีชื่อมีทั้งโน้ตนะครับคนที่เขาทั้งจองมาแล้วก็คนที่เป็นทั้งแขกของนะฮะแขกของทางภาคฝั่งของทางผู้นะฮะผู้ที่เป็นผู้บริหารได้อนุมัติโครงการถ้าไม่มีท่านเหล่านี้รับรองว่าเราคงจะไม่ได้ทำแน่แล้วปีหน้าก็ไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าถ้าทุกท่านที่คุณกล่าวหาต่างๆเนี่ยเขาจะไปถึงผู้บริหารท่านเหล่านี้ท่านก็บอกว่าถ้าเรามีปัญหากันมากก็คงจะไม่ได้มีการอนุมัติโครงการแล้วก็คนที่ทำโปรเจกต์ทำโครงการอย่างเช่นภรรยาผมคุณวิรักษ์ลุงสมัยผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศที่ได้ทำโครงการต่างๆแล้วก็ช่วยดูเบื้องหลังกับโครงการให้แล้วเป็นแอดมินด้วยนะครับแล้วก็ที่ต้องโต้ตอบไปก็เพราะอย่างนี้แหละครับว่ามันไม่ถูกเรื่องมันเกินเลยเกินไปนะครับแล้วก็เพื่อนวัดนวลทุกคนที่ให้การสนับสนุนอย่างเช่นเรื่องโลโก้ต่างๆที่ทำมาอย่างเช่นคุณจ็อกวสันต์วงสว่างที่ทำให้ถึง3ปีเต็มๆโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยช่วยประหยัดงบประมาณทางราชการนะฮะแล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติงานทั้งหมดนะฮะทั้งการให้กู้เงินสหกรณ์มาทำงานให้ได้โดยที่ว่าไม่สามารถจะเบิกงบทางราชการได้ในหลายเรื่องราวที่ต้องควักด้วยตัวเองหรือว่าใช้จ่ายด้วยตัวเองก็ไปกู้มาก็เจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ถึงส่วนของกองคลังต่างๆที่เขาก็ควรจะมีสิทธิ์ได้ชมด้วยเราก็ต้องจัดเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ไม่ได้เบียดบังสำหรับในเรื่องของผู้คนที่เขาจะต้องเข้ามาจองเพราะว่าที่นั่งมันมีก็มีเท่านี้แหละครับ 1,000 ก็ต้องเต็มกันทั้ง 1,000 อันนี้เราก็เสริมเก้าอี้ขึ้นมาก็มันได้อีก200นะฮะ 1,200 ตามนะฮะตามที่ลงทะเบียนไว้แต่ที่อื่นที่จะแบ่งปันกันก็คงจะขอร้องทางพี่น้องของทนดนตรีทุกท่านที่ได้ลงชื่อแล้วจะได้ที่นั่งไว้เนี่ยจะขอให้ช่วยสลัดที่นั่งให้ท่านอื่นๆเพื่อจะได้ยืนนะฮะทีมงานของเราก็จะได้ยืนเต้นกันทั้งหน้านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะขอร้องข้างหน้ากันเราคิดว่าคงจะได้อีก 20-30 ที่นั่งเพื่อจะแบ่งปันผู้ที่ยังเป็นผู้พิการผู้ที่อาจจะมาชมใหม่ๆก็ไม่ได้ทราบเรื่องราวต่างๆก็จะได้นะฮะจะได้เข้าชมกันด้วยครับก็แบ่งปันกันนะฮะด้านชั้นลอยบนชั้นลอยชั้นที่2ก็นั่งแล้วอย่าเต้นนะครับเราไม่ได้เสริมเก้าอี้แล้วก็ขยับได้นะฮะแต่ว่าอย่าขย่มกันมากก็กลัวเดี๋ยวมันจะพังลงมานะครับเพลงที่คุณขอมาในคืนวันนี้นะครับตอนนี้ผมคงจะไม่ได้อยู่ในไลน์แล้วนะฮะพอออกจากไลน์แล้วก็เบื่อหน่ายนะครับรำคาญก็เลยออกซะเลยนะฮะก็เดี๋ยว
เลือกเพลงที่คุณขอมาก่อนนะครับทางในGoogle Form ที่แอดมินช้างน้อยนักเดินทางเขาส่งมาให้นะครับการเดินทางทราบแล้วนะครับถ้ายังไงสะดวกใจไม่ต้องนำรถมานะครับเพราะว่าคาราบาวเลิกเร็วนะฮะต้องรีบเดินทางต่อไปเล่นที่เมืองการก็จะต้องออกที่นี่ประมาณไม่เกินทุ่มหนึ่งนะครับอย่างนั้นก็ถ้ามาทางรถไฟฟ้าหรือว่ารถประจำทางก็จะสะดวกกว่าเนื่องจากว่าเราเลิกไม่ดึกมากนักนะครับก็ไม่ต้องนำรถมาจะดีกว่านะฮะสะดวกกว่าครับเพลงข้างหลังภาพและระบำชีวิตที่คุณขอมาครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงเวลาของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกของพี่โยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดก็กลุ่มเสียงทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีบุญประกอบโอกลิ่นมริภาเทียมแสนเตือนใจชุมนันในเมืองและช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาอัสดางยมนาเขียนดีนะครับเน่เน่รอยัลจากนักดนตรีเปิดหมวกสู่การออดิชั่นในอเมริกาก็ทาเลนต์ด้วยเพลงซอมบี้ตอนที่กรรมการให้น้องแนะนำตัวน้องเน่เน่แนะนำตัวว่ามาจากภูเก็ตนะครับเมลบีหนึ่งในสมาชิกสไปเกิลและกรรมการในรายการถึงกับพูดขึ้นมาว่านั่นมันเมืองโปรดของฉันแต่หลังจากนั้นจะเห็นว่าเมลบีอมยิ้มอย่างชื่นชมอยู่ตลอดเวลาเท่าที่ตรวจดูกระแสจากต่างประเทศตอนนี้บวกมากยังไม่เห็นกระแสวิจารณ์หนักจากสื่อใหญ่ต่างประเทศแต่เป็นกระแสชื่นชมในวงการบันเทิงร็อกและจากกรรมการ AGT ชัดเจนเสียงชมหลักๆคือ1เด็กเงียบๆแต่พอเริ่มร้องกลายเป็นร็อกสตาร์สื่อร็อกอเมริกันเราว่าพาดหัวในทนองว่าเด็กสาววัย16ผู้ดูเขินๆทำให้ผู้ชม AGT ตะลึงด้วยกันคัฟเวอร์เพลงร็อกยุค90อย่างดุดันและชมว่าเธอมีพลังเวทีเกินวัยทั้งร้องเล่นกีตาร์และคุมคนดูได้ดี2กรรมการชมทั้งเสียงกีตาร์และพลังบนเวทีโซเฟียเวอร์กาล่าชมว่าโชว์สเปกตาคิวลาและมีโอกาสไปได้ไกลฮอวี่แมนเดลเรียกเธอว่าร็อกสตาร์เมลบีชมว่าเสียงคุมได้ดีและเล่นกีตาร์ได้จัดมากส่วนไซมอนโคเวลชมว่าโทนเสียงมีความจริงมากนะครับและจุดที่คล้ายคำวิจารณ์มากสุดคือยังดิบยังไม่เนียบไซมอนพูดด้วยว่าโชว์มีความเมสซี่อยู่บ้างแต่เขากลับมองว่านั่นทำให้การออดิชั่นดีขึ้นเพราะมันดูจริงสดและมีคาแรคเตอร์ไม่ใช่การโชว์ที่ขัดเกลาจนสูญเสียพลังภาพรวมคือพรสวรรค์ไทยที่ขายได้ในตลาดโลกสื่อไทยภาษาอังกฤษอย่างข่าวสดอังกฤษรายงานว่ากรรมการและผู้ชมยืนปรบมือชมทั้งเสียงร้องฝีมือกีตาร์และสเตจพรีเซนต์ที่เกินไหวพร้อมชี้ว่าเธอมีผู้ติดตามรวมกว่า3ล้านคนอยู่แล้วตอนนี้คงมากกว่านี้แล้วนะครับนะฮะแล้วก็คือก็นี่แหละครับแล้วก็บอกเพลงซอมบี้นี่ไม่ใช่เพลงผีหรือเพลงซอมบี้แบบหนังสยองขวัญแต่เป็นการแต่เป็นเพลงประท้วงความรุนแรงทางการเมืองและสงครามความแค้นที่สืบทอดกันมาโดยเฉพาะบริบทความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือนะฮะก็คงจะทราบถึงความหมายของเพลงแล้วว่าคนที่ถูกเกลียดชังครอบงำจนไม่มีสติหรือคนที่ทำตามความแค้นเดิมๆเหมือนถูกโปรแกรมไว้ไม่ได้คิดเองไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดของเหยื่อเพลงนี้ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายคาทอลิกโปรเตสแตนต์ไอร์แลนด์หรืออังกฤษแบบตรงๆชี้ว่าเมื่อความรุนแรงลากเด็กและผู้บริสุทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องมันคือความไร้มนุษยธรรมนะฮะนี่ก็คือบทเพลงที่เธอเลือกมาแล้วก็เป็นอะไรที่โดนจริงๆนะครับโดนจริงๆนะฮะครับวันนี้คงจะได้มีเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวตรงนี้ก็ฝากกันด้วยนะฮะสำหรับเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ได้มีนะฮะกลับมาแล้วไม่ได้ขึ้นเวทีที่อื่นเลยนะฮะก็คือเวทีเดิมที่เธอได้กำเนิดมาก็คือเวทีของเปิดหมวกนะครับเธอก็ไปร้องและเต้นกับเพื่อนๆเธอในภูเก็ตที่ตลาดนาคาเหมือนเดิมกับบทเพลงใต้ดินเมื่อสักครู่นี้ระบำชีวิตก็จะมีนักดนตรีที่เป็นลูกของนักดนตรีข้างถนนดนตรีเปิดหมวกอย่างพี่อีทฟุตบาทที่น้องเปรียวน้องปิ๊กได้มาเล่นเชลโลแล้วก็ไวโอลินนะฮะซึ่งถือเป็นดนตรีคลาสสิกที่ทั้งสองคนที่คุณพ่อก็มีชีวิตเช่นเดียวกันกับนักดนตรีเปิดหมวกหลายคนที่ได้ใช้ชีวิตดนตรีให้ลูกๆได้ไปตามความฝันแล้วก็เป็นความฝันที่เกิดขึ้นได้จริงนั่นเองนะครับเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครที่คุณผู้ฟังขอมาและดอกไม้ในที่หลับตาครับ

0: ช่วงท้ายของทนดนตรีชั่วโมงแรกกับดอกไม้ในที่หลับตาของวงนั่งเล่นก็มีแสงตัวเองมองเห็นในคุณค่าของตนเองอย่างเช่นที่น้องเนเน่ได้แสดงศักยภาพพลังการมุ่งมั่นแล้วก็การฝนแล้วก็ในสิ่งที่ทั้งเรื่องของภาษาด้วยทั้งเรื่องของฝีมือด้วยเรื่องของความตั้งใจด้วยแล้วก็ประกอบกันอีกหลายอย่างแล้วก็รวมไปถึงแรงหนุนแรงผลักลมใต้ปีกทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมไปถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยที่ได้สนับสนุนหรือแม้กระทั่งคนที่จากบ้านจากเมืองมาไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่มาเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็ยกย่องเธอนี่ก็คือดอกไม้ในที่หลับตาเราเดินทางกันมาในชั่วโมงแรกเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองมีเพลงหลายเพลงที่คุณนครมาใน Google Form แล้วก็โทรศัพท์ตอนนี้เดี๋ยวรับแล้วนะครับมาสักครู่ผมไม่ได้รับทั้งหลายสายต้องขออภัยด้วยเพราะว่าขับรถอยู่ต้องขออภัยด้วยนะครับทาง0816346452 0816346452เดี๋ยวสักครู่หลัง4ทุ่มจบข่าวแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาในช่วงของชั่วโมงที่สองกันครับ
1: ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูกิ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีห่วงใยความเป็นอยู่ฐานชายแดนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29 กรกฎาคม

0: านี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำนายกรัฐมนตรีห่วงใยความเป็นอยู่ทหารชายแดนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมย้ำว่ารัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและกังวลเรื่องสวัสดิการของกำลังพลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกระทรวงคมนาคมพร้อมให้การช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยจึงเชื่อมั่นว่ากำลังพลมีความเป็นอยู่ที่ดีและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติร่วมถึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อขับเคลื่อนโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในมิติความมั่นคงการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันตรวจธุรกิจเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีพบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนบริษัทซ้ำกว่า100แห่ง
4: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจค้นธุรกิจต้องสงสัยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวม5จุดจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง34บริษัทโดยเบื้องต้นพบความเชื่อมโยงกับการถือครองที่ดิน15แปลงพื้นที่รวมกว่า97ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบสถานที่แห่งเดียวถูกใช้เป็นที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัทมากกว่า100แห่งพร้อมตรวจพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นสัญญาทางธุรกิจและข้อมูลการเงินซึ่งอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบการใช้นอมินีหรือฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจปริมปราศโสภาภารายงาน
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีแขวนป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์ส่งศูนย์ซักถามตามกระบวนการกฎหมายและเคารพสิทธิมนุษยชน
5: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลโต๊ะเดงอำเภอสงไห่ปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยควบคุมตัวชายผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุแขวนป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์บริเวณสนามฟุตบอลข้างทางรถไฟบ้านเจาะเกาะอำเภอเจาะเอร้องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายหลังการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรสุไหงปาดีตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ก่อนนำตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติทุกภารกิจยึดหลักนิติธรรมความโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชนพร้อมเดินหน้าสืบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสด้านความมั่นคงได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงจากเพลงชีวิตสมัยครูคำต้นสันพุทธานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะ

เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

อัลบั้มชุดนี้ที่เป็นชุดที่คาราบาวได้เป็นที่รู้จักในช่วงที่พอเริ่มต้นมาในชุดนี้แหละครับก็มีเพลงวันนี้พกเนี่ยครับแล้วก็เป็นเพลงเอกของในเป็นเพลงเด่นของอัลบั้มแต่มีเพลงอื่นๆอีกหลายเพลงที่ดีๆทั้งนั้นอย่างเช่นเพลงนี้ที่มีทั้งเรื่องของการเก่ากีตาร์ที่แบบเป็นที่ปรารถนาของบรรดาคนเล่นกีตดนตรีเล่นกีตาร์กันเนี่ยต้องแกะกันสมัยก่อนต้องแกะแล้วก็แกะเพลงเทปคาสเซ็ตเนี่ยถ้าจะเปื่อยกอแล้วกออีกแล้วเทปบางทีมันจะไปคือลูกยางหรืออะไรเนี่ยมันจะพันเนี่ยเทปบางทีต้องดึงออกมาดินสอหมุนม้วนกันนะฮะก็ถ้าเป็นแผ่นเสียงเนี่ยก็ดีหน่อยนะฮะแผ่นลองเพลงอัลบั้มก็จะยกเข็มแผ่นเสียงแล้วก็ถอยไปถอยมาแล้วก็หยุดได้ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีใช้แล้วนอกเหนือจากทางพิพิธภัณฑ์ของกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าบางที่ที่เขายังใช้เทิร์นเทเบิลซึ่งผมกำลังจะกลับมาทำเอาอุปกรณ์เนี่ยนะครับเทิร์นเทเบิลที่อยู่คุณเมฆขันแก้วเนี่ยเอามาทำงานที่จะทำงานหลังเกษียณก็เพลงไม้ไผ่นะฮะทั้งเก่ากีตาร์ทั้งเสียงฟลุตเสียงครุยอยู่ในเพลงนี้นะครับฝีมือของน้ำหมูพงเทพที่ได้เดินทางกับคาราบาวในช่วงเวลาช่วงที่คาราบาวเริ่มนะฮะเริ่มเดินสายน้ำหมูเขาก็ไปเป็นโฆษกแล้วก็ในหนังเรื่องเสียงเพลงเสรีภาพนี่ก็จะเห็นน้ำหมูบอกวงดนตรีอันตรายวงดนตรีอันตรายมาเล่นเปิดวิกอยู่ที่โรงหนังนะครับตอนนั้นที่อยู่ในหนังเรื่องเสียงเพลงเสรีภาพเอาไปประกาศคนไม่มาดูเลยนะฮะวงดนตรีอันตรายครับแล้ววันที่13มีวงดนตรีอันตรายจะมาเล่นกับถนนดนตรีใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ตีกันแล้วครับเราตีกันเองนะครับใช่ไหมก็นอกเหนือจากจะโพสต์ตรงไปด่าทอในโซเชียลแล้วก็ท้าทายว่าจะมาป่วนที่หน้างานในวันที่13ก็ยินดีครับมาเลยครับก็พร้อมครับฟังบรรลัยการช่างกับทีมงานทนดนตรีพร้อมต้อนรับนะครับถ้าขาสั้นฝังทนวัดนวลนฤทธิ์ไม่ย้อนไปตอนที่ผมดูคาราบาวนี่ก็ผมก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะครับตัวเปิดคนหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ทางกันในชั่วโมงที่สองของทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยนะครับแล้วก็ทีมงานของเราคุณแม่ขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองนะครับนะแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายทุยาเพลงนี้ก็ขอในหลัง5ทุ่มผมขออภัยที่ไม่ได้ดูตรงข้อความด้านหลังที่แอดมินเขาส่งมาให้นะครับก็เพลงอะไรนะเดี๋ยวนะฮะอันนี้เปิดบอกให้เปิดหลัง5ทุ่มก็ไปเปิดซะก่อนนะครับก็คงอยู่ได้ฟังตอนนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าหลัง5ทุ่มจะเปิดอีกหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับมีขอเพลงกันเยอะๆเลยนะครับวันนี้ก็ตั้งแต่ครั้งหลังภาพนี้ผมมอบไปแล้วนะครับคุณปราดปอนปอนนะฮะนี่จะมันดูยากไงมันเลื่อนไปเลื่อนมาเมืองสารขันธ์คุณเจ้าคุณขอมานะครับฟังทางเชียงใหม่ไม่รู้ว่าเพลงของใครเมืองสารขันธ์แก้มน้องนางนั้นฟังไปแล้วเขียนไขแล้ววานิชนะฮะไม้ไผ่คนหลังเขาอ้อยเอเจหนุ่มบ่าวสาวปานนะครับแล้วก็คุณอ้อยเอเจมาดูป่ะลงทะเบียนเรียบร้อยใช่ไหมครับระบำชีวิตเลขาจัดให้แล้วนะครับก็ขอล้างบางด้วยมีลานข้าวนะฮะตีบ้านสวนจากสุพรรณบุรีนะครับและเพลงเจ้าสาวผีเสื้อเพลงกำลังใจจรัญมรุเพชรจากคุณเหน่งปทุมธานีแล้วก็เงือกทองอ้าวอันดาคุณตั้มพัทยานะครับพ่อภูมิพลคุณโอ้883417มาดามออยขอชานสเตท PRD Streaming Platform ขออนุญาตทางเพลงด้วยนะคะทวงเพลงด้วยนะคะเพลงแม้ว่าของเสกโลโซขอไว้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วรอฟังอยู่คุณพิโยยังไม่ได้เปิดเลยค่ะแล้วคุณพิโยอย่าเพิ่งทิ้งรายการไปไหนนะคะดราม่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วไม่ทิ้งหรอกครับไม่มีอะไรทำให้ผมมาอ่อนไหวได้ละเรื่องราวเหล่านี้มันชิวๆเป็นสิวๆมากไอ้คนประเภทนี้นะฮะก็คือไประบบ
ก็ไปตามระบบแล้วกันนะครับไปตามเรื่องราวที่จะต้องไปดีมกันจะได้ฝึกสมองช่วงหลังเกษียณก็จะได้ไปขึ้นลงขึ้นศาลกันบ้างก็สนุกดีเคยขึ้นมาแล้วนานแล้วตอนนั้นโดนฟ้องเหมือนกัน50กว่าล้านนะครับเพื่อเมืองไทยเด็กฟังทนนะครับนะฮะก็ขอมาและก็ฝนดินฝนดินเปิดไปมาแล้วนะเมื่อเดือนเอ้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะวันลานระบุพงเทพจากคุณตูนอิทธิพงศ์จากบางบอนจากชลบุรีโบกี้นัทชัยนะครับสวทชลบุรี FM 99.75 โอ้ขอแคนเบอรี่ซอมบี้เลยอ่ะเต็มเพลงเลยฮะโดนลิขสิทธิ์ไม่รู้เพลงปล่อยกับคุณเปิ้ลนะครับกรุงเทพ PLE แล้วก็รักต้องสู้คาราบาวเอกชัยทองอ่อนกำแพงเพชรเต้ยคนสุนยาจากอยุธยาขอตะเกียงแล้วก็ขอตะเกียงของคาราวานเหรอผมมีแต่ตะเกียงคนดันเกวียนแล้วก็แสงตะเกียงของนวงอ๋อเพลงแสงตะเกียงนะครับครับครับของนวงคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำแบนเนอร์มาให้อย่างฉิวเฉียดเพราะว่าชุลมุนเลยจริงๆก็ขอวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับทั้งคุณโดมก็ยุ่งยุ่งผมก็ชุลมุนกันยุ่งยุ่งกับเรื่องไอ้ที่เขาจองที่เขาลงไปเนี่ยไอ้เรื่องลงทะเบียนกันเนี่ยน่าปวดหัวจริงๆทุกคนต้องจัดเดี๋ยวต่อไปจัดที่ตะนาวสีแบบเป็นแคมป์แล้วมีเก็บบัตรนี่ไปดูกันด้วยแล้วกันนะเพราะว่าจัดหารายได้ให้กับทางคนชาติพันธุ์กับทางมูลนิธิแสงดาวตะนาวสีที่ถนนตรีจะได้ไปทําหน้าที่หลังเกษียณแล้วคงจะเป็นที่มั่นอีกที่หนึ่งนะครับที่มั่นในตะนาวสีตรงหนองยะปล้องนะฮะขอเพลงลมๆแรงๆนะบ่องนะครับเพลงบ้านตึกของวงบานุภูแบนด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่ขอเสกโลโซเนี่ยค้างไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วใช่ไหมฮะพื้นเพลงเลยนะเดี๋ยวดูสิขอโทษขอดูนิดนึงนะครับดูหายไปเลยเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงที่ขอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเพลงแม้ว่าเหรอครับเดี๋ยวจะให้คุณทุนชัยดูให้นะสักพักหนึ่งนะครับครับเพลงที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ตสักเพลงแล้วกันเนาะนะฮะเพราะว่าเห็นข่าวจากตลาดไทยรถนาคาเนี่ยเปิดหมวกเนี่ยแหมสงสัยต้องไปเยี่ยมสักครั้งหนึ่งเถอะนะสงสัยได้มีโอกาสเยี่ยมไปเยือนสักครั้งจะได้ไปนั่งดูน้องๆวงโอโซดเดียวโซดได้เล่นเพลงนะฮะของน้องๆเขาให้กำลังใจกันนะครับขอหันไม้ขาวให้เต่ามาเฟืองครับ

ตอนนี้ไปทะเลคงไม่ได้นะครับคลื่นเกือบ4เมตรก็มีอันตรายนะครับต้องเรือที่เป็นเรือเล็กๆต้องงดจากฝั่งแล้วก็มีพายุบาวีเข้ามานะครับถึงแม้จะไม่ได้กระทบไทยแต่ก็ต้องมีผลอยู่บ้างนะฮะก็ที่ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่ที่ทางภาคอีสานนะครับหนองคายยะโสธรคือกรุงเทพก็ตกมาจนช่วงเย็นนี้นะครับลมแรงเลยผมก็เลยได้ยืนดูก่อนออกไปอ่านข่าวช่วงค่ำออกจากบ้านก็ยืนดูก็คือเมื่อตอนเช้ากวาดใบไม้เป็นกองต้องสองเข่งเข้าไปแล้วนี่มันร่วงมาอีกแล้วกลับมาเมื่อกี้ก็กวาดไปยกหนึ่งจะร่วงสมุดต้นยังไงก็ไม่รู้ได้นะครับก็ปลูกไว้เยอะก็ต้องอย่างนี้แหละครับก็ต้องทั้งคอยตัดคอยเก็บมันก็จะรกก็ระมัดระวังเรื่องกิ่งไม้หักโค่นนะครับแล้วก็เวลาที่มีลมแรงๆต้องระมัดระวังกันก็เดินทางกันนะฮะเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง0816346452 0816346452จากสุราษฎร์ธานีรั้วทะเลพอไม่ได้อยู่ในลายของถนนดนตรีก็มีโทรศัพท์เข้ามาเยอะทีเดียวนะฮะนักงานเขียนว่าความสำเร็จของพ่อมีต่อลูกความพันผูกลงตัวครอบครัวเขาเรื่องดีๆแบบนี้ชี้ทางเราเห็นรูปเงาชีวิตพิจารณาพ่อรักชอบลึกซึ้งจึงฝึกฝนจนว่าเก่งกว่าคนที่เก่งกว่าลูกสำเร็จพ่อปลื้มได้ลืมตาอเมริกาก็อตทาเลนต์เด่นไทยแลนด์ศิลปินแห่งชาติสุรชัยจันทิมาธรเจ้าสาวผีเสื้อที่ขอมาครับ

บ้าก็บ้าสิวะ เจอพี่โจ๊กเกอร์เข้าไปให้งานเงิบเลยนะฮะก็โหใครจะกล้าวัดกับแกตัวเล็กก็จริงแต่ดูแล้วไม่ธรรมดา น่าจะผ่านอะไรมาเยอะสำหรับโจ๊กเกอร์คลองเตยนะครับก็ไรเดอร์สาวที่เดือดร้อนคนแรกเข้าไปขวางแล้วก็ตามคลิปนะครับมีการด่วนกันทางคำพูดอยู่กับคนที่ขับรถดีมีตรงสตังนะฮะแต่งตัวดีกับคนที่อยู่ข้างถนนลนแคมทำงานเลี้ยงอาชีพปากัดตินทีบอยู่ในวันๆกับเรื่องของการเช็ดกระจกจะดูรูปร่างหน้าตาคนไม่สมประกอบแต่ว่าจิตใจข้างในรูปลักษณ์ภายนอกมันเปลี่ยนแค่อย่าไปตัดสินกันในคำนี้ใช้ได้จริงเสมอน้ำใจของคนเล็กๆที่ทำให้รายเดอร์สาวนะครับที่ถูกเบียดถูกบีบแตรแล้วถูกตบหัวนี่ก็เป็นการทำให้ไม่เกิดเรื่องบานปลายอะไรไปมากกว่านี้ครับก็นี่แหละครับวันพรุ่งนี้ถ้าไปพบพี่แอดในการเตรียมงานทนดนตรีไลฟ์ในปีที่3ปีสุดท้ายแล้วก็คอนเสิร์ตก่อนลองสุดท้ายนะครับก็จะได้ขอให้เล่นเพลงเหล่านี้บ้างเพราะว่าไม่เคยได้เล่นเลยนะก็อยากจะให้เล่นบ้างในช่วงที่เรามาทนดนตรีที่คาราบาวมาทนดนตรีอีกปีหนึ่งปีที่สองแล้วก็ทุกศิลปินครับเกือบ30ศิลปินที่3ปีที่มาให้กับทนดนตรีโดยมีค่าใช้จ่ายของทางราชการเป็นน้อยนิดนะครับจริงๆแล้วไม่เพียงพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายของวงนั้นเป็นแสนๆกันเราก็มีงบราชการให้เพียงเท่านี้นะฮะก็ต้องประหยัดงบประมาณในการทำงานบางงบก็ต้องหาจัดด้วยตัวเองนะครับกู้เงินมาสหกรณ์มาแล้วก็ นำมาใช้จ่ายในส่วนที่ต้องใช้จ่ายที่ทางราชการไม่สามารถที่จะออกในค่าใช้จ่ายได้นะฮะก็มีหลายเรื่องราวครับเหมือนเช่นวันที่ต้องก่อนเตรียมงานอย่างนี้เป็นต้นเราต้องดูแลกันไปนะครับก็นี่คือสิ่งที่เราทุ่มเททำมาให้3ปีกับทนดนตรีไลฟ์และรายการทนดนตรีเขาในปีที่3เสร็จก่อนที่จะได้ยุติรายการกันไปทางทนดนตรีไลฟ์แต่ว่าการแสดงถึงจะไม่ได้มีหรือว่าจะมีก็ผมไม่แน่ใจนะถ้าหลังเกษียณไปแล้วถ้าจะมีอีกก็ถือเป็นความที่ใจดีของผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์กันแล้วกันแล้วก็เราก็จะได้มีสถานที่ดีๆแล้วดนตรีดีให้ได้ชมกันแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขเพราะว่าเราชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องยอมรับในเรื่องเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะไม่ใช่จะมาเอาใจแต่ตัวเองครับทั้งนั้นมันก็จะอยู่ไม่ได้แล้วก็จะทำให้การทำงานนั้นทำไม่ได้นะครับก็ในถึงไม่ได้จัดในถนนดนตรีไลฟ์ก็จะมีรายการกลับมาจะเป็นการบันทึกเทปที่เคยนำเสนอกันทุกๆครั้งเนี่ยมาตัดต่อแล้วก็ผมจะเป็นผู้ดำเนินรายการจะเป็นลักษณะของการดำเนินรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ผมก็จะดำเนินรายการแล้วก็จะเข้าบรรยากาศด้วยเพลงที่ในแต่ละครั้งที่ทนดนตรีไลฟ์นำเสนอออกอากาศทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งส่วนทางวิทยุก็คงจะทำงานทำหน้าที่กันต่อไปนะครับเพลงที่ทางโดมนครสวรรค์ได้ขอร่วมลุ้นแรงๆของนักวงมาผมมอบเพลงนี้ให้ดีกว่าเพราะว่าเห็นถึงไรเดอร์เห็นถึงพี่จ็อกเกอร์ที่เขาช่วยไรเดอร์แล้วก็คิดถึงเพลงของคนที่เขาเป็นคนนะครับอยู่กับชาวบ้านอยู่กับถนนหนทางอยู่กับไรทางลากหญ้าเนี่ยครับคนระดับลากหญ้าเหล่านี้นะครับก็คงจะปิดท้ายกันในช่วงชั่วโมงที่2กับเพลงในช่วงนี้นะครับคนไร้รากไม่หวังแทนเพลงร่มรุ่มแรงจะได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

ยามจนทนเก็บก้นยาซองยามมีก็คาบเกล็ดทองก็ยอมได้รวยมาหน่อยก้นครองเมนทอนจนปะจนสิ้นไรก็ย้อนกายนไอ้คำว่ากายนคงจะแปลว่าก้นยาก้นเศษอ้ายคนรวยบุรีสอดสีสวยสูบทิ้งมวลธนบัตรแห่งถ้วยทุกขราชสูบเสร็จสดิสดิ้งเสด็จได้สดมดีนี่แหละครับข่อยน้อยพเนจรเอาเลยนะคำมืดไหนที่นอนไม่รู้เห็นนกว่าแย่ก็ยังมีคอนคอยเกาะคนอย่างเราหนึ่งผู้ผุดพ่ายกระไรพอง

้มข้นให้มันต้องเปรียบดังกับว่าดังกับเราตำกับคุณแปลเป็นไทยก็หมายความว่าเรา

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยคณะกรรมการการศาสนาสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา

0: ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัด
1: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดเสวนาเรื่องแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองและเมืองเพชรจะมีมิวเซียมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อผลักดันการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดโดยนายสุจิตวงเทศนักประวัติศาสตร์และศิลปินแห่งชาติกล่าวว่าแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองเป็นชุมชนดั้งเดิมของเพชรบุรีมีอายุกว่า 2,000 ปีการค้นพบกลองมโหระทึกและแหวนทองคำโบราณที่มีอักษรพราหมีเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนความรุ่งเรืองของชุมชนและความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศในอดีตพร้อมเสนอจัดตั้งเพชรบุรีมิวเซียมเพื่อรวบรวมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดรวมถึงผลักดันเพชรบุรีสู่การขึ้นเปลี่ยนเป็นมรดกโลกด้านนางทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนายืนยันว่าดอนใหญ่ทองเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ควรได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าประสานทุกภาคส่วนสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
0: จังหวัดปทุมธานีจัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมมหกรรมอาหารพื้นถิ่นและวัฒนธรรมริมเจ้าพระยาระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีภายใต้ชื่องานศรัทธาวิจิตรสถิตสายน้ำเจ้าพระยานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมณวัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมสำคัญคือการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้โดยมีเรือยาวจากทั่วประเทศร่วมชิงชัยหลายประเภทพร้อมระบบตัดสินโฟโต้ฟินิชมาตรฐานสากลนอกจากนี้ยังจัดมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ภายในงานมีกิจกรรมแข่งขันซับบอร์ดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและร้านอาหารพื้นถิ่นกับผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาชมการแข่งขันเรือยาวและร่วมกิจกรรมต่างๆณวัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้ลงสนาม2คู่อังกฤษพบนอร์เวย์และอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบสวิตเซอร์แลนด์แย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่เริ่มที่เวลา 4:00 น.อังกฤษพบนอร์เวย์โดยอังกฤษจะไม่มีจาเรลควอนซาที่ติดโทษแบนรวมไปถึงรีดเจมและจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและยังต้องเช็คความฟิตของมาร์กเกฮีและเดแคนไรส์2แนวรับคนสำคัญขณะที่นอร์เวย์จัดทัพเต็มสูบนำโดยเออร์ลิงฮาลันที่ยิงไปแล้ว7ประตูยังมีลุ้นดาวซันโวส่วนเวลา 8:00 น.แชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์เกมนี้ทัพฟ้าขาวพร้อมเต็มที่นำโดยลีโอเนลเมสซี่ที่ยิงไปแล้ว8ประตูรั้งดาวซันโวของรายการขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องเช็คความฟิตผู้เล่นตัวหลักหลายคนแต่ยังมีบริลเอมโบโลเป็นความหวังในแนวรุกปุริพัฒน์สันการรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

มสุเทพปานอมพันธ์เป็นคู่ชีวิตจะเน้นในเรื่องเนื้อหาสาระความจริงจังในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำแม้กระทั่งการให้กำลังใจความรักก็มีแต่เป็นความรักที่มีความจริงใจความรักที่มีความซื่อสัตย์เป็นความรักที่ให้กันและกันจนทุกวันนี้ผมอยากเห็นคนดนตรีรุ่นใหม่มาช่วยต่อยอดให้กับคนเก่าๆซึ่งจะโรยราไปแต่ตัวบทเพลงยังคงเป็นอมตะอยู่เพลงชีวิตยังเป็นเพลงที่มีศักยภาพอยู่ยังคงซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะเน้นเรื่องความคิดและเหตุผลอย่างน้อยก็เป็นศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งของสไตล์แบบนี้แต่ขอให้เป็นบทเพลงที่เน้นเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับสังคมเศรษฐกิจตอบโจทย์กับการเอารัดเอาเปรียบความเหลื่อมล้ำครับ

ยิงเด็กเลยตาลายความจริงผมคิดก็จะเปิดเพลงมาลัยนะฮะเริ่มพิมพ์กันเพื่อเบอร์กันครับชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงขอจากหนองคายทาง0816346452ครับงั้นก็ขอเปิดอีกนะฮะสำหรับคาราบาวเพราะว่าวันที่13นี่ก็จะมาเยือนถนนดนตรีกันเป็นปีที่2นะครับปีสุดท้ายของถนนดนตรีนะฮะซึ่งก็จัดถนนดนตรีไลฟ์นี่จัดมา3ปีนะครับเราก็คงจะได้ยุติลงในปีนี้นะส่วนปีต่อไปจะต้องได้มาทำหน้าที่อีกหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบได้เพราะว่าก็เกษียณอายุราชการกันไปครับแต่เขาจะให้จะทำหรือไม่ทำยังไงก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารขึ้นอยู่กับเรื่องของสิ่งที่นะฮะสิ่งที่จะต้องทำให้มีความสมบูรณ์แล้วก็เรียบร้อยครับทั้งพฤติกรรมต่างๆของคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับเราก็คงจะต้องให้ทางผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจนะครับถ้าหากว่ามีปัญหามีอย่างเงี้ยนะฮะแย่งกันแล้วก็ด่าทอกันมีเรื่องที่จะต้องโพสต์กันไปนะฮะทั้งนั้นที่ก็เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะได้ให้พึงพอใจได้ทุกฝ่ายเพราะว่าก็ที่นั่งก็มีอยู่จำกัดพื้นที่เราก็มีเท่านี้ถ้าต้องไปทำที่อื่นเราก็จะต้องนะฮะเก็บค่าใช้จ่ายอันนี้ก็คงจะเห็นอยู่ที่เวลาที่ต้องไปชมงานคอนเสิร์ตหรือว่าเฟสติวัลต่างๆคุณก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายแล้วก็การอำนวยความสะดวกเขาก็อาจจะดูแลได้ดีกว่าเราก็จริงก็เป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่เขามีนะฮะมีการจ้างจากเรานี่ไม่ได้ใช้ระบบจ้างก็คือเราเป็นราชการนะน้องๆก็มาทำงานด้วยความเต็มใจที่จะมาช่วยงานของท่านดนตรีอันนั้นก็นะครับก็ตามสภาพอย่างนี้นะฮะถ้าว่าไม่พึงพอใจก็คงจะต้องยุติไปสำหรับท่านดนตรีไลฟ์ในปีนี้เช่นเดียวกันกับที่เราได้ทำหน้าที่กันมาเมื่อ3ปีที่แล้วที่เราได้ทุ่มเททำงานกันมาให้นะฮะส่วนของทางภาควิทยุก็คงจะได้เจอกันแบบนี้เป็นต้นไปแล้วก็อาจจะได้ไม่มีกิจกรรมอะไรใดๆถ้าเป็นกิจกรรมก็เป็นจากที่เราไปได้ร่วมงานกับทางหน่วยงานภายนอกนะครับหรือว่าทางเครือข่ายที่เขาจัดงานแล้วก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเข้าใหม่ชมงานกันผมก็ไปรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการหรือว่าประชาสัมพันธ์หรือว่าไปช่วยงานในบางส่วนเท่านั้นอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของงานหรือว่าคนจัดงานทั้งหมดเหมือนกับทนดนตรีไลฟ์ใน3ปีที่ผ่านมากับเพลงมาลัยก็แล้วกันครับที่คุณขอมาจากหนองคายทาง0816346452ในชั่วโมงสุดท้ายกันเพราะว่าเขาขอมาเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องราวทางการกระทบกระทั่งกันอยู่ทางสี่แยกทางไฟแดงทางถนนหนทางอยู่เยอะๆบ่อยๆอยู่นะครับก็ใจเย็นๆกันนะฮะใจเย็นๆกันถ้ามีอะไรที่เป็นปัญหาหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน

5:29 อีกครึ่งชั่วโมงในการเดินทางของทนดนตรียังมีเพลงหลายเพลงเลยต้องเปิดติดๆกันถึง3เพลงแสงตะเกียงที่คุณขอมาจากทางใน Google Form ในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับคุณเต้ยคนสวยอยุธยาเจอกันวันจันทร์นะครับเต้ยครับแล้วก็ห้วยขาแข้งนี่ไม่ได้ไปโอ้ไม่ได้ไปนานแล้วเดี๋ยวต้องหาเวลาเพราะตั้งใจว่าช่วงหลังจากเกษียณแล้วจะเดินทางไปตามอุทยานแห่งชาติตามแหล่งมรดกโลกตามป่าตามเขาเยอะหน่อยเพราะว่าจะไปทำกิจกรรมเรื่องของให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานแล้วก็ไปช่วยงานด้วยนะฮะช่วยงานกันก็คิดว่าพอจะมีกำลังที่จะทำงานได้ก็จะไปช่วยงานทั้งของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานมูลนิธิพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์แล้วก็ทำกิจกรรมเรื่องการไลฟ์นะฮะในพื้นที่ต่างๆของป่าเขาของเราที่ยังมีเพียงน้อยนิดนะฮะไม่เพียงพอแล้วก็ที่จะนะฮะเป็นพื้นที่ที่เราจะได้เอาไว้อยู่อาศัยในทั้งของสัตว์ป่าแล้วก็เอาไว้สำหรับกันให้เราได้มีนะฮะมีป่าไม้ธรรมชาติเอาไว้ที่เราได้หวงแหนดูแลกันก็น้อยลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพลงสักครู่นี้บิลลานี่ขอมาจากสุราษฎร์แล้วทีนี้มีเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วขอมาจากปทุมธานีขอกันชนหมามานานทีเดียวนะครับแล้วก็ในแบบฟอร์ม Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้ทำขึ้นก็มีขอเพลงวันลาด้วยนะฮะนายหมูก็เตรียมคอนเสิร์ตใหญ่นะครับเป็นว่ากำลังขอสถานที่ที่ทางศูนย์วัฒนธรรมอยู่ถ้าได้ข้อมูลยังไงนะฮะวันเวลาที่แน่นอนเนี่ยจะได้แจ้งพี่น้องของคนเป็นชีวิตจะได้ไปติดตามแล้วก็ไปชมงานของน้ำหมูพงเทพกระโดดชำนาญกันต่อไปกันชนหมาวันลาและแสงจันทร์ที่ขอมาจากขอนแก่นนะครับ

5ธันวาคมก็จะได้ไปพบกันแล้วก็แคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่านั้นจะเป็นหมุดหมายที่เราจะได้ไปเจอกันเพราะว่าปีนี้ก็ได้รับเชิญนอกจากมาริโอน่าแล้วจะมีศิลปินรับเชิญระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะครับพี่แอดและพี่โป่งนะฮะก็ไม่น่าพลาดผมเองก็จะไปอยู่ในประวัติศาสตร์ของมาริโอน่าที่แคมป์ไฟดนตรีเดินทางมาใกล้เคียงกันเลย31ปีเนี่ยนะครับที่มาริโอน่าก็เดินทางมาถนนดนตรีก็เดินทางมาก็ปีนี้ก็31ปีแล้วก็หลังจากเกษียณแล้วก็วันที่จะล่ำลาถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่6สิงหาคมกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าในถนนดนตรีไลฟ์แล้วเราก็จะได้ไปพบกันที่นู่นเลยที่หุบกระพงเพชรชลบุรีเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีในคืนวันนี้เพื่อนบอกคุณวสันต์วงสว่างเพลงเพราะเพื่อนขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ได้ทุ่มเททำงานให้กับถนนดนตรีในกิจกรรมทุกๆกิจกรรมตั้งแต่30ปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงการทำงานของถนนดนตรีไลฟ์3ปีที่เราได้เดินทางด้วยกันมาทุกๆโปสเตอร์แบนเนอร์โปรเจคเตอร์ภาพด้านหลังของในหอประชุมก็อยู่ในฝีมือของเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์ต้น89มนะฮะคุณประสันวงสว่างจอกนี่แหละครับแล้วก็อีกหลายๆงานทั้งที่อยู่ในโลโก้ของถนนดนตรีเสื้อยืดของถนนดนตรีที่แจกให้คุณฟรีในช่วงเวลาที่เรามาชมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็ฟรีเสื้อก็ฟรีแอร์ก็เย็นแล้วก็ฟรีถึงแม้จะเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนแต่มันก็ต้องอยู่ในการดูแลของในคนทำงานในภาคราชการที่เขาก็เสียว่าเขาเสียสละและทุ่มเทเหมือนกันและเขาก็เสียภาษีเหมือนกันไม่ใช่ประชาชนเท่านั้นที่เสียภาษีราชการก็เสียภาษีอย่างตรงไปตรงมาและมีเงินเดือนเพียงน้อยนิดเท่านั้นไม่ได้มีเงินเดือนมากมายเหมือนทางภาคเอกชนก็จริงแต่ก็ถึงจะมีบำนาญแล้วก็ต้องโดนตัดออกไปเหลือเพียงแค่ส่วนเพียงไม่มากนักที่จะเอาไว้ใช้ในยามที่เราหมดเวลาหมดแรงหรือว่าไม่สามารถที่จะทำงานได้ต่อไปแล้วก็คงจะต้องออกไปทำหน้าที่รับใช้ประชาชนในภาคประชาชนกันต่อไปสำหรับหลังเกษียณราชการถ้าเรายังพอทำงานได้มีประโยชน์อยู่ได้ในการทำงานให้กับมวลชนก็ยินดีนะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากภูเก็ตขอมา3เพลงคือล้อเกวียนเกวียนอยากจะฟังของสีเข้มสีเข้มสัญจรมีอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นซีดีเดี๋ยวผมเหลือเวลาที่จะอีกเดือนหน้าเนี่ยกำลังขนย้ายเข้าของมาก็คงจะนำซีดีต่างๆมาเปิดไว้ที่บ้านก็รอเครื่องจากคุณเมฆขันแก้วอยู่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังเอาไปซ่อมแซมยังไม่เสร็จนะฮะผมก็จะเลือกเพลงล้อเกวียนนะครับแล้วก็เพลงอีกสักเพลงหนึ่งก็คงจะเป็นเพลงปิดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านครับคุณคงศักดิ์สายวงเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองรุจิตรักกัจจานันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท่นมณีบุญประกอบกินมริพาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางนะครับคืนวันถนนดนตรีเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนของพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้พบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนครับนาทีสวัสดีครับ

ว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวชาวนากว่าครึ่งประเทศล้วนแล้วแต่ผลิตข้าวได้ปีละมากเพื่อเลี้ยงประชากรของเราและส่งเป็นสินค้าออกยังประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลท่านก็ตระหนักดีถึงปัญหาเหล่านี้และให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแต่ในพื้นที่อันห่างไกลจากความเจริญออกไปยังมีชาวนาเป็นจำนวนมากพบประสบกับปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินเป็นของตัวเองจนกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมฝนแรงความหนาวเย็นพี่น้องที่รัก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจอย่างยิ่งที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของตามใจท่านคือตอบปัญหาธรรมะหรือข้อข้องใจคำแนะนำต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านไว้ใจแล้วก็อยากจะเขียนมาฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะก็จะขอนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะเพราะวันนี้ท่านมีความรู้ดีๆมาพูดให้ฟังก่อนที่จะมีการตอบปัญหานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: แจ่มบานแจ่มบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆหลังจากที่เราได้ฟังเนื้อหาเรื่องราวต่างๆมาตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องนิทานเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องพระสูตรเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องการปฏิบัติสมาธิก็ตามที่ว่าเมื่อท่านผู้ฟังฟังแล้วเกิดข้อสงสัยมีความข้องใจจุดใดอยากจะสอบถามสามารถส่งข้อความมาถึงพระอาจารย์ได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือจะทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org PANYAorg โดยเมื่อส่งกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์ก็จะมาอ่านทำความเข้าใจมีประเด็นไหนจุดไหนน่าสนใจก็จะมีคุณเตือนใจสินทุกวันนี้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการพูดคุยในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเชิญบอน
1: เจ้าค่ะก็เป็นประจำแฟนรายการก็คงจะทราบกันอยู่นะคะอย่างที่เกริ่นให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบค่ะวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธิที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่มาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันซึ่งก็จะแตกต่างไปกับการทำสมาธิธรรมดาที่พวกเราเคยทำกันอยู่เป็นประจำก็จะมีทั้งเรื่องของเรียกว่าทำสมาธิสำหรับคนที่เป็นจิตใจแบบไม่ร้อนแรงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็กับคนที่มีจิตใจแบบเดี๋ยวปรี๊ดเดี๋ยวพราดโมโหอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็จะมีอยู่สองทางที่เราทราบกันอยู่แต่เดิมนะเจ้าค่ะก็นิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะอันนี้เป็นสมาธิแบบไหนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
2: ่ะก็คือแนวความคิดของพระพุทธเจ้าจุดหนึ่งที่ได้เคยพูดถึงให้เราพิจารณาถึงว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นแล้วเราอาจจะต้องได้ประสบเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจอันนี้เป็นแนวที่ให้เราพิจารณาอยู่เสมอๆอันนี้สำคัญนะคือเราจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจแน่นอนอันนี้เคยท่านบอกเอาไว้เตือนเอาไว
1: ้ okay.
2: แต่เตือนแบบโอ้เตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกจะคือถ้าพูดแล้วก็โอ้ทำไมต้องพูดบ่อยปานนี้อย่างเงี้ยนะแต่ว่าเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกแม้กระนั้นดูอย่างตัวอย่างท่านพระนนท์เนาะแต่พอพระพุทธเจ้าปรองอายุสังขารอย่างเงี้ยพระนนท์นี่โอ้ยขอให้ท่านอยู่ต่อพระพุทธเจ้าก็เตือนนี่ตถาคตได้บอกกับเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่เราจะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้มีแต่ยังไงไม่ได้ก็พูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเราไม่ว่าคนที่เรารักเขาจะต้องจากไปสัตว์เลี้ยงที่เรารักเขาจะต้องจากไปของที่เรารักเขาจะต้องจากไปไม่เราจากเขาเขาก็จากเราไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ตอนนี้ก็ตอนต่อไป แต่มันต้องได้จากกันแน่เราจึงต้องเตรียมตัวเสมอเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องที่ท่านให้พิจารณาหนึ่งเนี่ยแล้วในการพิจารณาหนึ่งเนืองเนี่ยเราจะทำยังไงแต่นี้พระอาจารย์ได้มาอ่านหนังสือต่างๆทางด้านจิตวิทยาในสมัยปัจจุบันเนาะเขาจะมีเทอมหนึ่งที่ว่าจะคล้ายๆกันกับเรื่องนี้ก็เรียกว่า inversion ก็จึงเป็นการทำสมาธิอีกแบบหนึ่งที่ในแนวนี้เลยแต่ซึ่งมีคำอธิบายนะแต่ก็พูดถึงเรื่องนี้คือว่านักรบนักกีฬาสินักกีฬากรีกสมัยก่อนแบบยุคนู่นเลยนะยุคที่กรีกยังรุ่งเรืองอยู่เนี่ยนะเขาใช้การทำสมาธิแบบนี้ตอนก่อนการแข่งขันแต่ซึ่งมันตรงข้ามกับที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาเช่นว่าคนที่เล่นยิมนาสติกคนที่เล่นกี

0: ตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตเราก็จะน้อมไปอย่างนั้นหรือถ้าเราไม่ตรีตรึกในเรื่องใดๆมากจิตก็จะถอยออกจากตรงนั้นทีนี้มันจะขัดกันหรือเปล่าพระอาจารย์ก็เลยอยากจะมาพูดอธิบายตรงนี้เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้พาให้ท่านผู้ฟังทำสมาธิแบบคิดตรงข้ามคิดมองในทางมุมกลับกันนะเรียกว่า inversion นี่แหละเรานึกถึงสิ่งที่ไม่น่าพอใจเอ๊ะแล้วการทำอย่างนั้นน่ะคอนเซ็ปต์มันมาจากไหนก็เลยอยากจะมาอธิบายคอนเซ็ปต์ของการทำแบบนั้นตรงนี
1: ้
0: เพราะว่าวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วเราในช่วงของจิตวิเวกได้สอนการทำแต่ว่าอธิบายหลักการเนี่ยไม่ได้เต็มที่หรอกก็ไปเน้นเรื่องของการปฏิบัติเทคนิคซะมากกว่าเราเลยอยากจะมาพูดตรงนี้เลยอยากให้ท่านฟังเนี่ยได้เข้าใจถึงสองส่วนก่อนส่วนที่เราจะพูดถึงว่าอะไรดีๆที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่เราตรีตรึกไปทางไหนมากจิตเราน้อมไปทางนั้นเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นอันนี้คือถูกต้องอยู่แล้วอ
1: ัน
0: นี้คือถูกต้องอยู่แล้วนะทีนี้ไอ้ส่วนที่ว่าที่เราจะกังวลกลัวแบบกังวลใจกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเขาจะตายไหมเขาจะเป็นยังไงแล้วฉันจะชนะหรือเปล่าหรือมันกังวลใจกลัวเนี่ยเราก็ต้องจัดการกับมันจัดการยังไงแต่ตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่การทำสมาธิแบบมองมุมกลับจะช่วยได้ inversion คือการพิจารณาตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันถูกขับดันอยู่สองอย่างคุณใจเนาะไม่ดึงก็ดันเนาะเช่นตัวอย่างของอะมีบาเนาะในชีวะหมอต้นหมายถึงวิทยาศาสตร์หมอต้นเนี่ยเพราะทุกคนจะได้เรียนอยู่แล้วว่าถ้าคุณเอาอาหารมาวางล่ออะมีบาอะมีบาก็จะไปหาอาหารใช่ป่ะแล้วถ้าเอาไฟมาใส่ไว้อีกด้านนึงด้วยมันก็จะหนีจากไฟด้วยถ้าเอาไฟและอาหารมาใส่ด้วยกันโอ้มันยิ่งเดินเร็วขึ้นเป็น2เท่าเพราะมันก็หนีไฟมาหาอาหารด้วยอย่างงี้นะ
1: อ
0: ันนี้คือลักษณะของจิตของมนุษย์เหมือนกันที่ว่าจะไปหาสิ่งที่น่าพอใจจะหลีกหนีจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราจะไปหาสิ่งที่น่าพอใจนะเช่นฉันต้องแข่งขันให้สำเร็จฉันต้องสอบให้ได้แต่ว่าเราก็พยายามจะจินตนาการว่าโอเคเราแข่งสำเร็จเราสอบให้ได้เราเลื่อนตำแหน่งเรานั่นนี่โน่นแต่ว่าบางทีเราจินตนาการมันไม่ใช่ว่าคุณจินตนาการแล้วมันจะสำเร็จหมดพระอาจารย์จึงพูดเสมอคุณใจเราเนี่ยว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการแบบภาวนาอ้อนวอนขอให้แบบมันสำเร็จนั่นคือไร้สาระนั่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าการที่ถ้าใครจะสำเร็จเรื่องอะไรโดยลำพังเพียงการอ้อนวอนขอร้องเนี่ยในโลกนี้จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรสิแต่ว่าทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยของมันทุกคนต้องการความสำเร็จไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องสร้างเหตุเป็นความสำเร็จถูกปะก็เช่นถ้าคุณต้องการสอบผ่านคุณก็ต้องอ่านหนังสือคุณต้องการเลื่อนตำแหน่งคุณก็ทำงานให้มันดีแล้วคุณต้องการแข่งขันสำเร็จคุณก็ซ้อมไม่มากเป็นต้นก็สร้างเหตุแห่งความสำเร็จนั้นทีนี้เหตุแห่งความสำเร็จนั้นเนี่ยเราก็จดจ่อไปตรงนั้นแต่ความเหตุสร้างผลก็จะปรากฏขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตามลำดับที่เคยพูดมาเสมอสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ถูกต้องเรื่องความเปลี่ยนบ้างเรื่องศรัทธาบ้างทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีความกังวลใจแล้วกลัวนะว่า มันจะสำเร็จไหมนะฉันก็ทำเต็มที่แล้วนะแต่มันจะสำเร็จไหมนะไอ้ความกลัวนี่แหละมันจะทำให้เราทำไม่เต็มที่ความกังวลใจนี่แหละที่จะทำให้เราได้แบบการปฏิบัติงานในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เต็มที่
1: ใช่ค่ะเหมือนกำลังใจมันถดถอยลงเหมือนนะเจ้าค่ะ
0: ใช
1: ่
0: ใช่มันบั่นทอนมันบั่นทอน
1: เจ้าค่ะบั่นทอนจิตใจเราไป
0: ใช่ทำไมถึงบั่นทอนเพราะว่าไอ้ความกลัวความกังวลใจมันเป็นโมหะไงมันเป็นคือจิตเรามันไปในอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: นะหรือมันอยู่ในปัจจุบันที่เราไม่ได้เตรียมการมาแล้วเอาไปนะอนาคตมันมีสองจุดอนาคตคือของปัจจุบันหมายถึงว่าตอนนี้เราคิดอนาคตเช่นท่านผู้ฟังวันนี้พรุ่งนี้คืออนาคตของวันนี้ถูกป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคโอเคทีนี้วันนี้คืออนาคตของเมื่อวานนี
1: ้ใช่
0: วันนี้คืออนาคตของเมื่อวานนี้ถูกป่ะโอเคทีนี้มันมีสองช็อตตรงนี้เคสของพระอานนท์เลยคลาสสิกเคสพระอานนท์เนี่ย เอาไม่ต้องพูดถึงแล้ว

0: เราหน่อยก็ได้พูดถึงเราอันนี้ดีกว่าเนาะสมมติว่าถ้าเมื่อวานเราไม่ได้เตรียมตัวมาเดือนที่แล้วเราไม่ได้เตรียมตัวมาวันนี้เราจะกังวลใจว่าอ้าวแย่ละทำไมเป็นงี้วะเช่นสอบอย่างนี้ก็เป็นต้นอ่ะคุณอ่านหนังสือมาได้ไม่เต็มที่และอ่านไม่ตรงหรือทำข้อสอบไม่ได้แล้วโถเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฉันน่าจะนั่นนี่โน่นแต่ฉันไม่ได้ทำเลยโอ้ยแย่ละวันนี้เราเลยเกิดความกังวลใจเพราะเรานึกถึงอดีตที่เราไม่ได้ทำอะไรมา
1: เจ้าค่ะแบบไม่ได้เตรียมตัวมาให้ดีถูกไหมเจ้าค่ะ
0: อันนี้คือความร้อนใจโอเคมาเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หรือในข้างหน้าเนี่ยเรากังวลใจว่าเราจะได้ไหมนะเราจะสอบผ่านไหมนะเราจะได้เรียนตำแหน่งไหมนะเราจะขายของได้ไหมนะเราจะสำเร็จไหมนะกังวลใจตอนนี้นะในเหตุการณ์อนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นโอเคไหมอันนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งมันอาจจะทำให้เราทำก็ได้ต่อให้เราแบบเตรียมตัวดีขนาดไหนเนี่ยแต่ความกังวลใจถ้ามันมีไอ้ความกังวลใจนั่นน่ะมันบั่นทอนมันมากัดกร่อนมันมาทำให้เศร้าหมองจิตใจของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคตรงนี้แหละที่ว่าการทำสมาธิแบบนึกภาพตรงข้ามเนี่ยมันจะมาช่วยได้เพราะอะไรเพราะว่ามีก็พูดถึงนักกีฬาของกรีกเนาะในสมัยที่แข่งโอลิมปิกแรกๆเลยนี่แหละถ้าเขากลัวว่าเขาลงสนามเนี่ยเขาจะแพ้เขาจะทำได้ไหมเขาจะประมาทหรืออะไรไงคุณคิดเลยว่าคุณเป็นยังไงนะคุณคิดเลยหมายถึง
1: ว่าเราแพ้อย่างนั้นเหรอ
0: ใช่ๆคิดว่าเราแพ้เลยพอคิดว่าเราแพ้เสร็จปุ๊บคุณรับพลังนั้นมาแบบว่าคือให้ชุ่มอยู่ในความที่โอ้ผิดหวังเศร้ามองเสียใจอย่างนั้นไปเลยใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้พอมันแบบจนน่วมแล้วนี่คือของเขานะเขาพูดอย่างนี้นะคนที่เขาอธิบายนะจนน่วมแล้วเนี่ยจะทำให้คุณแบบชาแล้วฉันจะไม่ได้แคร์แล้วว่าความพ่ายแพ้รสชาติเป็นไงกลัวเป็นไงไม่ละจนฉันน่วมไปแล้ว
1: เพราะว่ากลัวมากซะจนชินไปแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านน้องนั้น
0: กลัวจนคือที่เขาเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาละที่เขาจะต้องโดนความพ่ายแพ้โดนความประสบที่ไม่น่าพอใจตรงหลักการตรงนี้นะตรงนี้เลยอยากจะเอากลับมาใช้ซึ่งมันสอดคล้องกับทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่เราบอกว่าให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นน่ะเราพิจารณาตอนนี้นะพอถึงวันที่เราพลัดพรากจริงๆอ่ะเราจะไม่ทุกข์มาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมคนที่เขาทุกข์มากๆร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวคลั่งเพ้อจิตใจแบบขึ้นๆลงๆอยู่ไม่เป็นปกติสุขอะเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เตรียมรับมือตรงนี้เขาไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจบางทีเราก็จะไม่เจอสิ่งที่น่าพอใจบางทีเราก็จะพลัดพรากจากสิ่งที่เนี่ยที่เรารักเราพอใจเอาแต่ตอนนั้นฉันก็คิดอยู่นะเดี๋ยวเราคนเรามันก็ตายสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมแต่พอโดนจริงๆร้องไห้หรือว่ามีปัญหาเพราะอะไรเพราะตอนนั้นคุณไม่ได้เตรียมการไว้จริงๆทำแบบก็คิดอะคิดแบบด้วยความคิดแต่มันไม่ได้ด้วยญาณไงด้วยเจตนาแต่มันไม่ได้ด้วยญาณไงเรื่องที่เราคุยเมื่อวานจำได้ไหม
1: จำได้จ้ะ
0: เรื่องด้วยเจตนาหมายถึงว่าคุณตั้งใจว่าโอเคฉันจะต้องจากกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคุณไม่ได้ด้วยญาณพอไม่ได้ด้วยญาณแต่ได้ด้วยแค่คิดเอาได้ด้วยศรัทธาด้วยอะไรแล้วแต่ที่ไม่ได้ด้วยญาณพอถึงเวลาจริงๆอ้าวมีปัญหาเพราะคุณทำไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะไม่ได้ด้วยญาณเข้าใจมั้ยมันเลยไม่สำเร็จญาณไม่เกิดพอไม่ถึงความรู้หรือปัญญาข้อนี้ด้วยญาณแล้วพอเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพระพรากจากสิ่งที่ชอบใจปุ้มก็ร้อนใจเดี๋ยวนั้นทันทีแล้วเราจะทำยังไงแล้วคือเพราะว่าถ้าเราทำไม่ถูกนะคุณใจมันกลายเป็นเพิ่มพลังให้กับความกังวลใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแพทเทิร์นเดียวกันเลยสำหรับคนที่ก็เป็นโรคซึมเศร้าใดๆเนี่ยคือเพราะว่าเขาคิดเรื่องที่เขาไม่พอใจกลัวกังวลใจซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปย้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งประสาทมันเกิดความผิดพลาดทางหมายถึงว่าไบโอเคมิคอลในสมองของเรามัน มันสร้างอะไรขึ้นมาที่แบบว่าประหลาด
1: เจ้าค่ะสารเคมีในสมองก็เลยหลั่งผิดไปเลยนะคะ
0: ฮอร์โมนผิดปกติไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะความคิดของเราเอาแล้วทำไงก็คือเอาไหนบอกว่าให้คิดแล้วไม่ให้คิดแล้วคิดยังไงมันเลยจะสับสนตรงนี้ตรงนี้เลยต้องระวังมากๆคือต้องรอบคอบในการพิจารณาเพราะหนึ่งถ้าเราคิดเรื่องที่เราไม่อยากได้เรากังวลใจมากๆเอาคุณกลับกลายเป็นซึมเศร้า
1: จะ
0: เพิ่มพลังให้ความกังวลใจหรือถ้าเราแต่คิดเรื่องที่แบบว่าฉันจะต้องสำเร็จฉันจะต้องแบบบ้าบอคอแตกมีเงินทองนั่นนี่คุณก็กลายเป็นพวกแบบอ้อนวอนก็ร้องหรือเห็นแก่ตัวหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องไปอีกเข้าใจไหม
1: ก็คือสุดโต่งไปอีกข้างนึงเลยถูกไหมจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ใช่สุดโต่งของทั้งสองฝั่งละสองทาง
1: เจ้าค่ะ
0: สองฝั่งไปถึงไงนะคือกลัวใช่ไหมกลัวก็จะมีทั้งกลัวในฝั่งที่สุดโต่งสองทางคือให้ปฏิบัติหรือให้หนีฝั่งที่จะให้สำเร็จก็จะมีสุดโต่งสองทางทั้งให้ไม่กล้าลงมือเพราะไม่สำเร็จกับทำจนกระทั่งเกินไปผิดธรรมผิดวินัยไปอย่างนี
1: ้
0: สุดโต่งสองทางสี่ด้านทีนี้ทำยังไงเรื่องที่เราจะจินตภาพจินตนาการ visualization ให้ถึงความสำเร็จนั้นก็เก็บบอกไปแล้วว่าเราโฟกัสที่เหตุเราจดจ่อที่เหตุไม่ได้ไปจดจ่อที่ผลเราสร้างที่เหตุให้ถูกต้องแล้วเวลาเราอธิษฐานตั้งใจใดๆเราสร้างเหตุให้ถูกการที่ผลมันจะกำเนิดมันก็ค่อยเกิดขึ้นมาอันนี้เราอธิบายไปแล้วทีนี้ส่วนความกลัวนะกลับมาในการทำสมาธิแบบ inversion คือการทำสมาธิแบบที่เรามองมุมกลับด้านหลักการข้อนี้ของทางฝั่งจิตวิทยาคุณอาจารย์เขาให้หลักการไว้อย่างนี้นะเขาพูดถึงว่าอะไรที่คุณไม่ต้องการอะไรที่คุณต้องการก่อนนะอย่างเช่นว่าฉันต้องการเลื่อนตำแหน่งฉันต้องการขายของให้ได้ฉันต้องการทำธุรกิจให้ดีฉันต้องการมีสุขภาพดีฉันต้องการสอบได้นะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการในฝั่งที่ไปในทางบวกหรือไปทางข้างหน้านี่คุณก็ไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยอะไรให้สมบูรณ์เต็มพร้อมอันนี้ก็ทำไปเนาะอย่าให้เอาหวังแต่ผลแล้วก็อ้อนวอนขอร้องเราว่ากันไปละทีนี้เรามาฝั่งที่ว่ามองมุมกลับด้านมองมุมกลับด้านหมายความว่าไงหมายความว่าคุณมองมุมกลับคนที่เขาจะสอบตกคนที่เขาจะไม่ได้ถูกเลื่อนตำแหน่งถูกแป๊กถูกย้ายไปในที่อื่นที่มันไม่ดีคนที่จะแบบไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตในการขายของก็ไม่ได้ตำแหน่งก็ไม่ขึ้นถูกไล่ออกจากงานคนที่จะมีสุขภาพย่ำแย่เป็นป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้เขาต้องทำอะไรเขาถึงจะมาอยู่ในตำแหน่งนั้นได้เราคิดอย่างนี้ก่อนนะเขาต้องทำอะไรมันต้องมีเหตุมีปัจจัยนะของการที่ให้แบบว่าแย่ชิบหายวายป่วงไม่ประสบความสำเร็จแบบพังทลายชีวิตมันต้องมีเหตุมีปัจจัยถูกปะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เหตุปัจจัยเหล่านั้นอะไรคุณเดินใจลองยกตัวอย่างดูสมมติคนที่จะแบบเจ็บไข้ได้ป่วยเขาต้องทำอะไร
1: ก็คืออาจจะไม่รักษาสุขภาพเจ้าค่ะละเลยการดูแลตัวเองไม่ออกกำลังกายนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทานอาหารที่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นอาหารขยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะเอาอร่อยปากไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอย่างนั้นย้ำๆซ้ำๆมันก็ทำให้สุขภาพเขาแย่แบบนั้น
0: โอเคแล้วถ้าคนที่เขาจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเขาจะแป๊กในระบบราชการทำอะไรก็ไม่ขึ้นเนี่ยเขาต้องทำอะไรมันต้องมีเหตุมีปัจจ
1: ั
0: ยเขาจะเป็นคนแบบไหนคุณจะลองอธิบาย
1: ก็คือคนที่จะแป๊กในระบบราชการก็คือไม่รู้จักพัฒนาตัวเองเจ้านายสั่งให้ทำอะไรก็ปฏิเสธไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ที่ไอ้ฟังกันบ่อยๆก็เช้าชามยินชามแบบว่าไม่ได้แสดงความสามารถให้หัวหน้าเห็นเลยว่าเราที่จะได้ขึ้นตำแหน่ง
0: โอเค
1: ก็คือทำไปวันนึงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่พัฒนาตัวเองประมาณนั้นนะเจ้าค่ะ
0: โอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะหรือว่าถ้าในกรณีของการทำธุรกิจเนี่ยคุณจะไม่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเลยถ้าคุณขายของไม่เป็นคุณไม่รู้จักเลือกลูกน้องที่ถูกต้องคุณเชื่อคนง่ายเกินไป พวกนี้เป็นทางที่จะแย่เป็นทางที่จะไม่ก้าวหน้าแน่นอนทีนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้พังแน่นอนชีวิตอ่ะเข้าใจป่ะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: โอ้แน่นอนนี่คือมองมุมกลับด้านสำเร็จเรารู้ล่ะว่าเราก็ว่ากันไปแต่ถ้าพังทลายอ๋อเขาต้องทำอย่างนี้งั้นเราก็อย่าทำอย่างนั้นดิแค่นั้นเองก็จะว่านี่คือในทางจิตวิทยาที่เขาจะพูดกันถึงจุดนี้คุณก็อย่าทำอย่างนั้นดิแค่นั้นเองคุณก็อย่าไปกินจังฟู้ดคุณก็อย่านอนดึกคุณก็ออกกำลังกายคุณก็ทำธุรกิจที่มันดีช่วยงานเจ้านายเต็มที่ใช้ความสามารถอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคุณก็อย่าทำสิ่งที่มันจะให้ไม่ดี
1: อ
0: ันนี้คือหลักของจิตวิทยาหลักคิดนะปรัชญาในชีวิตนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้เรากลับมาในฝั่งของการทำสมาธิคุณใหญ่ตรงนี้สำคัญเวลาที่เราจะนึกถึงสิ่งที่ไม่น่าพอใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับฉันแน่เวลาที่เราจะนึกถึงความที่ผิดพลาดอะไรที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับฉันแน่จะสมมติเราจะนึกถึงเช่นเราโอ้โหแบบนอนโรงพยาบาลแบบอะไรก็ตามนะเกิดแบบเป็นป่วยชนิดที่แบบหมอรักษาไม่หายได้ใดก็แล้วแต่เวลานึกถึงตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่านึกว่ามันจะเกิดไม่ใช่ว่าเรานึกปุ๊บนึกภาพปุ๊บเมื่อไหร่สิ่งนั้นจะมีพลังใช่ไหมแต่เราไม่ได้นึกแบบที่ว่ามันจะให้มันเกิดแต่เราต้องทำอย่างนี้ก่อนหลักการคือคุณต้องมีสติสัมปชัญญะคุณต้องมีสมาธิให้มีพลังซะก่อนเนาะเพราะอะไรเพราะพอสมาธิเรามีพลังเนี่ยจิตเราเวลาเรานึกถึงเรื่องที่มันลบๆเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยจิตเราจะไม่เพลินไปตามสิ่งนั้นคำว่าเพลินหมายถึงมันจะไม่ได้ไหลไปตามความไม่น่าพอใจแล้วก็กลัวกังวลใจคือที่เรากลัวกังวลใจเพราะอะไรเพราะเราเพลินไปตามความไม่น่าพอใจนั้นจะเพลินได้ไงก็ฉันไม่อยากได้อะคนนั่นแหละพอคุณไม่อยากได้แล้วคุณคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยนั่นแหละคุณเพลินแล้วพอคุณเพลินแล้วนั่นคือตัณหานี่แหละมันออกมาในรูปของความกังวลใจความกลัวฟังตรงนี้ให้ดีนะตัณหานั่นแหละออกมาในรูปของความกังวลใจความกลัวความเศร้าเสียใจนั่นคือคุณเพลินแล้วคุณเพลินไปตามภาษานั้นแล้วตัณหาที่ทำให้เกิดความเพลินนั้นน่ะอุปทานนั้นน่ะจึงออกมาในรูปของกิเลสให้เราโกรธให้เราใดๆก็ตามโกรธนี่ก็เหมือนกันอยากได้ก็เหมือนกันในที่นี้ความกลัวความกังวลใจเป็นโมหะก็ออกมาเหมือนกันออกมาเหมือนกัน
1: เข้าใจเจ้าค่ะ
0: โอเคทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเราจะป้องกันไม่ให้จิตของเราเนี่ยเพลินไปตามจุดนั้นจนกระทั่งเกิดความกังวลใจความกลัวความขึ้นมาเนี่ยก็ด้วยสติสัมปชัญญะพอเรามีสติสัมปชัญญะนึกถึงความที่เราจะแป๊กไม่ได้เล่นตำแหน่งนึกถึงบางทีเราก็ไม่ประสบความสำเร็จในการขายของบริษัทไม่ก้าวหน้าบางทีเราก็สอบไม่ผ่านบางทีเราก็อาจจะเจอโรคภัยไข้เจ็บเวลาที่เรามีสติสัมปชัญญะความกลัวเนี่ยมันจะไม่มาพอเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นไอ้โมเมนต์แบบนี้ที่เรานึกถึงเนี่ยเราจะนึกได้หมายความว่าสมมติวันนี้เรานั่งสมาธิแล้วทำแบบนี้นะแล้วเกิดสองเดือนข้างหน้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆอ่ะเราจะนึกถึงโมเมนต์นี้วินาทีนี้ได้เอ้าท่านแล้วเราจะไปทำอย่างนี้ทำไมนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่ใช่หรือแต่คุณเตือนใจและท่านผู้ฟังทั้งหลายพระอาจารย์อยากจะบอกตามที่พระพุทธเจ้าได้ตราตะไว้บอกเอาไว้ว่าต่อให้นะบางทีเราออกกำลังกายกินอาหารดีๆไม่สูบบุหรี่แม้มือหนึ่งมือสองรักษาร่างกายอย่างดีแล้วเป็นไงมันมีไหม
1: สโตรกก็ไม่แบบอยู่ๆก็แบบเป็นสโตรกบ้างหรือว่าม
0: ี
1: สบายขึ้นมาเจ้าค่ะ
0: มีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณขยันเต็มที่เลยดูแลเจ้านายอย่างดีทำงานอย่างดีพัฒนาตัวเองนั่นนี่พอประกาศผลออกมาเป็นไง
1: ไม่ได้ขึ้นตำแหน่งเลยแล้วค่ะ
0: มีไหมในโลกเนี้ย
1: มีมาก
0: มีมันมีอยู่แล้วใช่ป่ะ
1: เอ
0: าต่อไปให้คุณขายของอย่างดีคุณทำระบบอย่างดีในทางธุรกิจมีลูกน้องดีแต่โปรดักต์คุณขายไม่ได้มันมีป่ะ
1: มีเจ้าค่ะ
0: มีแน่นอนเอาต่อให้ฉันแบบว่าเตรียมตัวสอบอ่านหนังสือเด็กจะสอบอ่ะโอ้ยเขาสมัครกันต้องเป็นหมื่นแล้วเขารับ600คนนะหลายคนที่601มันก็ไม่ได้มันก็อ่านหนังสือเก่งเหมือนกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็สอบไม่ได้ก็มีเขาก็สอบไม่ได้ก็มีตรงนี้แหละที่ว่าจะทำให้เขาไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่ตรงนี้คือตรงไหนนะคือตรงที่เราเตรียมการไว้แล้วตรงนี้แหละที่เราทำการพิจารณาถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจพบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราพิจารณาไว้แล้วพิจารณานะคำนี้ไหมหมายความว่าคุณต้องมีสติสัมปชัญญะนึกถึงว่าโอเคบางทีเราก็อาจจะป่วยก็ได้มีสติสัมปชัญญะนึกถึงเกี่ยวกับบางทีเราก็จะผิดพลาดในชีวิตก็ได้ถูกแป๊กก็ได้ก็ไม่ชอบก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าเราพอมีสติสัมปชัญญะปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดขึ้นเราจะไม่ได้กลัวไม่กังวลใจไม่เศร้าใจเท่าไหร่เราคือไม่ใช่เป็นคนเย็นชามันจะไม่เหมือนกันคุณเดินชัย
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างคนที่แบบเย็นชาไม่แคร์อะไรฉันไม่รักเธออยู่แล้วเธอจะเป็นยังไงกับเรื่องของเธออย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกัน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะว่าคนที่เขาเย็นชาไม่แสดงความรู้สึกได้เลยนี่คือเป็นแบบว่าไม่มีเมตตาไม่มีพรหมวิหารเป็นโมหะนะเป็นความเห็นแก่ตัวบ้างเป็นความเห็นแก่ได้บ้างอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าบอกว่าเรามีการพิจารณาว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเดี๋ยวบางทีเราก็จะเจอกับสิ่งที่ไม่น่ารักน่าพอใจกับบ้างแล้วเขาเห็นด้วยปัญญาของเขาเนี่ยจะมีคือคนนั้นเขาจะมีปัญญา
1: เร
0: ามีปัญญาแล้วเขาก็สามารถที่จะเจริญพรหมวิหารใดๆอะไรยังไงให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมาเป็นประเด็นให้ได้คุยกับคุณตาจารย์ท่านผู้ฟังว่าการพิจารณาแบบนี้ก็มีในทางพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่อย่างเรื่องมรณสติอย่างนี้ก็ใช่รายละเอียดอยู่ในเรื่องมรณสติเนี่ยจะเต็มๆเลยในที่ว่าให้เรานึกถึงความตายของเราโอเคเราจะต้องตายนะเหตุปัจจัยของความตายมีมากนะต่อให้คุณ
1: okay.
0: รักษาสุขภาพอย่างดีกล้ามเป็นมัดอายุ70แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่เตะปี๊บดังวิ่งมาราธอนได้แต่บางทีคุณเป็นโรคหัวใจบางทีคุณอาจจะไม่เป็นโรคหัวใจคุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งต่อให้คุณไม่เป็นโรคมะเร็งบางทีคุณอาจจะถูกอุบัติเหตุอย่างเงี้ยก็ตายได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: ต่อให้ไม่เป็นอุบัติเหตุเนาะไม่ได้รถชนรถอะไรบางทีก็ลื่นล้มในห้องน้ำเองก็เป็นไปได้แต่เพราะฉะนั้นถ้าเปิดว่าเรานึกถึงความตายมีปัจจัยมากมายแล้วอะแล้วยังไงมีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้แล้วเราจะไปนรกถ้ามีรีบละเสียถ้าไม่มีโอ้ให้สบายใจเลยตรงนี้แหละที่ว่าถ้าไม่มีให้เราสบายใจเลยบาปอกุศลธรรมนั้นเพราะเราคิดถึงนึกถึงกุศลธรรมไงการนึกถึงกุศลธรรมตรงนี้แหละคือสติสัมปชัญญะพอเรามีสติสัมปชัญญะนึกถึงความตายอยู่ประจำนะวันหนึ่งก็ต้อง6รอบอ่ะนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำเนี่ยคือเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่พระพุทธเจ้าจะพอใจได้ที่จะทำให้พระพุทธเจ้าพอใจได้นะว่าก็ประมาณ6รอบถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยไม่ดีละน้อยไป
1: ค่ะ6รอบต่อวันเหรอเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: คือพระพุทธเจ้าเคยถามพระนะว่าพวกเธอนึกถึงความตายวันละกี่รอบรูปหนึ่งก็บอกนึกถึงทุกคำอาหารรูปหนึ่งก็บอกนึกถึงตอนเช้านึกถึงตอนเย็นอย่างเงี้ยคนที่จะทำให้พระพุทธเจ้าพอใจได้คือคนที่แบบนึกถึงทุกลมหายใจคนที่นึกถึงทุกครั้งที่เคี้ยวคำอาหารเดี๋ยวพวกนี้คือจะรายละเอียดตรงนี้มันจะมีอยู่ในเรื่องของการทำการพิจารณาความตายเนาะก็เลยจะมาพูดถึงตรงนี้ว่าเฮ้ยเราต้องนึกถึงเรื่องนี้ประจำบ่อยๆ
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะประจำบ่อยๆไม่ใช่ว่าจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะแต่ว่าเรากำลังฝึกสติสัมปชัญญะเวลาที่เกิดเรื่องที่ไม่พอใจแล้วเนี่ยเราจะไม่กลัวเราจะนึกถึงความดีของเราได้ ในที่นี้คือสติสัมปชัญญะเราจะมีสติสัมปชัญญะได้พอเราเกิดแบบช็อกขึ้นมาว่าอ้าวทำไมฉันสอบไม่ติดเกิดช็อกขึ้นมาว่าทำไมฉันไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเกิดช็อกขึ้นมาว่าทำไมมีคดีความของฉันเกิดขึ้นแบบนี้เกิดช็อกขึ้นมาเราจะมีสติสัมปชัญญะเพราะเราได้เตรียมการไปแล้วในการที่เรามาพิจารณาถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจอันนี้คือจะเรียกในทางสัพจิตวิทยาปัจจุบันว่า inversion คือการมองมุมกลับด้านนั่งมองมุมกลับด้านการมองที่ว่าเฮ้ยเราสิ่งนี้ไม่ดีเราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะไม่คิดไม่ถูกเราต้องคิดถึงมันคิดถึงมันแบบไหนไม่ใช่คิดว่ามันจะเกิดต้องแบบมีสติสัมปชัญญะ
1: เจ้าค
0: ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะเราจะเพลินไปตามนั้นเราจะกังวลใจกลัวบางทีเราจะเป็นซึมเศร้าเองได้เราต้องเบรกจิตของเราด้วยสติสัมปชัญญะนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: พิจารณาเนืองเนืองนะว่าเนืองเนืองเนี่ยคือวันหนึ่งมันต้องหลายครั้งอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: วันหนึ่งต้องหลายครั้ง
1: แล้วคีย์เวิร์ดก็คือต้องคิดอย่างมีสติด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
1: จนกระทั่งเกิดความรู้หรือเกิดญาณขึ้นจริงๆว่าเนี่ยอันนี้นั้นไปเป็นข้อเท็จจริงนะที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์เป็นบ้านถูกต้องมีเคสตัวอย่างหนึ่งอุบาสิกาท่านหนึ่งเล่าให้พระอาจารย์ฟังบอกว่าคุณพ่ออยู่ต่างจังหวัดแล้วคุณพ่อก็แก่มากแล้วโอ้แต่ก็รักคุณพ่อมากเลยจะไปดูแลคุณพ่ออยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็มีงานเยอะในกรุงเทพเนาะสมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือ จากห้องทำงานไปที่อีกที่หนึ่งไปห้องทำงานไปห้องน้ำหรือไปข้างนอกเนี่ยก็จะต้องเดินผ่านโทรศัพท์เบอร์ที่ให้ติดต่อกับทางบ้านที่ต่างจังหวัดเอาไว้นะว่าถ้ามีอะไรด่วนเนี่ยโทรมาที่หมายเลขนี้เลยเธอก็เดินผ่านทุกวันเนี่ยก็เห็นโทรศัพท์ปุ๊บก็กังวลใจเลยพ่อเราจะเป็นไงนะพ่อเราจะเป็นไงนะคิดอย่างนี้เลยนะจนจะเป็นประสาทเลยคุณเดินใจเพราะว่าโอ้ยเดินมาโทรศัพท์นี่กลายเป็นแองเกอร์ของความแบบเมื่อไหร่มันจะดังแล้วก็กังวลใจไปงั้นเธอเลยเปลี่ยนใหม่คุณเดินใจเธอเปลี่ยนใหม่บอกว่าโอเคฉันตั้งใจนะแต่ฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะทำอะไรถ้าสมมติว่าเขาโทรมาบอกว่าพ่อตายแล้วโอเคฉันต้องจองวัดฉันต้องโทรบอกใครฉันนะคือคิดอยู่ในหัวหมดเลยคือตั้งใจว่าฉันจะไม่ร้องไห้คิดว่าอย่างนี้คำว่าฉันจะไม่ร้องไห้คือฉันจะไม่เสียใจเอาแสดงว่าคุณมีสติแล้วนะคุณนึกถึงสติของคุณนึกถึงสติโอเคสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรเว้นเพราะว่าคนที่เขาไม่เสียใจเนี่ยเขาจะรู้สิ่งที่ควรทำเขาจะรู้สิ่งที่ควรเว้นคนที่เสียใจเนี่ยเขาจะแบบมึนอะไรควรทำอะไรควรเว้นบางทีมันตัดสินใจไม่ออกมันตึ้งมันเลยนั่นเลยบางทีต้องให้สัปเหร่อมาทำหน้าที
1: ่
0: คุณทำสิ่งนี้นะคุณทำสิ่งนั้นนะบางทีเขาจะบอกกันนะเพราะว่าบางทีลูกหลานมันมึนว่าจะต้องทำอะไรต้องไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้พอเธอคนนี้ก็นึกถึงว่าโอเคเราจะไม่ร้องไห้เราต้องเตรียมการเราจะต้องทำนั่นนี่เนี่ยผ่านโทรศัพท์ที่ไรคราวนี้ตึ๊กขึ้นว่าโอเคฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้ผ่านโทรศัพท์รอบหนึ่งฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้ทีนี้พอคิดเรื่องนี้บ่อยเข้าเฮ้ยมันกลายเป็นแองเกอร์ใหม่คราวนี้เห็นโทรศัพท์ไม่ประสาทแล้วเห็นโทรศัพท์ปุ๊บมีสติเห็นโทรศัพท์ปุ๊บมีสติพอวันนั้นมาถึงจริงๆคุณเดินใจวันนั้นมาถึงจริงๆโทรศัพท์กริ้งขึ้นมาหยิบโทรศัพท์มารับกึ๊บพ่อตายแล้วเธอไม่ร้องไห้แบบแล้วก็ตัดสินใจทำอย่างที่เตรียมการเอาไว้มันได้ผลเนี่ยมันได้ผลว่าเตรียมการเอาไว้แล้ว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ร้องไห้แล้วก็ทำตามอย่างที่ทำไปตรงนี้คือการพิจารณาถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจอยู่เป็นประจำโดยใช้โทรศัพท์เป็นนิมิตโทรศัพท์เนี่ยเป็นนิมิตเลยนะนิมิตคือเครื่องหมายของการที่ฉันจะพิจารณาอยู่เนืองๆวันหนึ่งอ่ะเข้าห้องน้ำกี่รอบก็เท่านั้นรอบนั่นแหละที่ได้พิจารณาเข้าใจป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: วันหนึ่งก็หลายรอบอยู่แล้วผู้หญิงเข้าห้องน้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นพอผู้หญิงปุ๊บได้ทำกรรมฐานพิจารณาถึงสิ่งที่ไม่น่าพอใจสิ่งที่เราจะต้องเจอเนาะสิ่งกับพลัดพรากจากสิ่งที่รักชอบใจอยู่เป็นประจำ นี่เลยนี่เลยอย่างพระอานนท์อย่างเงี้ยทำไมตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วก็มีครั้งหนึ่งช็อตหนึ่งนะที่ไปร้องไห้อยู่ใต้ต้นกกนะถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดหรือต้นใดต้นหนึ่งนี่แหละก็โอ้ยพระพุทธเจ้าจะจากไปแล้วเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยนะหรือคนที่เรารักจะจากไปแล้วเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้พิจารณามาเต็มที่มันทำให้วันที่จะจากไปแล้วเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีวันนั้นน่ะคุณใจทุกคนน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะต้องไปปล่อยจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เป็นแล้วมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้ทันไหมเป็นไปไม่ได้ถึงเวลานั้นเราจะทำยังไงเราก็ต้องพึ่งตนไงถูกไหมเราจะพึ่งใครเราพึ่งเขาไม่ได้แล้วเอาอย่างท่านพระนนท์นี้พระพุทธเจ้าจะตายแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันโอ้ท่านจะไม่อยู่แล้วเราจะพึ่งใครอ่ะถูกป่ะเราจะทำยังไงเอาก็พึ่งตนเนี่ยเพราะนั้นเราจึงต้องเข้มแข็งขึ้นมาเราจึงต้องเข้มแข็งขึ้นมาตัวอย่างแบบครูบาอาจารย์เราจากไปก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าก็จากไปแล้วหลวงปู่มั่นก็จากไปแล้วหลวงพ่อวิริยังก็ไม่อยู่แล้วหลวงพ่อสะอาดของเราก็ไม่อยู่แล้วแล้วเราจะเอาไงอ่ะเราก็ต้องพึ่งตนน่ะพระอาจารย์คิดอย่างนี้นะคือโอ้เราจะทำไงอาจารย์เราไม่อยู่แล้วโอ้นั่นน่ะสิเราจะพึ่งใครมันก็ตอบขึ้นมาว่าเราต้องพึ่งตนนั่นแหละก็ท่านว่าไว้อย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เราต้องเข้มแข็งขึ้นมาเดี๋ยวบางคนแม่ไม่อยู่แล้วคุณย่าไม่อยู่แล้วคู่ครองเราไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องพึ่งตัวเราเองพึ่งตนพึ่งธรรมเราต้องเข้มแข็งขึ้นมาก่อนนี้ความเข้มแข็งก็คือมาจากสติไงกำลังใจมาจากความมั่นใจความมั่นใจว่าโอ้ถ้าเรามีธรรมมีวินัยเราก็พึ่งตนได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ความมั่นใจตรงเนี้ยคือศรัทธาคือวิริยะความมั่นใจคือศรัทธาทำให้เกิดกำลังใจคือวิริยะกำลังใจวิริยะก็คือสติที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านผู้ฟังฝึกเป็นประจำรายละเอียดต้องมีความระมัดระวังนะอย่าให้มันไหลไปในทางรุ่มใจเสียใจแต่ด้วยสติสัมปชัญญะเวลาเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราจะสบายใจได้อยู่แบงผาสุขได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้โยมขออนุญาตถามแทนท่านผู้ฟังทางบ้านสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะ
0: ได้ๆ
1: ที่ตามที่พระอาจารย์ชี้แจงหรือสักษามาเนี่ยคิดว่าทุกท่านเข้าใจในบริบทของ inversion หรือการคิดมุมกลับโดยท่องแท้แล้วล่ะเหมือนอย่างโยมเดินใจรับฟังพระอาจารย์เนี่ยก็เข้าใจกระจ่างดีเลยนะเจ้าค่ะ
0: เยี่ยมมาก
1: แต่พอย้อนมาถึงเรื่องของการทำสมาธิแบบ inversion หรือการคิดมุมกลับเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์จุดของการทำสมาธิแบบ inversion เนี่ยอยู่ตรงไหนเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์คือในเรื่องรูปแบบการทำเนี่ยไม่ว่าจะท่านั่งคืออิริยาบถเนี่ยนะสำหรับการทำสมาธิมันได้ทุกอิริยาบถอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนได้หมดละทีนี้ถ้าสมมติว่าไอ้ตรงส่วนการพิจารณาตัวนี้มันจะต้องอยู่ในส่วนของการทำวิปัสสนาล่ะส่วนของการทำวิปัสสนาหมายความว่าจิตคุณต้องมีสติมีสมาธิก่อนแล้วคุณต้องมีสติก่อนจึง
1: ค
0: ่อยมีสมาธิใช่ไหมม
1: ี
0: สติมีสมาธิแล้วจึงมาพิจารณาข้อนี้ต้องทำอย่างนี้ก่อนไม่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิบางทีมันจะเพลินไปตามสิ่งนั้นแล้วก็ไปกลายเป็นความกังวลใจได้หรืออันนี้คือเราเอาสมาธินำเนาะเอาสมาธินำ
1: ค
0: ่ะเอาสมาธินำคุณก็ต้องมีสติมีสมาธิแล้วจึงค่อยมาคิดเรื่องนี้ก็คือคิดเลยคิดว่าเอ๊ะฉันจะตายคิดว่าคนที่ฉันรักจะต้องตายคิดว่าสถานการณ์มันจะต้อง worse ลงแย่ลงกว่านี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ดีฉันอาจจะขายของไม่ได้เราจะทำยังไงแต่ระวังนะเราต้องมีสติสัมปชัญญะนะไม่งั้นบางทีเราไอ้จินตภาพตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเราก็อย่าให้มันเคลื่อนไปตรงนั้นทีนี้พอเราคิดด้วยจิตที่เป็นสติเป็นสมาธิเนาะและคิดเลยเนี่ยก็ ็คือคิดไปเลยวิตกวิจารคิดไปเลยแล้วมีสติสมาธิปุ๊บเนี่ยนี่คือเราฝึกซ้อมเป็นวิตกวิจารมีปีติสุขนะคุณอาจารย์วิตกวิจารเรื่องเนี้ยเรื่องที่เราเคยกลัวนี่แหละความกลัวมันไม่มีไงเพราะคุณอยู่ในสมาธิแล้วเลย
1: ค่ะ
0: นี่คือคุณจำลองสถานการณ์จำลองสถานการณ์ตอนไหนตอนนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้แหละที่เราคุณนั่งอยู่ทุกวันหรือตอนเดินอยู่หรือตอนยืนอยู่ได้ทุกทีทีนี้ในชีวิตประจำวันของเราเราจะไม่ได้มานั่งสมาธิหลับตาอะไรอย่างนี้หรอกแต่ความคิดเนี่ยบางทีมันแวบเข้ามาทำไมนะมันกังวลใจดิเฮ้ยฉันสำเร็จไหมนะฉันจะเป็นอะไรไหมนะฉันไปตรวจถามหมอจะเป็นยังไงนะถ้าเราแวบความคิดเรื่องที่ทำให้เรากลัวกังวลใจมาอันนี้ก็ได้อันนี้คุณก็เอาวิปัสสนานำสมถะหมายความว่าพอกังวลใจเรื่องนี้ปึ้งเฮ้ยเราสังเกตดูนี่มันความคิดนี้มานี่ปุ๊บเนี่ยสติมาทันทีเราจึงเรียกสติสมาธิให้เกิดขึ้นมาหลังจากที่เราคิดเรื่องนี้ก็ได้เหมือนกันนะเรียกสติสมาธิให้เกิดขึ้นมาภายหลังจากที่เราคิดเรื่องนี้จนเราอาจจะกังวลใจแล้วนิดนึงมีความเศร้าใจกลัวไปแล้วนิดนึงแล้วเรานึกได้ว่าเฮ้ยยี่ไม่ถูกเนี่ยเราเรียกสติกลับมาบูมเรียกสมาธิกลับมาบูมก็ได้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เป็นการซ้อมเพื่อที่ว่าเมื่อเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลาดจากสิ่งที่พอใจแล้วเราก็จะมีสติมีสมาธิได้
1: เจ้าค่ะ
0: เราเนี่ยคือการทำคือฝึกทำเลยได้ในชีวิตประจำวันได้ทุกอิริยาบถเป็นลักษณะของการทำวิปัสสนาส่วนหนึ่ง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ทำให้เรามีปัญญาขึ้นเกิดญาณขึ้นได้แล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณได้แล้วรู้ได้ด้วยญาณนะ
1: เข้าใจไหมเจ้าค่ะ
0: รู้ได้ด้วยญาณนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเข้าใจประเด็นที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งบุรณะที่ปัญญาภาวนาได้เมตตานำมาสักษาหรือว่าชี้แจงให้ฟังในวันนี้แล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วก็ลองแจ้งมาซิว่าผลของการคิดแบบมุมกลับทำสมาธิแบบ inversion หรือการคิดแบบมุมกลับที่ได้ฟังจากพระอาจารย์แล้วท่านไปทดลองแล้วนั้นเนี่ยได้ผลเป็นยังไงบ้างกับตัวเองนะคะต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะเป็นคำถามนะเจ้าค่ะของผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาว่าถ้าเราหรือคนเราเนี่ยเจ้าค่ะยังคิดวนเวียน อยู่กับเรื่องเดิมที่เคยทำผิดพลาดไปเพราะเราป้องกันตัวเองจากคนที่คิดเบียดเบียนก็ทำให้พอคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำให้คนในครอบครัวเนี่ยคิดว่าเราผิดนะเจ้าค่ะมองว่าเราเป็นคนผิดซะไปซะอย่างนั้นเนี่ยท่านผู้ถามก็เลยบอกว่าอันนี้เนี่ยขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะวางใจอย่างไรดีให้เลิกคิดนะเจ้าค่ะเดิมๆอยู่งั้นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ประเด็นคือการที่เรากังวลใจว่าคนอื่นเขามองเราไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: คนอื่นเขามองคุณเป็นคนไม่ดีเพราะว่าคุณทำผิดพลาดอะไรสักอย่างใดหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่ได้เรื่องผิดพลาดก็ได้หรือต่อให้ผิดพลาดจริงๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าคิดกับเราไม่ดีอ่ะเข้าใจไหมก็พอเขามองเราไม่ดีเราก็เลยว่าฉันก็เลยไม่สบายใจแต่ถ้าสมมติมีคนมามองคุณเดินใจเป็นคนไม่ดีมองพระมหาไพบูลย์โดยเป็นคนไม่ดีถ้าเราแบบจิตใจเรายังไปเกี่ยวกับเขาเนอะเราก็จะกังวลใจว่าทำไมเขามองเราไม่ดีที่เรากังวลใจงั้นเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวตนของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: ฉันเป็นคนดีคนอื่นต้องมองฉันว่าเป็นคนดีเพราะนี่คือความยึดถือของเรายึดถือในสิ่งดีๆเนี่ยมันไม่ดีนะคุณเดินใจเอาใหม่ก็ได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นี่ดีๆมันน่าจะดีก็ถ้าเปรียบเทียบกับว่าคนยึดถือในสิ่งชั่วๆนะเช่นคนยึดถือในสิ่งที่มันไม่ดีเช่นอะไรอ่ะเช่นยึดถือว่ากินเหล้าแล้วมันดียึดถือว่าก
1: ินตามน้ำไปก็ได้ข้าราชการ
0: อะไรเงี้ยก็กินตามน้ำแล้วเราไม่ได้เป็นต้นน้ำมันก็ดีอยู่แล้วคิดอย่างเงี้ยไม่ดีหรือ คิดในเรื่องการเกี่ยวกับสมาธิเนี่ยนะถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมูมูนิดหน่อยไม่เป็นไรอะไรก็ไม่ดีการยึดถือในสิ่งไม่ดีมันไม่ดีแน่นอนการทำความดีสิมันถึงจะดีดีกว่านะแต่การยึดถือในสิ่งที่ดีก็ไม่ดีเหมือนกันไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงความยึดถือความยึดถือเนี่ยคืออุปทานคุณสนใจความยึดถืออุปทานอุปทานมันไปยึดถือกับอะไรเนี่ย
1: ขันห้าแล้วก็
0: ใช่อุปทานไปยึดถือขันห้าถูกไหม
1: เจ้าค่ะ
0: อุปทานไปยึดถือสิ่งอื่นไม่มีนะนอกจากขันห้าเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าอุปทานไปยึดถือกับอะไรเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดถือความดีสัญญาแบบนี้สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็บอกว่าคุณต้องเป็นคนแบบนี้คุณต้องเป็นคนแบบนั้นแล้วเราไปยึดถือว่าสิ่งนั้นดีสิสิ่งนี้ดีสิความยึดถือนั่นแหละเป็นทุกข์เลยนะคนดีเป็นทุกข์กับมีเยอะแยะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาไปหาคนดีๆแล้วก็หลอกคนดีๆนี่แหละหลอกง่ายดี
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เพราะเชื่อคนง่ายก็หาช่องว่างตรงนี้ทีนี้ไอ้ความที่เราเข้าใจว่าเขาต้องมองเราดีๆสิเนี่ยมันเลยเป็นทำให้เราเป็นทุกข์ต่อให้เราไม่ดีหรือดีจริงๆยังไงก็ตามนะเข้าใจไหมคือเอาใหม่มาตรงนี้ก็ได้สมมติเราเป็นคนไม่ดีสมมติเราเป็นคนไม่ดีเช่นเราโกงเราอะไรต่างๆเขาพวกที่โกงด้วยกันเนี่ยเขาบอกโหพี่ดีที่สุดเลยพี่เนี่ยโหแบ่งมาต้นน้ำมากลางน้ำให้ผมเนี่ยผมดีใจมากๆเลยพี่ดีที่สุดเลยต่อให้เขาบ้านเราดีที่สุดเลยอ่ะแต่ว่าเราโกงอ่ะมันจะไปดีได้ไงเข้าใจปะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าความดีของเราไม่ได้อยู่ที่ปากเขานะ
1: ค่ะ
0: หรือความชั่วของเราก็ไม่ได้อยู่ที่ปากเขาเหมือนกันอ่ะแล้วคุณจะลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าไม่มีคนด่าท่านหรอ
1: ค่ะ
0: หนักที่สุดเลยหนักที่สุดโดนหนักกว่าเพื่อนพระนรนยังไม่โดนด่าเท่ามากเท่าพระพุทธเจ้าเอางี้แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านโดนหนักกว่าเอาแล้วท่านเป็นคนไม่ดีป่ะใช่ไหม
1: ท่านเป็นคนดีมากๆเจ้าค่ะ
0: ใช่ที่แล้วท่านไม่ได้รู้สึกอะไรเหรอก็เพราะว่าท่านไม่ได้มีความรู้สึกความเป็นตัวตนไงว่าความดีมันอยู่ที่เราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เขาแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าไม่แคร์เขาแล้วก็คิดเกลียดเขานะไม่ใช่ด้วยเรามีเมตตากับเขาเรามีอุเบกขาให้เขาอย่างคนที่มาด่าท่านอย่างเงี้ยท่านก็มีอุเบกขาตอนนั้นยังคุยยังไม่รู้เรื่องก็ไม่คิดร้ายกับเขาพอคุยกันรู้เรื่องแล้วค่อยแผ่เมตตาให้เขาเปลี่ยนความเห็นได้อย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าเราเจอเรื่องที่เขาคิดว่าเราไม่ดีเนี่ยคิดว่าเราผิดนี่วิธีวางใจในข้อแรกเลยคือเราต้องกำจัดความกังวลใจนี้ออกไปเสียแต่โดยให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาเนอะว่าจะเป็นตัวเราตัวเขาคนเราทุกคนมีความผิดพลาดเนอะเราก็จะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ปากเขาเราก็ให้มีก็เรียกว่าไม่ต้องกังวลใจในข้อนี้เลยอันนี้ข้อที่1ประการที่1ประการที่2คือคนที่คิดไม่ดีกับเราเนี่ยเราต้องแผ่เมตตาให้โดยเริ่มจากการที่เราต้องมีอุเบกขาก่อนเราไม่ได้ไปคิดร้ายกับเขาแล้วก็แผ่เมตตาให้แล้วเราก็ทำความดีไปเรื่อยๆทำความดีไปเรื่อยคือมุมมองของคนมันเปลี่ยนได้เพราะว่าถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยเขาก็เห็นความดีของเราอะแล้วพอเขาเห็นความดีของเราแล้วเขาก็พูดว่าเราเป็นคนดีเองอะหรือถ้าเขาไม่เห็นความดีของเราแต่เราทำดีเองจริงอะเราก็จะรู้สึกว่าก็ฉันเป็นคนดีอยู่แล้วเราก็ไม่เห็นต้องให้เขามา approve หรือใดๆว่าเราเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเราก็จะสบายใจข้อนี้ได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครมายืนยันว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีจริง
1: ๆเจ้าค่ะ
0: เราไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสนาตนเพราะนั้นเราควรวางใจอย่างนี้สองสเต็ปเราสองสเต็ปสเต็ปแรกย้ำอีกทีนะคืออนัตตาเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: สเต็ปที่สองคือเราต้องมีอุเบกขามีเมตตาเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราถึงจะข้ามเรื่องนี้ได้นั่นเองเพื่อนพ
1: อนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคิดว่าเวลาในรายการน่าจะตอบได้อีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ได้เพื่อนพอน
1: จะเป็นของคุณสุรชัยบุญศรีเจ้าค่ะ ขียนมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ก็คือกราบมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าทางคุณสุรชัยเนี่ยเคยไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกเมื่อ5ปีที่แล้วก็มีความประทับใจมากในผลของการปฏิบัตินะเจ้าคะพอหลังจากนั้นหลังจากที่องค์หลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านละสังขารไปแล้วคุณสุรชัยก็บอกว่าไม่เห็นช่องทางที่จะเปิดรับสมัครของทางวัดอีกเลยจึงอยากจะเรียนถามว่าตอนนี้ยังสามารถจะไปปฏิบัติธรรมเหมือนในหลักสูตรเดิมที่ทางวัดป่าดอนหายโศกได้หรือไม่อันนี้โยมก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายเลยเจ้าค่ะเพราะว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นท่านได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสอดีตเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโศกเนี่ยให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็ท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ที่นำคอร์สหรือว่าคิดคอร์สขึ้นมาจริงๆขณะนี้ถ้าหากว่าคุณสุรชัยบุญศรีเนี่ยจะตามมาปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรที่เคยประทับใจมากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งเป็นเรียกว่าผู้อำนวยการหลักสูตรและก็นำปฏิบัติเองเนี่ยจะตามมาได้ที่ไหนบ้างนิมนต์เจ้าค่ะ
0: อาจารย์พันธ์ก็พระอาจารย์ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูกรุงเทพแล้วแล้วก็กิจกรรมการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมหลังจากที่หลวงพ่อจากไปก็ไม่ได้มีที่วัดป่าดอนไฮโศกเนาะแต่ว่าพระอาจารย์ก็ยังทำอยู่แต่ว่าลดจำนวนลงหลังจากที่ว่ามีทุกเดือนเนี่ยก็เหลือปีนึง2-3ครั้งหรืออาจจะ 3-4 ครั้งโดยก็จะมีเป็นประจำทางลูกศิษย์ที่อยู่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬแล้วนี่ก็มีนิมนต์ไปจัดที่นั่นโดยด้วยเมตตาจากท่านหลวงตาแยงเจ้าอาวาสให้ใช้เสนาสนะที่ทางก็มีทีมงานต่างๆร่วมกันเราก็จึงจัดขึ้นมาได
1: ้เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะมีปีละ2ครั้งช่วงปลายปีแล้วก็ต้นปีซึ่งของปี2569นี้ก็จะจัดในวันที่27พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม27พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์แต่ส่วนที่อื่นๆก็มีเหมือนกันเราก็นี่ปีละ2ครั้งนะก
1: ็
0: คือท่านวากับช่วงมักช่วงกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เนี่ยมีนาหรืออีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่อสมมาตาแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม
1: ใช
0: ่ของปีหน้านี่ก็จะเป็นปี70นั่นก็จะเป็นวันที่1ถึง9พฤษภาคมที่อสมมาตาอำเภอปักธงชัยจังหวัดโคราช
1: นครราชสีมานะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์นครราชสีมาใช่ๆๆ
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: หรืออีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่ยุวพุทธิกสมาคม
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งตารางของปีหน้านี้ยังไม่ได้ออกก็คงจะออกอีกสักเดือน2เดือนเนี้ยช่วงสิงหาอะไรประมาณนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ยังไงก็จะอัปเดตแจ้งให้ท่านผู้ฟังให้ทราบได้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะมีตามที่ต่างๆก็จะอัปเดตทางเว็บไซต์บ้างหรือมาพูดในรายการถ้าท่านผู้ฟังสนใจถามมาอย่างนี้นะก็จะมาอัปเดตกันเป็นประจำละกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้อะไรก็ตามเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องให้โลกเนี่ยนะเป็นที่ปฏิบัติธรรมให้กายของเราเนี่ยคุณใจเป็นที่หลีกเร้น
1: okay.
0: ซึ่งอันนี้เป็นหนังสือที่พระอาจารย์กำลังเขียนอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: เพราะมันคอนเซ็ปต์มันมีอย่างนี้คุณใจว่าเราจะให้โลกเป็นห้องเรียนคือมันหมดสมัยมากันสักระยะหนึ่งแล้วที่ว่าเราต้องมาเรียนจบปริญญาแล้วคุณถึงจะค่อยไปทำงานได้นั่นนี่นอนอย่างนี้นะอันนั้นมันก็โมเดลนี้มันก็เวิร์กระดับหนึ่งเนี่ยเวิร์กสำหรับคนที่ส่งคนเข้าโรงงานหรือเข้าระบบทำงานแต่บางคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มาระบบนี้ก็ได้นะเขาก็เรียนในถนนอย่างเงี้ยอ่ะนักธุรกิจใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะชี้ไปตรงไหนคนนี้ก็ไม่ได้เรียนจบคนนี้ก็เรียนแค่นี้แต่เขาอาศัยโลกเป็นห้องเรียนเช่นเดียวกันนะถ้าเราจะมาเดี๋ยวฉันรอเข้าคอร์สก่อนแล้วฉันถึงจะทำจิตให้สงบเสร็จแล้วฉันก็จะออกมาดีโอ้ยออกมาแล้วก็จังด่าคนวันว่าคนนี้ไม่มีเมตตามก็ไม่ได้คือกันแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันจะต้องให้ใช้เวลาที่เราอยู่หน้างานเนี่ยอยู่ที่ทำงานอยู่ใดๆแล้วเราต้องทำจิตให้ได้ให้โลกเป็นที่ปฏิบัติธรรมให้กายของเราเนี่ยเป็นที่หลีกเล่นให้ได้เ นะซึ่งก็ตรงคอนเซ็ปต์ของพระพุทธเจ้าเลยคุณมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาคุณรู้ลมหายใจตลอดเวลาคอนเซ็ปต์มันก็มีแค่นี้แล้วรายละเอียดเทคนิคต่างๆไงก็เดี๋ยวจะว่าในหนังสือแต่เสร็จเมื่อไหร่ก็คงจะเป็นช่วงเร็วๆนี้แหละอาจจะช่วงก่อนงานคุมทรัพย์แห่งใจแหละ
1: แล้ว
0: เพื่อที่จะแจกให้ท่านผู้ฟังในงานนั้นๆได้นั่นเองเจ้าบ้าน
1: ก็คืองานพบปะประจำปีของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่เจ้า
1: บ้านสำหรับคำถามของคุณสุรชัยบุญศรีนี่ก็เดี๋ยวอยากจะเรียนเชิญชวนโยมคิดว่าโยมเข้าใจจิตใจของคุณสุรชัยบุญศรีนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ว่าการที่เราเข้าไปร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปแบบอย่างจริงจังเนี่ยแม้จะช่วงระยะเวลา7วันเนี่ยเราจะรู้สึกเบาสบายขึ้นเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังใจเพราะว่าครูบาอาจารย์มานำเราก็อยากจะขอเรียนเชิญให้สมัครเข้ามาได้นะคะทางเว็บไซต์ของทางมูลนิธิปัญญาภาวนาเจ้าค่ะคือปัญญา .org เจ้าค่ะก็สมัครมาคอร์สเดือนพฤศจิกายนได้คือ27พฤศจิกาถึง6ธันวาใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ
1: ้าค่ะที่ภูทอกจังหวัดบึงกาฬก็ขอเรียนว่าดีจริงๆซึ่งอันนี้โยมตื่นใจก็จองไว้ด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: อยากจะไปอีกก็ไปปีละครั้งก็รู้สึกว่าจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปแล้วก็มีความสุขสงบในใจขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะที่หลังจากที่ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะเจ้าค่ะพอส่วนกลับมาบ้านนี่ก็ทำมาเจ้าค่ะพยายามปฏิบัติอยู่ทุกค่ำคืนแต่บางทีมันไปอยู่ในคอร์สกับพระอาจารย์แล้วอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยมันรู้สึกมั่นใจขึ้นนะเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าถึงเวลาที่จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วจริงๆนะคะขอบพระคุณและกราบนมัสการพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่ได้เมตตามาตอบปัญหาในวันนี้แล้วก็วันนี้ก็ได้ให้ความรู้อย่างดียิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการทำสมาธิแบบ inversion หรือย้อนกลับซึ่งเดี๋ยวต้องเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังอย่างมากเลยนะคะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกยศ.ประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นเข้าระบบ Pre-Approve เพื่อรักษาสิทธิ์ปีการศึกษา2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: Do it now รถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไม่ครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นเข้าระบบประเมินความสามารถการกู้เงินจากสถาบันการเงินในเบื้องต้นเพื่อรักษาสิทธิ์ปีการศึกษา2569ย้ำไม่มีการขยายเวลาน
5: างอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ขอแจ้งเตือนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ประจำปีการศึกษา2569ให้เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ผ่านระบบ pre-approve เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันที่13กรกฎาคม2569เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาส่งรายชื่อภายในวันที่15กรกฎาคมส่วนผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นภายในวันที่28สิงหาคม2569เพื่อให้สถานศึกษาส่งรายชื่อภายในวันที่31สิงหาคม2569ทั้งนี้กยศ.ขอย้ำว่าจะไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบดังกล่าวผู้ขอกู้ยืมจึงต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยสามารถศึกษารายละเอียดได้เพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.thปฏิพลสถาพรมมารายงาน
4: การเคหะแห่งชาติเปิดแคมเปญกคช.ช่วยคนไทยซื้อง่ายผ่อนสบายลดราคาที่อยู่อาศัยสูงสุดร้อยละ20เริ่มต้น 250,000 บาทเพิ่มโอกาสคนไทยมีบ้าน
6: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเปิดแคมเปญกคช.ช่วยคนไทยซื้อง่ายผ่อนสบายนำที่อยู่อาศัย69โครงการทั่วประเทศรวมบ้านเอื้ออาทร37โครงการลดราคาสูงสุด 20% ราคาเริ่มต้น 250,000 บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนโดยโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ที่ไม่ได้รับสินเชื่อธนาคารสามารถทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติได้โดยตรงนอกจากนี้ผู้เช่าเดิมสามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าซื้อได้และที่อยู่อาศัยทุกโครงการจะได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมเข้าอยู่โดยเปิดให้เข้าร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์การเคหะแห่งชาติโทร1615และเว็บไซต์ www.nha.co.th นิตยาคุณสิมรายงาน
4: ปปส.ย้ำกัญชาไม่เสรีประกาศกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกกัญชาการซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นพร้อมคุมเข้มการลักลอบส่งออกนอกประเทศ
7: นางสาวอาริรัตน์เงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้ช่อดอกกัญชาได้ถูกยกระดับการควบคุมอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดชัดเจนให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมโดยผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46ซึ่งผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต้องจำหน่ายให้กับผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้น โดยข้อยกเว้นเดียวที่จะจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปได้คือต้องเป็นผู้ที่มีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยสั่งจ่าย

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอาทิตย์แล้วครับวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569แรม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
0: และกุ้งอรวรรณหมายดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่กุ้งครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันเรียกว่าวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะวันฝนก็ยังตกโปรยปรายลงมานะหนูมาทำงานเป็นไงตกไหม
1: ปล่อยนิดนึงปล่อยนิดนึงนะครับยังไงก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับ FM 92.5 MHz AM 819891 kHz นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้านะครับแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้มากัน2คนนะครับมีพี่บุญประกอบอกกลิ่นด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียของเราในวันนี้นะครับพี่ฟิลพี่บทพี่แดนด้วยครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเนื่องจากเนาะฝนลงมา อยู่ดีๆก็ฝนอยู่ดีๆก็ร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้ค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะ รวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ตะวันตกฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกฉบับที่7นะคะล่าสุดยังฉบับที่7อยู่ในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมนี้ค่ะมรสุมบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีกำลังแรงแล้วก็มีคลื่นสูง 2-4 เมตรเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งก่อนค่ะส่วนในวันที่12ถึง14นี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันตกภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณตรงจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดแล้วก็กาญจนบุรีค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็หนักมากแล้วก็มีฝนสะสมอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านนะคะซึ่งพายุไต้ฝุ่นบาหวีนะคะบริเวณทะเลจีนทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนถึงฝั่งบริเวณตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงนะคะประเทศจีนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะโดยพายุลูกนี้เนี่ยอาจจะไม่เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงค่ะจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยนะคะแต่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลบริเวณประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางและเพื่อความปลอดภัยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงนี้นะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ค่ะ
1: ครับผมก็พี่น้องในส่วนของทั้งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่ว่าตกหนักเยอะๆเลยเนี่ยระนองพังงาจันทบุรีตราดแล้วก็กาญจนบุรีนะครับอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนกันสักนิดหนึ่งนะครับคนที่ชมไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้

0: นี่พื้นที่ไหนตกบ้าง อะไรยังไงนะครับทักทายพวกเราทั้งสองคนกันได้นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ดินฟ้าอากาศแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในส่วนของภาคกลางเองโซนของ6จังหวัดภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันแม้ว่าอาจจะมีฝนตกลงมาแต่อาจจะไม่ได้หนักเท่าจังหวัดอื่นๆแต่ว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งทางปภ.ออกมาแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางปทุมธานีครับนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับ13ถึง19กรกฎาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งริมแม่น้ำแล้วก็คลองเนี่ยติดตามเลยนะครับเขาบอกว่าจากการประกาศของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเข้าว่าในช่วง6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มของช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาและก็คลองสายต่างๆเนี่ยน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะเสี่ยงเกิดน้ำล้นตลิ่งนะโดยพื้นที่อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อำเภอที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนอะของปทุมเนี่ยก็อย่างเช่นอำเภอเมืองปทุมกับอำเภอสามโคกนนทบุรีที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกรวยนครปฐมครับที่บางเลนนครชัยศรีสามพรานสมุทรสาครทุกอำเภอนะคะสมุทรปราการสมุทรปราการที่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงอำเภอบางบ่อสมุทรสงครามทุกอำเภอแล้วก็กทมในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงที่น้ำจะล้นมาด้วยนะครับซึ่งปภ.เองเขาก็ขอแจ้งเนอะผู้ประกอบการริมแม่น้ำลำคลองส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพวกร้านอาหาร
1: ร้านอาหารแพต่างๆ
0: เนี่ยต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเดือดร้อนจริงๆติดต่อที่ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ความจริงพายุบาวีเนี่ยไม่ได้เข้าไทยโดยตรงนะแต่ก็กระทบกับประเทศไทยโดยเฉพาะคนที่จะนั่งเครื่องไปลงไปเปลี่ยนเครื่องหรือจะเข้าประเทศนะคะซึ่งการบินไทยก็แจ้งยกเลิกเที่ยวบินวันนี้นะคะอีกวันหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นฤทธิ์ของไต้ฝุ่นบาวีเนี่ยแหละค่ะบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีค่ะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการการบินโดยมีเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทั้งสิ้น3เที่ยวบินนะคะนั่นก็คือ TG662 TG663 และ TG637 นะคะโดยบินตรงกรุงเทพเซี่ยงไฮ้กรุงเทพและไทเปกรุงเทพค่ะซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินล่าสุดนะกับไทยโมบายแอปพลิเคชันหรือติดต่อที่การบินไทยโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าก็จะมีการชดเชยหรือเลื่อนเที่ยวบินออกไปเพราะว่าเนาะเป็นพายุเป็นเหตุสุริสัยจริงๆค่ะ
0: ยังไงใครที่จะเดินทางช่วงนี้เช็คสภาพอากาศกันสักนิดนึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้เข้าไทยโดยตรงเนอะแต่ว่าเวลาจะไปประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยต้องเช็คกันสักนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ไปกันที่อีกเรื่องนึงนะต้องบอกว่าเรื่องของดินฟ้าอากาศยังต้องเฝ้าระวังกันเนอะเพราะว่าอย่างของพื้นที่เชียงใหม่เองเนี่ยอำเภอแม่อายเขามีการสั่งการให้เฝ้าระวังเรื่องของดินถล่ม24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งจากการติดตามเรื่องของข้อมูลจากส่วนอุทกวิทยาที่1ของเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เชียงใหม่เนี่ยฝนเยอะฝนตกต่อเนื่องแล้วก็อาจจะทำให้เรื่องของค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณตำบลมะลิกาของอำเภอแม่อายเนี่ยค่าสูงถึงเกิน150
1: จะบอกว่าถ้าเกิดว่าความอุ้มชื้นของดินที่มีของดินเนี่ยมันอุ้มชื้นมากๆเนี่ยด้วยความที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยพออุ้มมากๆมันกลายเป็นอาจจะมีดินโคลนถล่มรวมถึงมีการดินสไลด์ลงมาปิดถนนได้นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะนายรัฐพลนาราดีสอนได้สั่งการให้ปภ.แม่อายบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาตรการนะคะก็คือการใช้กลไกท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายอาสาต่างๆเนี่ยแหละค่ะตรวจสอบแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางในการจัดเตรียมกำลังพลแล้วก็เครื่องจักรนะคะให้ออกปฏิบัติการค้นหาเส้นทางที่อาจจะเกิดความเสี่ยงดินถล่มหรือเสาไฟฟ้าล้มนะคะเพราะว่าถ้าดินมันเรียกความมีความชื้นมากแล้วก็มีการสไลด์ลงมาเนี่ยเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่บนดินเนี่ยก็จะล้มลงมาด้วยนะคะรวมถึงหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะเพื่อสร้างความรับรู้เตรียมรับมืออพยพประชาชนโดยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนพิการเด็กๆนะคะรวมถึงโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาสั่งการให้ศูนย์บัญชาการ ในทุกอำเภอระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนนะคะดูแลประชาชนทั้งตำรวจทหารภาคประชาสังคมเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ปิดกั้นพื้นที่อันตรายทันทีค่ะทั้งนี้นะถากประเมินสถานการณ์แล้วก็มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทางปภ.เนี่ยก็จะได้กำชับให้รีบรายงานสถานการณ์เข้ามาแล้วก็ถ้าใครผ่านไปสมมติผ่านขับรถกลับบ้านแล้วผ่านเห็นละว่าเออมีดินโคลนถล่มหรือเหมือนจะถล่มลงมาค่อยๆถล่มลงมาเนี่ยให้แจ้งไปที่ศูนย์ปภ.เชียงใหม่ได้เลยหรือกลุ่มไลน์เชื่อว่าหลายคนจะแอดกลุ่มไลน์ที่เป็นคนในพื้นที่นะคือกลุ่มบก.เหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะแจ้งเข้าไปได้ทันทีเพื่อให้เหตุมันไม่เกิดเนาะเฝ้าระวังกันค่ะ
0: ครับผมอ่ะจากอันนี้คือเรื่องของดินจากการที่ฝนตกหนักด้วยจากของพื้นที่ภาคเหนือไปดูของพื้นที่กทม.ของเราสักนิดนึงจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้เนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าน้ำเนี่ยรั่วเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าและตอนนี้มีการปิดถนนกันจนบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะป้องกันเผื่อบางทีอาจจะเกิดถนนซุดหรือว่าตึกรอบๆนั้นเนี่ยซุดตัวลงมาเนี่ยนะครับทางด้านนายเจเสศไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันก่อนก็มีการลงพื้นที่ที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ
1: ่
0: ไปติดตามสถานการณ์นะครับหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยเสร็จภารกิจที่มาเลเซียกับท่านนายกแล้วก็มาใช่แล้วก็มีการสั่งการกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยให้เร่งดำเนินการในส่วนที่จะควบคุมจุดรั่วซึมรวมไปถึงการประเมินโครงสร้างอำนวยความปลอดภัยลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แล้วก็ผู้รับจ้างก่อสร้างเนี่ยยังคงเร่งดำเนินการในการอุดแล้วก็ควบคุมจุดรั่วซึมนะครับโดยทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งมาตรการในความปลอดภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาได้ขยายพื้นที่ควบคุมโดยรอบตามหลักของวิศวกรรมเพิ่มระยะปลอดภัยในการปฏิบัติงานรวมไปถึงเตรียมนำรถเครนขนาดใหญ่เนี่ยเข้าพื้นที่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยทางกทม.เขามีการย้ายสะพานลอยคนเดินข้ามคือตรงนั้นเนี่ยแยกวงเวียนใหญ่เนี่ยตรงนั้นตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีสะพานลอยอยู่ด้วยแล้วเมื่อวานเนี่ยกทม.ทำการในการที่จะย้ายสะพานลอยไปแล้วเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้มันมีแรงกดทับเพิ่ม
1: น้ำหนักมันเยอะเนาะ
0: นะครับผมในขณะที่การประปานครหลวงเองก็เตรียมพร้อมเรื่องน้ำเหมือนกันนะเพราะว่าต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบน้ำสนับสนุนการทดสอบของวิศวกรรมของรฟม.ด้วยแล้วก็หากจำเป็นต้องตรวจสอบเส้นทางการรั่วซึมและวิเคราะห์สาเหตุเพิ่มเติมนะครับโดยจะตรวจสอบจากข้อมูลที่จะถูกนำไปประกอบการตัดสินใจของทีมวิศวกรต่อไปนะครับซึ่งนายเจเซ่เนี่ยบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องดำเนินการด้วยข้อมูลทางวิชาการและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักนะแล้วก็บูรณาการทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันควบคุมสถานการณ์ลดผลกระทบสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและก็ความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยสำคัญมากๆทุกหน่วยงานเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะมาดูในส่วนของท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะท่านก็ไลฟ์สดในพื้นที่ไปสั่งรื้อสะพานลอยนะคะรวมถึงการอัดปูนซีเมนต์เพื่ออุ้มชั้นดินป้องกันความเสี่ยงสุดค่ะคือเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเลยเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์สดผ่านชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งเป็น Facebook Fanpage นะคะติดตามปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำรั่วไหลบริเวณบ่อพักน้ำอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นี่แหละบอกว่าภาพรวมของสถานการณ์นะยังอยู่ในภาวะทรงตัวค่ะโดยฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนในบางพื้นที่เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ค่ะเนื่องจากน้ำที่พบเนี่ยเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินที่ซึมลงไปโดยเช้าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเช้าเมื่อวานนี้นะคะได้ยกสะพานลอยที่บอกนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมให้มีพื้นที่มากขึ้นรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อลดน้ำหนักที่กดทับบริเวณที่ทรุดตัวค่ะเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทั้งนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยค่ะและยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในระยะ30เมตรนะเพื่อให้เฝ้าระวังการทรุดตัวของพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบอาคารการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยเตรียมแผนอพยพรองรับทุกสถานการณ์ไว้แล้วค่ะและจัดตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดในส่วนของการจราจรค่ะยังคงปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพลาดย่าแล้วก็ถนนสมเด็จพระเจ้าพระยาแทนโดยแม้จะมีการปิดเส้นทางก่อสร้างแต่ประชาชน ในบริเวณโดยรอบเนี่ยสามารถสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกตินะคะซึ่งท่านผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศวีระศิรินะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะอาคารโดยรอบเนี่ยไม่พบการสุดตัวเพิ่มนะแต่ก็มีเครื่องตรวจยืนยันนะคะว่าพื้นที่ยังคงอยู่ในภาวะทรงตัวโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการอัดฉีดซีเมนต์แล้วก็สารเคมีลงไปในชั้นดินที่ระดับความลึกประมาณ31ถึง37เมตรนะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงของดินแล้วก็ปิดช่องว่างให้แนวอุโมงค์พร้อมทั้งติดตั้งเขาเรียกว่าเครื่องวัดการเอียงแบบละเอียดมากๆเลยเชื่อมต่อระบบแบบเรียลไทม์เพื่อเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของอาคารโดยรอบแล้วก็พื้นที่โดยรอบตลอด24ชั่วโมงค่ะเรียกว่าทำงานกันวินาทีต่อวินาทีนะแล้วก็เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยเปราะบางมากหมายถึงว่าต้องเฝ้าระวังทั้งตัวอาคารเองตัวอุโมงค์ด้วยแล้วก็ที่แน่ๆคือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นะเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พยายามอพยพผู้คนที่อาจจะไม่จำเป็นต้องไปตรงนั้นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็อาจจะหลีกเลี่ยงเส้นทางไปในเส้นทางที่บกจรเขาแนะนำว่าน
0: ะครับต้องเฝ้าระวังการติดตามเส้นทางอย่างที่พี่กุ้งอรวรรณบอกขสมกเองเขาก็มีการปรับเส้นทางเดินรถนะเพราะตรงนั้นเนี่ยรถเมย์ผ่านเยอะมากนะครับแล้วก็มีการปรับเส้นทางกัน5สายยังไงต้องเช็คกันให้ดีนะหลักๆเนี่ยมีสาย21 4-6 เนี่ยวัดคู่สร้างไปมหานาคนะครับเขาเส้นทางเลี่ยงก็คือเดี๋ยวเขาจะวิ่งจากเส้นทางเดิมเนี่ยมาถึงถนนลาดหญ้าแล้วเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึง4แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเส้นทางเดิมนะครับส่วนสาย37 4-9 ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้าเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึง4แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเข้าเส้นทางเดิมนะครับส่วนสาย15 4-2 วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดภูไปสยามจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้าเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงดินแดงคือดินแดงตรงนั้นนะ
1: ค
0: นละจุดไม่ใช่ดินแดงตรง
1: ประชาธิปก
0: ตรงทับเตอร์ประชาธิปกนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเข้าเส้นทางเดิมส่วนสาย7กอนะครับพุทธมณฑลสาย2ไปพหุรัตเส้นทางเลี่ยงเที่ยวเนี่ยนะครับเที่ยวที่ไปมุ่งหน้าพหุรัตเนี่ยจากเส้นทางเดิมมาถึงลาดหญ้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมส่วนสาย3ครับบางซื่อไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีเส้นทางเลี่ยงนะครับมุ่งหน้าสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีเนี่ยจากถนนประชาธิปกจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้าและกลับเข้าสู่เส้นทางปกตินะครับเพราะว่ายังคงมุ่งไปทางถนนประชาธิปกเนี่ยไม่ได้นะครับจากวงเวียนใหญ่เนี่ยจะเข้าประชาธิปกไปแยกบ้านแขกเนี่ยไม่ได้เขาเลยต้องเลี่ยงไปถนนลาดหญ้าถนนท่าดินแดงแล้วก็ถนนอิสรภาพแทนนะครับ
1: ค่ะก็ใครที่อยู่บริเวณนั้นหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้วยนะบางทีในขณะที่ซุดลงไปในขณะที่มีการตรวจสอบเนี่ยอาจจะมีประชาชนได้รับผลกระทบละบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินอนาคาก็สามารถโทรเข้าไปแจ้งได้แล้วก็ติดตามข่าวสารจากรฟม.หรือจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจของรฟม.เลย Facebook ของกรุงเทพด้วยหรือจะเป็นสายด่วนเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-716-4044 02-716-4044 นะคะก็เรียกว่าต้องเฝ้าระมัดระวังกันแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวนี้นะมันเป็นความแบบเขาเรียกว่า
0: เทคโนโลยี
1: นวัตกรรมต่างๆ
0: ม
1: ี
0: มือการตรวจ
1: อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคคลเนาะในการเข้าไปตรวจว่าตรงนี้มันเอียงเพิ่มขึ้นไหมหรือใช้อุปกรณ์ที่เป็นอนาล็อกแต่เดี๋ยวนี้เขาติดเซ็นเซอร์แล้วก็มีท่านผู้เชี่ยวชาญต่างๆด้านวิศวกรรมท่านผู้ว่าเองก็เป็นวิศวกรนะคะก็ตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังการมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลตลอด24ชั่วโมงใครที่เป็นห่วงหรือเช็คคนในพื้นที่แต่ใดๆก็เถอะอย่าตื่นตระหนกตอนนี้ก็กำลังเร่งทำงานอยู่นะคะ
0: ครับผมอ่ะก็รอติดตามกันละกันเรื่องของถนนสุดนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องของฝั่งชายแดนไทยกัมพูชาสักนิดหนึ่งละกันเพราะว่าทาง JIC หรือว่าศูนย์ข่าวสารสายการไทยกัมพูชาเนี่ยทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีท่านผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสายการไทยกัมพูชาหรือว่า JIC เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของที่ว่า เมื่อวันก่อนเนี่ยกัมพูชาเขามีการออกข่าวมาอีกแล้วบอกว
1: ่
0: าฝ่ายไทยเนี่ยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งทาง JIC ของเราเองเนี่ยบอกว่าเราเองเนี่ยดำเนินการตามกรอบที่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยคุยกันไว้ตามถ้อยแถลง GBC คุยกันไปตั้งแต่ปลายปี68นะนะครับเขายังคงเรายังทำเหมือนเดิมก็คือคงวางกำลังทหารไว้ในที่โดยการดำเนินการของฝ่ายไทยเนี่ยเป็นไปเพื่อควบคุมสถานการณ
1: ์
0: รักษาความปลอดภัยลดความตึงเครียดแล้วก็ป้องกันเผชิญหน้ากันของทั้งสองฝ่ายไทยเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาตามข่าวที่กัมพูชาออกมาเลยโดยการดำเนินการของฝ่ายไทยเนี่ยที่บอกว่าไทยไปละเมิดกัมพูชาเนี่ยทั้งสองฝ่ายควรใช้กลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงกันไว้ก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่านำเสนอข้อกล่าวหากันฝ่ายเดียวนะอันนี้คือที่ไทยบอกไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยเคารพถ้อยแถลงร่วมและกลไกที่ตกลงกันไว้ไม่บิดเบือนนะต
1: ี
0: ความข้อเท็จจริงฝ่ายเดียวเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศที่ลดความตึงเครียดอยู่ในตอนนี้ด้วยนั่นเองครับ
1: เอาจริงๆคือเราเนี่ยเวลาเราแถลงของ JAC ท่านแถลงออกมาล
0: ัก
1: ษณะจะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงแบบนี้เลยท
0: ุ
1: กครั้งที่มีทั้งข่าวบิดเบือนออกมาหรือการเขาเรียกว่าอะไรภาพหลุดออกมาที่ว่าเออเราทำนั่นทำนี่นะคือเราก็จะพยายามยืนยันว่าข้อเท็จจริงคือเรายังคงทำตามกรอบที่ได้คุยกันไว
0: ้
1: เม
0: ื่
1: อนู้นปลายปี68นะเราเหมือนคุยเรื่องเดิมกับคนคนเดิมค่ะใช
0: ่
1: เพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เห็นข่าวจากโซเชียลมีเดียเนาะแต่ไม่ได้รับการกลั่นกรองนั่นแหละอย่าเชื่อแล้วก็อย่าส่งต่อเพราะว่ามันเหมือนกับการขยายข่าวปลอมให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็บางทีเป็นข่าวที่ทางฝ่ายตรงข้ามหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่แหละส่งมาเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเราขยายต่อมันเหมือนเราเนี่ยเป็นเครื่องมือของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงการเสพข่าวจากโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้รับการกลั่นกรองแล้วก็ฟังข้อมูลจากทางภาครัฐเนาะเพ
0: ื
1: ่อให้ไม่เป็นการขยายข่าวปลอมต่อค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะท่านปลัดกระทรวงกลาโหมก็เข้าพื้นที่ช่องบกนะไปเยี่ยมทหารเดิน741แล้วก็ฐานแดนไกลช่องอานมาอุบลราชธานียืนยันว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยสนับสนุนภารกิจเต็มที่นะคะคือท่านก็ไปเยี่ยมแนวหน้าแล้วก็รับทราบผลการปฏิบัติงานปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอแนะจากหน่วยในระดับพื้นที่เลยเพื่อประกอบการทำนโยบายแล้วก็ดูแลกำลังพลอย่างใกล้ชิดเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนกำลังพลในพื้นที่นะคะ
0: ค
1: โดยได้พบปะขอบคุณกำลังพลกองกำลังสุรนารีแล้วก็ตามแนวชายแดนก็ชื่นชมความเสียสละความเข้มแข็งแล้วก็มีระเบียบวินัยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายกำชับให้ทุกหน่วยเนี่ยดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติการแนวหน้าเนี่ยเขาก็ขาดเหลืออะไรแล้วก็พยายามทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและรู้สึกว่าการเป็นแนวหน้าอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงอะไรทับหลังนะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจในระดับพื้นที่ค่ะ
0: ครับผมอ่ะตอนนี้6นาฬิกากับอีก29นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนติดตามตีคองร้องข่าวกันวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอา าสได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีค้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกเข้าทำเนียบวันหยุดเรียกประชุมทีมมหาดไทยติดตามความคืบหน้าปมสอบท้องถิ่นและเตรียมแผนรับมืออุทกภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทีมมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งในวงประชุมครั้งนี้ครับมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายครับและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าติดตามความคืบหน้าของเรื่องการสอบท้องถิ่นและเตรียมแผนรับมืออุทกภัยกับทีมงานมหาดไทยครับต่อเนื่องจากการเรียกประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีไปดูกันที่เรื่องของอุทกภัยครับรัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยจังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้เปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวาระพิเศษซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีการหารือการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่หลังจากประสบอุทกภัยรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมาครับซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจโดยรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยซึ่งควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ครับพร้อมครับอนุมัติงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้ครับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาได้เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำครับอาทิครับการขุดลอกแหล่งน้ำการติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการเยียวยาโดยมุ่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถรับมือกับอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพครับลดความเสียหายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินและผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวนั่นเองครับ มาต่อกันที่เรื่องของความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียครับโฆษกรัฐบาลเผยผลการเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีเพื่อกระชับความร่วมมือเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่เพิ่มการค้าความมั่นคงชายแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่าในการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลระหว่างวันที่10ถึง11กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อเสริมศักยภาพของภูมิภาคในระยะยาวร่วมมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ของไทยด่านบุกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนะครับ11กรกฎาคมเวลาครับเริ่มตั้งแต่ตี5ถึง5ทุ่มครับเพื่อจะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางรวมไปถึงการค้าชายแดนครับลดปัญหาการจราจรและมีการหารือด้านการค้าการดูแลแรงงานไทยและการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำเป้าหมายนะครับคือการลดเหตุความไม่สงบควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องของโครงการดีๆกันบ้างครับพาณิชย์เตรียมเสนอครม.เดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคา40บาทต่อจานพ่อแม่พี่น้องครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเปิดเผยครับว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะครับผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตรวมไปถึงครับต้นทุนอาหารที่ยังมีความผันผวนครับจึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้กับประชาชนครับซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ครับเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทย plus โดยเปิดให้ร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านค้านั้นสมัครเข้ามาร่วมโครงการครับเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเบื้องต้นครับตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลนั้นจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานครับซึ่งครับทางท่านรองนายกก็ยืนยันนะครับว่าโครงการนี้นั้นเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดแต่อย่างใดครับส่วนรายละเอียดเรื่องของจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการนั้นอยู่ระหว่างการจัดทำครับโดยกระทรวงพาณิชย์ครับเตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหรืองบประมาณกลางครับซึ่งเบื้องต้นครับตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนครับและหากครม.เห็นชอบครับคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้เลยล่ะครับและกระทรวงพาณิชย์นั้นยังติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดปัจจุบันครับเริ่มเห็นสินค้าบางรายทยอยปรับลดราคาลงแล้วครับอาทิน้ำมันพืชและปุ๋ยพร้อมดูแลให้ราคาสินค้านั้นเกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อุปทานครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยย้ำให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับโดยยืนยันนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับพร้อมย้ำว่าทุกบาทของงบประมาณต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนโดยได้มีการมอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองครับ เร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวางและพัฒนาผังเมืองรวมไปถึงการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานครับต้องมีความปลอดภัยเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนนั้นอย่างยั่งยืนโดยมุ่งให้ประชาชนครับได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองต่อการเติบโตของประเทศในอนาคตรวมทั้งครับเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและสถานการณ์อุทกภัยด้วยโดยเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนป้องกันตะลิ่งระบบระบายน้ำอาคารราชการและโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศตลอดจนครับให้ความช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดนอกจากนี้ครับมีการกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถจะปฏิบัติได้จริงครับพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ครับโดยยึดหลักป้องกันดีกว่าเยียวยามุ่งเน้นการวางแผนและลดความเสี่ยงก่อนจะเกิดเหตุเพื่อให้ทุกโครงการและทุกการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นนำไปสู่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของสคบกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศใช้แนวทางเลมอนลอส่งสคบตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศย้ำหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบดำเนินคดีทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับมีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามครับและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ทั่วประเทศโดยกำชับให้ผู้ประกอบการธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องและต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโชว์รูมและจุดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องครับเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนครับและจะขยายไปสู่ต่างจังหวัดหากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนครับจะมีการดำเนินกฎหมายทันทีครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับได้กล่าวว่าการดำเนินการในครั้งนี้นั้นเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงซึ่งจะกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าครับได้รับความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงครับผู้บริโภคนั้นจึงต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจครับทั้งรายละเอียดของตัวรถสมรรถนะของแบตเตอรี่ระยะเวลาและเงื่อนไขของการรับประกันแบตเตอรี่และข้อมูลสำคัญอื่นๆครับที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ครับสคบจะประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอครับและกรมการขนส่งทางบกอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการจดทะเบียนใช้งานเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนั่นเองล่ะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมอีกครับว่าการดำเนินการในครั้งนี้นั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลมอนลอซึ่งผ่านการรับหลักการในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของรัฐสภาโดยมีเป้าหมายครับในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงเช่นรถยนต์ให้ได้รับความเป็นธรรมที่มากขึ้นระหว่างนี้ครับสคบก็จะบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และในส่วนของฉลากและการโฆษณาครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องของอาสาพยาบาลชุมชนรัฐบาลเผยคืบหน้าผลิตอาสาพยาบาลชุมชนเริ่มเปิดรับเดือนกรกฎาคมตั้งเป้าผลิตรุ่นแรก 7,256 คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้านโยบายอาสาพยาบาลชุมชนซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับอย่างชัดเจนครับผ่านการขับเคลื่อนการทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตั้งเป้าผลิตอาสาพยาบาลทำงานในชุมชนจำนวน 7,256 คนเข้าไปทำหน้าที่ดูแล4กลุ่มเป้าหมายครับเชื่อมโยงการทำงานกับรพสตเพื่อเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับล่าสุดครับในการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลนั้นจะเริ่มจากเดือนนี้ครับกรกฎาคมและจะมีการประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกอาสาพยาบาลอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างตั้งแต่พรุ่งนี้เลยครับ13กรกฎาคมถึง27กรกฎาคมครับโดยจะประกาศรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศครับทั้งนี้ครับในวันที่31กรกฎาคมหรือว่าในสิ้นเดือนนี้ครับอนุกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาพยาบาลจากนั้นครับเดือนหน้าสิงหาคมจะมีการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคมต่อจากนั้นคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลภายในเดือนกันยายนครับและสุดท้ายจะประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกในวันที่1กันยายนครับโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรครับอาสาพยาบาลในเดือนตุลาคมต่อจากนั้นครับจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลต่อไปครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนกันบ้างครับรัฐบาลลุยแก้หนี้ครัวเรือนไกลเกลี่ยสำเร็จแล้วกว่า 27,000 รายลดภาระค่าใช้จ่ายกว่า 3,530 ล้านบาทพร้อมเปิดมหกรรมแก้หนี้ฟรี6จังหวัดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีและสถาบันการเงินกว่า40แห่งได้ดำเนินโครงการมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนประจำปี2569ครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งก่อนฟ้องและภายหลังศาลมีคำพิพากษาครอบคลุมนะครับทั้งหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมไปถึงหนี้กยศ.ครับผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแทนการดำเนินคดีในชั้นศาลครับซึ่งผลการดำเนินงานครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันนั้นมีประชาชนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 27,470 รายคิดเป็นมูลหนี้รวมกว่า 5,926 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ครับสามารถจะลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 3,530 ล้านบาทครับและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วกว่า 2,555 รายสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงินในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครับ ซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวว่ารัฐบาลนั้นจะเดินหน้าจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพวกประชาชนประจำปี2569อย่างต่อเนื่องอีก6ครั้งครับระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมครับได้แก่ที่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาและปทุมธานีโดยประชาชนครับสามารถจะเข้ารับบริการไกล่เกลี่ยหนี้ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและรับบริการด้านยุติธรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับผู้สนใจนะครับสามารถจะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือกรมบังคับคดีและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77หรือ79ครับตลอดระยะเวลาการจัดโครงการครับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านครับส่งท้ายตีของร้องข่าวในวันนี้ครับย้ำกันดังๆไปทั่วประเทศครับว่าอีก3เดือนครับจะถึงงานใหญ่ของประเทศไทยซึ่งช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกด้วยกันครับในเดือนตุลาคมนี้วันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ชน
1: นาฬิกากับอีก55นาทีนะครับช่วงสุดท้ายข่าวยามเช้ามาติดตามข่าวกันอีกสักนิดนึงนะครับต้องบอกว่าเรื่องของพ่อทิพย์หลายๆคนติดตามเรื่องนี้กันอยู่ที่แบบว่าทั้งเรื่องของไปหลอกจดเอาจดทะเบียนสมรสแล้วก็ยืนยันบุตรโดยที่ไม่ใช่แบบว่าเหมือนเป็นการรับจ้างหรืออะไรแบบนี้นะครับซ
2: ึ่
1: งสืบเนื่องมาจากที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแถลงผลการขยายผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรสและรับรองบุตรเท็จนะและพบพฤติการจ้างคนไทยเนี่ยมาเป็นพ่อทิพย์เพื่อที่จะมารับรองบุตรคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยซึ่งหลังจากการสืบสวนเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขามีการสั่งการด่วน878อำเภอทั่วประเทศนะครับปรับปรุงมาตรการในการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะต้องมาแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองด้วยในกรณีที่จะรับรองบุตรเพื่อยืนยันความเป็นพ่อแม่และป้องกันการแอบอ้างหรือว่าใช้เอกสารเท็จด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยเราเนี่ยแหละโดยกระทรวงมหาดไทยเขายกระดับขึ้นมาเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวเนี่ยได้รับสัญชาติไทยแล้วนำไปถือครองทรัพย์สินไปประกอบธุรกิจไปฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมาตรการในการป้องกันเนี่ยนะครับปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสในการเกิดเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างที่บอกทั้งเรื่องของการจะมาถือครองอสังหาเนาะประกอบธุรกิจฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศด้วยนั่นเองซึ่งรัฐบาลเองเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่ว่าใครจะเป็นผู้ทำผิดยังไงก็ทั้งประชาชนชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองถ้าเกี่ยวข้องเนี่ยมีความผิดจะสืบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่โอ้พอเปิดออกมาแล้วนะมีพ่อทิพย์แม่ทิพย์จำนวนมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูอีกข่าวนึงเป็นความคืบหน้าค่ะของพี่น้องอาสาพยาบาลชุมชนเริ่มเปิดรับสมัครเดือนนี้แล้วนะคะคัดเลือกเดือนสิงหาคมแล้วก็ประกาศผลการคัดเลือกเดือนกันยายนค่ะเริ่มอบรมตุลาคมนะคะแล้วก็ผลิตรุ่นแรกเนี่ยประมาณ 7,000 กว่าคนเลยซึ่งทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์เปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยโดยกระทรวงสาธารณสุขนะกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เดินหน้านโยบายอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพซึ่งความคืบหน้าตามลำดับชัดเจนขึ้นแล้วค่ะผ่านการขับเคลื่อนการทำงานของภาคส่วนแล้วก็ตั้งเป้าผลิตพยาบาลอาสาทำงานในชุมชนจำนวน 7,256 คนนะคะเข้าไปทำหน้าที่ดูแล4กลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงการทำงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิให้แข็งแกร่งมากขึ้นค่ะความคืบหน้าล่าสุดการดำเนินงานการคัดเลือกพยาบาลอาสานะคะจะเริ่มจากเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะมีการประกาศเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่13ถึง27กรกฎาคมนี้คือวันพรุ่งนี้นะคะจะรับเปิดประกาศในวันแรกนะคะโดยจะประกาศรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศค่ะทั้งนี้นะคะในวันที่31กรกฎาคมนี้อนุกรรมการการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆประกาศรายชื่อผู้เข้าผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาพยาบาลนะคะจากนั้นในเดือนสิงหาคมค่ะจะมีการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลในระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคมต่อจากนั้นนะคะทางคณะอนุกรรมการคัดเลือกเนี่ยระดับจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกทั้งหมดเนี่ยไปให้ทุกฝ่ายนะคะดูอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนแล้วก็จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่1กันยายนค่ะโดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มอบรมนะคะก็ถือว่าติดตามกันให้ดีนะสำหรับคนที่อยากเป็นอาสาพยาบาลชุมชนค่ะ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวในข่าวยามเช้าของเราในวันนี้นะครับวันนี้คอมเมนต์ไหลกันเยอะมากยังไงวันนี้อาจจะอ่านให้ไม่ทันต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าเราได้อ่านได้เห็นทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามข่าวในเช้าวันนี้เลยนะครับสำหรับตอนนี้6นาฬิกากับอีก59นาทีแล้วเดี๋ยวเราส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้าเราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยStill on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 น. ร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านให้คำมั่นว่าจะล้างแค้นให้กับการเสียชีวิตของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะบราซิล 3-0 เซตการันตีไม่ตกชั้นในศึกเนชั่นลีกแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยเข้มงวดการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินป้องกันการฟอกเงินและเศรษฐกิจนอกระบบ
2: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคมพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้